0: านการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะระหว่างผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
1: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบร้อยปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
0: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชา ยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ความนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแห่งนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปลุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
0: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60-40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10 ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับส

0: มการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
0: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
2: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกัน
0: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
4: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่า

0: ระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
0: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
1: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถ ต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
10: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
11: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีน วันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นและเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
12: กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
13: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
14: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครับก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเส้นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
13: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสำล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่8ถึง10มิถุนายน2569
14: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งนึงก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรจัดจำหน่ายที่สนามกีฬากลางศรีนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพจากกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
13: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
15: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
16: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทอุ้งวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
15: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้น ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
17: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
18: ตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงไม่สุดว่ามันช่วงสิงหาคมกันยายนตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี
17: ้แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
19: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
20: จริงๆแล้วหลักสูตรนะครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ Cyber เนี่ยครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
19: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
20: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับนะมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
19: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS Learn Dรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคักในศึกพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเคิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเคิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
22: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ย ได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
21: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเกิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่าพิคเกิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาขอสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเกิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับซีเกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเกิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเกิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมาและสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเกิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเกิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเกิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเกิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิตคาดนาครายงาน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ลองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
23: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้ธรรมภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจถึงเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดไปบุทิสร้ายคนหนึ่งก็ต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอภยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิต คิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องสิ่งสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ขายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงซึ่งเป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมมิสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองมันต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่าที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่2สำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ได้ว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วเนี่ยนะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามแล้วเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปหรือว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยรู้ว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จเนี่ยแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮียบงามคือกึบปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์ด้วยคำหยาบคำที่

แต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรออกไปมนุษย์ราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อเกินเกินเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันนี่เราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกคนจีนแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสิยาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่าเหมือนกับตายไปแล้วนี่เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลานะความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้แต่ไม่ความทุกข์ลดลงไปได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไว้ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชนและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem ไม่ควรใจแปลว่าไม่มีปัญหา

ตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคาขอให้ที่ผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมของเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

0: คุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็คู่ขนานไปกับ Facebook Live นะคะขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณทองปานเผ่าโสภาปลาดชาวบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งค่ะจนเป็นต้นแบบให้ภาครัฐในพื้นที่ได้ขยายนำไปใช้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่มุ่งเน้นรักษาแปลงพืชผลให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้โดยเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาต้นไม้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะโดยธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทองปานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับที่ถามเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านคิดเรื่องนี้มานานเกษตรกรเนาะประสบปัญหาภัยแล้งก็ประสบปัญหาภัยแล้งมีอยู่ปีนึงมันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำทำนาแล้งมากๆพอไม่มีน้ำทำนาก็ทุดบ่อกันเลยทีนี้ซุดบ่อหมายถึงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะซุดบ่อหมายถึงว่าขุดเหมือนบ่อน้ำอะแล้วก็เอาวงลงไปแล้วก็เอาปั๊มไปตั้งข้างล่างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างซุดน้ำก็ไม่มีให้สูบทีนี้เอ้าน้ำใต้ดินก็แห้งได้เหรอเนี่ยอย่าไม่เข้าใจว่าน้ำใต้ดินก็แห้งได้พอมาฤดูฝนอีกปีนึงฝนตกน้ำหลากมาน้ำมันไหลลงบ่อแล้วน้ำมันหายลงไปในบ่อไวมากเลยเอ้าน้ำมันหายไปในดินได้ไวมากเลยเนี่ย

0: ็เลยเกิดคิดแบบพี่เลนน่ะก็เอาน้ำไว้ใต้ดินเยอะๆเผื่อมันจะเหลือบ้างนะแล้วก็อาบน้ำลงเต็มที่ปีนั้นนะพอหน้าแรงมาน้ำมันตื้นขึ้นอ่ะเอ้าน้ำมันไม่ต้องซุดน้ำมันเก็บไว้ใต้ดินได้นี่มันไม่ได้ไหลไปไหนมันก็อยู่บริเวณที่เรานี่แหละอะไรนี่ปีต่อไปฝนมาทีไรก็ไม่ให้หลากไปที่อื่นแล้วกั้นไว้ปล่อยลงที่ตัวเองนะปล่อยลงแล้วจะแห้งเร็วแห้งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็เอาลงเต็มที่น้ำจะท่วมต้นไม้เราก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายหลังจากนั้นพอหน้าแล้งมาสูบน้ำไม่แห้งเอ้าน้ำมันเติมได้นี่อุ้ยธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทีแรกก็ไม่ได้พูดคำนี้นะพูดว่าแก้มลิงที่มองไม่เห็นพอดีมันมีโครงการแก้มลิงที่มองเห็นที่บางระกำโมเดลไงคนบางระกำเสร็จแล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่ท่านมาโอ้ยเขาเห็นด้วยไหมแก้มลิงเก็บน้ำไว้เนี่ยมาผมเห็นด้วยแก้มลิงมากนะแต่แก้มลิงของผมนี่มันแก้มลิงที่มองไม่เห็นผมอาบน้ำลงใต้ดินหลังจากนั้นก็พูดอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ท่านก็เอาไปต่อยอดจนเกิดเจ้าหน้าที่สมัยนึงอะท่านมาเยี่ยมนั่นแหละประมาณนั้นนะอันนี้คือแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านให้ปลูกป่าเราก็ปลูกแล้วแต่ไม่เก็บน้ำลงใต้ดินน้ำมาก็รีบไถไปกลัวน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นเราไม่กลัวน้ำท่วมช่างมันต้นไหนรอดก็ให้มันรอดว่างั้นต้นไม้ในไร่ในนานี่นะหลังจากปีนั้นน้ำก็ไม่แห้งพอเป็นโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านมาทำงานวิจัยเรื่องน้ำลงใต้ดินตรงอำเภอบารกรรมเนี่ย500กว่าบ่อมั้งปีนั้นนะแต่หลายที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงดีทุกที่ไม่ใช่เจาะลงที่ไหนก็ลงตะพื้นตะพื้นไม่ใช่มันจะลงได้ดีเป็นบางจุดแม้แต่ตำบลหนองกุลานี่ก็เหมือนกันผู้อยู่ห่างกันไม่เกิน500เมตรหรือไม่เกิน1กิโลมันก็ลงดีไม่เท่ากันแต่จุดชาร์จน้ำลงใต้ดินที่ผมอยู่เนี่ยมันลงได้ดีแล้วก็ของเพื่อนอีกที่นึงประมาณ5กิโลห่างจากตรงนี้นะน้ำก็ลงได้ดีนั่นแหละที่โครงการวิจัยผมก็ตามไปดูหลายบ่อก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยวิเคราะห์ว่าบ่อน้ำลงใต้ดินเนี่ยบริเวณนั้นนะต้องมีป่าไม้ด้วยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านอ่ะต้องมีต้นไม้มีป่าไม้ด้วยน้ำจะลงดีหลายๆบ่อจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆล้นๆเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยดีนะคะน้ำใต้ดินนะ
1: คือเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมคะที่คุณทองปานค้นพบโดยบังเอิญสู่การนำมาเป็นแนวทางในการกักเก็บน้ำ
0: ใช่อันนี้เป็นคนพบโดยบังเอิญช่วงหลังๆมาก็มาทราบจากทางเจ้าหน้าที่นั่นแหละเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาเล่าสู่ฟังว่าต่างประเทศก็น้ำลงใต้ดินอย่างนี้แล้วลุงรู้ไหมลุงไม่รู้หรอกเอาแล้วเจ้าหน้าที่รู้ไม่มาบอกแต่นานแต่เมื่อก่อนแล้วพอชาวบ้านค้นพบแล้วเขาก็เลยมาทำวิจัยต่อทีแรกผมก็พูดเล่นๆกับสื่อเล็กสื่อน้อยแล้วก็สถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์ช่องเล็กๆบ้างมาสัมภาษณ์ก็บอกลุงมีปัญหาภัยแล้งไหมผมก็พูดเล่นๆเรื่อยหลายช่องก็เลยเอาไปออกก็เลยเกิดเป็นข่าวผมบอกว่าพื้นที่ผมเนี่ยไม่มีภัยแล้งนะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหน้าฝนผมเก็บน้ำลงใต้ดินไว้หน้าแล้งก็เจาะบ่อบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมาว่าอย่างนั้นอ้าวผมก็เลยชี้ให้ดูตรงบ่อน้ำผมที่เจาะน้ำขึ้นมาบอกสูบ7วัน7คืนไม่แห้งขอให้มีน้ำมันเพิ่มว่าอย่างนั้นนะบ่อลึก14เมตรเองที่ตรงเนี้ยนะ7วา7วา8วานี่ก็เครื่องตั้งไปบนข้างบนได้ก็ฉุดน้ำขึ้นได้ประมาณนี
1: ้แล้วก่อนหน้าที่เราจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินค่ะตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรหรือปลูกอะไรเนี่ยมันงอกงามแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแบบปัจจุบันไหมคะ
0: ไม่มีครับหน้าแรงก็อาจจะคัดขัดสนเหมือนกับตรงนี้มันไม่มีคลองชลประทานผ่านไงรอน้ำใต้ดินอย่างเดียวต่างคนต่างเจาะต่างคนต่างแย่งทีนี้ผมก็พูดอยู่คำนึงบอกว่าต่างคนต่างเอาน้ำขึ้นมาก็ต่างคนต่างซุดบ่อน้ำก็หนีเราไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะผมบอกว่าต้องเอาน้ำลงใต้ดินบ้างเหมือนพูดผ่านไปอย่างนั้นเลยนะตรงไหนที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นป่าไม้อยู่แล้วเราก็ไปเจาะที่ชาร์จน้ำลงอะไรเงี้ยคิดรวมกันแต่ก็มีบางที่เขาก็ทำเพราะว่ามันมีป่าชุมชนตรงโน้นตรงนี้เขาก็ทำกันตั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวคือน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนี่ก็คือตั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวให้ซับลง พื้นดินบริเวณนั้นแล้วทราบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั่นแหละเขาบอกว่าน้ำเนี่ยชาร์จลงใต้ดินในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะลิงก์ไปได้เต็มที่ได้กิโลครึ่งเองอะไม่ได้ลิงก์ไปไกลน้ำซึมลงใต้ดินบริเวณไหนแล้วความกว้างของมันเนี่ยกว้างห่างออกไปได้ประมาณสักได้แค่นั้นมันไม่ไปไกลกว่านั้นหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่เราไว้เงี้ยผมเชื่อนะอันเนี้ยเพราะว่าบริเวณห่างจากตรงนี้ที่ชาร์จน้ำลงเนี่ยไปสักประมาณกิโล2กิโลเนี่ยบางที่จอดน้ำไม่ออกอ่ะเขาก็หาเจาะกันพุนเลยนะก็ไม่ออกมันก็ถ้าอยากให้ที่ตรงนั้นมีน้ำก็ต้องหาที่เอาน้ำลงให้ได้เก็บน้ำฝนสต๊อกน้ำฝนลงใต้ดินบ้างแก้มลิงที่มองไม่เห็นแล้วก็แก้มลิงหรือทำสาไว้บนบ้างประมาณนี้แก้ปัญหาแรงและน้ำท่วมได
1: ้แสดงว่าในพื้นที่มีธนาคารน้ำใต้ดินหลายบ่อเลยใช่ไหมคะณปัจจุบัน
0: มี5-6บ่อเจาะเล่นๆก็เจาะตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นแหละแล้วก็ที่น้ำลงนี่รอบที่หมดละผมเห็นความสำคัญเรื่องนี้เรื่องน้ำลงใต้ดินเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่อดน้ำไม่ลำบากเรื่องน้ำ
1: เรียกว่าน้ำก็คือชีวิตใช่ไหมคะคุณทองการแบบถ้าเรามีน้ำพืชผลทางการเกษตรเราก็จะมีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามตรงนี้เองเนี่ยคุณลุงได้มีการถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือชุมชนอื่นๆไหมคะเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้เนี้ยค่ะ
0: ต่อยอดความรู้ผมถ่ายทอดทางเฟซทางอะไรไปเรื่อยแล้วก็ใครมาเยี่ยมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องน้ำเป็นหัวใจแล้วก็พูดคำเหมือนพิธีกรถามนั่นแหละว่าน้ำคือชีวิตจะพูดอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่มีน้ำผักพืชอะไรก็เหี่ยวตายแล้วเราก็จะตายไปด้วยผมระลึกได้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วที่เขายังไม่ทำให้ป่าล้นแม้แต่พื้นราบนะป่าโล่งขนาดเนี้ยบ่อน้ำเนี้ยจะไม่ลึกเจาะลงตรงไหนมันไม่ลึกอ่ะมันตื้นนิดเดียวอ่ะแต่พอต้นไม้หายไปเอ๊ะน้ำมันยิ่งอยู่ลึกลงหนึ่งน้ำไม่ซับลงดินง่ายแล้วก็มันหลากไปที่อื่นนั้นส่วนหนึ่งละส่วนที่สองก็คือเอาขึ้นมาใช้กันที่มันลงน้อยแล้วก็ขึ้นมาใช้กันเยอะไงผมก็เลยบอกธนาคารน้ำเนี่ยก็เหมือนฝากธนาคารนะเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารนะเอาไปฝากหน่อยเดียวจะเบิกมาใช้เยอะมันไม่มีทางเบิกรู้จักใช้รู้จักเก็บอันนั้นถูกต้องเลย
1: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้เวลากี่ปีในการเก็บกักน้ำในธนาคารน้ำคะตั้งแต่เริ่มเลยจนมาถึงปัจจุบัน
0: ได้ประสบการณ์จริงจากตรงนั้นมา10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะที่เก็บมาเนี่ยก็เลยไม่มีแพแรงเลยชุมชนอื่นหรือพื้นที่อื่นก็น่าจะทำและหลายที่เขาก็ทำแล้วนะที่ไฟแรงตรงโน้นตรงนี้แม้แต่สำนักสงฆ์เลิศแม่ชีที่อุบลเคยโทรมาบอกมันแห้งแล้งเหลือเกินที่สกลนครไหนแล้วก็ทำตามคุณลุงแล้วเลยคือดูจากเฟซนะครับก็เหมือนได้สื่อสารนี่ต้องขอบคุณฐานวิทยุถ้าเอาเรื่องนี้เผยแพร่ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาเกิดแรงบันดาลใจน่าจะดีขึ้นช่วยกันแต่ว่าหัวใจก็คือปลูกจะน้ำลงใต้ดินตรงไหนฮะต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้ระดับสูงเข้าไว้ระดับกลางนี่มันไม่ค่อยซับน้ำแต่ระดับสูงเนี่ยประเภทไม้ใหญ่เนี่ยมันจะซับน้ำได้ดี
1: คุณทองปานมีวิธีประยุกต์ใช้หลักการนี้อย่างไรในการออกแบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่คะบางครั้งถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรฟังเราอยู่แล้วอยากจะพื้นที่ชั้นกับพื้นที่ของคุณทองปานไม่เหมือนกันจะทำได้หรือเปล่า
0: ได้ครับคือเราต้องออกแบบต้องเสียสละพื้นที่ของเราเนี่ยไว้สักจุดหนึ่งเราจะชาร์จน้ำลงตรงไหนบริเวณนั้นเราจะต้องเสียสละพื้นที่สัก1ไร่หรือ2ไร่ก็แล้วแต่แล้วปลูกป่าปลูกให้แน่นเลยปลูกเยอะๆต้นไหนโตมันจะโตมันจะมีเขาเรียกครอบครัวป่าให้เป็นครอบครัวป่าตรงนั้นให้ได้ดินตรงนั้นมันจะโปร่งพอโปร่งแล้วเราจะเจาะน้ำลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็กั้นน้ำทุกที่ให้มันไหลหลากลงตรงนั้นนะคือชาวบ้านออกแบบได้ครับมันไม่ต้องอัตลักษณ์ไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนพวกผมอะแม้แต่ที่เชิงภูเขาชันไหลลงร่องน้ำตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาคิดออกแบบกันได้ถ้าคิดจะทำปลูกต้นไม้แล้วทำเป็นฝายเขาเรียกฝายแมวอะไรเงี้ยฝายกั้นเล็กๆแล้วก็เจาะทำที่ชาร์จน้ำลงเป็นช่วงๆอ่ะเป็นโครงการพระราชดำริสมัยก่อนเนี่ยมีพระองค์ท่านคิดไว้ให้ชาวบ้านหลายคนก็เอาไปทำแล้วนะก็ดีขึ้นหลายที่ก็เกิดความเขียวขจีดีขึ้นไม่ปล่อยน้ำทิ้งรู้จักเก็บรู้จักใช้นั่นแหละถูกต้องคิดว่าให้ผู้อื่นพึ่งได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่พึ่งตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เรื่องน้ำนี่ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็พึ่งตัวเองไปแล้วไม่ต้องไปโยกน้ำไม่ต้องไปใช้เครื่องสูบน้ำไม่ซื้อน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกผักหลากหลายแม้แต่เขาบอกว่าปลูกผักที่ยากที่สุดคือกะหล่ำปลีต้องปลูกบนเขาเท่านั้นไม่จริงอ่ะสอนคนแม้แต่ ภาคกลางลงไปถึงนครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีนะผมไปสอนก็ถึงที่เขาก็ปลูกกันได้แล้วตอนนี้แม้แต่ผักปลูกยากแต่ในพื้นที่ผมปลูกได้ทุกชนิดแล้วเรารู้จักสร้างดินรู้จักการบำรุงดินไม่เผาใบไม้ใบหญ้าเอาใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยผักหลายชนิดเนี่ยแม้แต่ผักท้องถิ่นผักที่มันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนี่ยก็สะสมไว้ตอนนี้ก็ชาวบ้านมาขอพันธุ์พืชพันธุ์ผักไปปลูกกันก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาก็เกิดจากมีน้ำใช้แล้วหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยผมปล่อยน้ำจากที่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์นะปล่อยลาดไว้ไม่ให้มันตาย อันนี้ก็คือภัยแล้งไม่มีแล้วไงก็เลยมีพันผักพันพืชแจกชาวบ้านครับผมใช้พลังงานสะอาดแล้วไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันนี่อีกแปลงนึงก็ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลแต่รัชกาลที่10ก็โคกหนองนาก็ไปทำอีกแปลงนึงทำนาได้3ครั้งด้วยแต่ไม่ได้ทำก็เหมือนกับปล่อยกุ้งปล่อยปลาเต็มไปหมดอ่ะก็สร้างห่วงอาหารเขาถามว่าอ้าวทำไมไม่กินก็บอกสร้างห่วงอาหารไว้อย่างนั้นแหละมันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำก็สมคำที่ว่าน้ำคือชีวิตนั่นแหละถ้าพอมีน้ำแล้วทุกชีวิตมันก็มีแม้แต่ชีวิตเราก็มีประมาณนี้คนรุ่นใหม่ก็ทำอะไรก็ทำเป็นผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็คนรุ่นเก่านี่คืออาจจะค้าขายไม่เป็นพอดีลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ไปเป็นลูกจ้างใครก็ทำค้าขายออนไลน์ก็แพ็คกิ้งของในส่วนนี้แหละส่งตลาดอยู่ในพื้นที่ไม่ได้วิ่งไปไหนมันก็ขายได้หรอเนี่ยอะไรเนี่ยมันตลาดเปลี่ยนไปถ้ามีคนรุ่นใหม่มาทำเกษตรนี่มันน่าจะสนุกมากกว่าคนโบราณก็ไม่อยากให้ว่ามันเป็นงานยากงานหนักงานท้อมันเป็นงานที่สนุกและมีความสุขแล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับอยากฝากคนรุ่นใหม่ประมาณนี้ครับผม
1: อยากให้คุณทองปานฝากผลิตผลของสวนของคุณทองปานหน่อยค่ะว่ามีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอุดหนุนหรืออยากจะติดตามคุณทองปานในโซเชียลมีเดียมีช่องทางไหนบ้างคะ
0: ก็ทาง Facebook นั่นแหละผมไม่ค่อยได้โพสต์ทาง YouTube Facebook โพสต์สั้นๆเล็กพอได้เห็นพอได้รู้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ใช่อยากจะเผยแพร่เพื่อโฆษณาเพื่อขายของนะอยากให้เอาไปทำกันข้าวเนี่ยเราผลิตออกมาเป็นข้าวที่ปลอดสารหรือไร้สารแล้วใช่ไหมครับก็ข้าวเนี่ยมาสีเป็นข้าวกล้องแล้วก็มาคั่วมาอบใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปลูกเองในสวนเนี่ยพอมาอบสามชิ้นนั่นแหละแล้วก็มาบดผสมกันก็เป็นสินค้าซึ่งไม่น่าเชื่อคนที่กินยาลดความดันเนี่ยถ้ากินนี้ประจำมันเป็นอาหารนะครับกินประจำแล้วความดันก็ปกติอันนี้อยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าไปทำกันแล้วมันเป็นสินค้าในชุมชนเรียบผลิตในชุมชนตั้งแต่ใบมะกรูดตั้งแต่ข้าวอะไรเงี้ยทั้งสวนผลิตขึ้นมาเองเลยแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองอันเนี้ยก็พอดีลูกชายเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยก็อะไรสามอย่างขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยาพ่อว่างั้นเอ้าสามอย่างขึ้นไปก็อันนี้มาผสมกันสิก็เลยเอาใบมะกรูดใบมอนแล้วก็ใบผักหวานป่าซึ่งมันมีเยอะไปหมดในสวนเนี่ยแล้วก็ข้าวอบผสมกันแล้วก็บดผสมกันเป็นข้าวกล้องคั่วบดสมุนไพรใบมะกรูดก็เลยพูดเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรามีแบรนด์อะไรแล้วก็ได้ช่วยเผยแพร่ไปเยอะแล้วนะบางคนก็ไปทำกินเองแล้วเขาก็ความดันปกติเขาดีใจจนเข้ามาเยี่ยมผมถึงบ้านเนี่ยแชมพูมะกรูดเนี่ยพอได้ปลูกสมุนไพรไปเยอะคือบอระเพ็ดเนี่ยแล้วก็หางจระเข้แล้วก็มะกรูดเนี่ยช่วงฤดูฝนมะกรูดจะมีเยอะก็เลยทำแชมพูสมุนไพรก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยแต่มันไม่มีฟองแต่พอใครไปใช้แล้วปรากฏว่าเส้นผมเขาไม่ร่วงผู้หญิงนี่เวลาสระผมแล้วไปหวีผมแล้วผมร่วงนี่มันจะกุ้มแต่ว่าผมบอกว่าเอานี่ไปลองทำแล้วก็ไปใช้ดูแต่บางคนยังไม่ทำก็ลองให้ไปใช้ก่อนหวีนี่รู้เลยน้ำหนักผมดีขึ้นอะไรสูตรนี้อยากเผยแพร่มากเลยซึ่งมันเป็นผิดพันจากสวนเราเองที่เราปลูกไว้หันมามองสิ่งที่ใกล้ผลิตแล้วก็มาทำการตลาดกันอะไรเงี้ยเผลอๆคนรุ่นใหม่เนี่ยขออย.ผ่านแล้วก็โกอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรซึ่งไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แม้แต่ข้าวกล้องอบสมุนไพร
1: อยากให้คุณทองปานฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็วางรากฐานศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมาจนถึงปัจจุบันค่ะเชิญได้เลยค่ะ
0: ด้วยพระบารมีศาสตร์พระราชาผมจะพูดอยู่เสมอว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชาพ องค์ท่านวางรากฐานให้เรามีดินมีน้ำมีอากาศแล้วถ้าเรายังอดอยากยากจนอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ได้ทำตามศาสตร์พระราชาก็ในชีวิตที่ผมอยู่ดีมีสุขเนี่ยเพราะทำตามศาสตร์พระราชาเท่านั้นเองครับสรุปท่านี้ครับผม
1: ต้องขอขอบพระคุณคุณทองปานเผ่าโสภามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็แบ่งปันเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินอีกทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรนะคะที่เราสามารถทั้งไปอุดหนุนคุณทองปานก็ได้หรือจะไปดูสูตรก็ยังได้เพราะว่าคุณทองปานไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถนำไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นได้วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณทองปานมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมดแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู่การประกอบพิธีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
10: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร มาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนินโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนินโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10%ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำพงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: สวท.มหาสารคามสื่อวิทยุยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลทันโลกดิจิทัล
13: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
14: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ในสถานการณ์ฉุกเฉินการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วคือสิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณสามารถติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ทั้งเสียงตามสายของหมู่บ้านหอกระจายข่าวในชุมชนเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการอาทิสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ LINE กลุ่มชุมชนและแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยต่างๆเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนในสังคมภัยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่การเตรียมความพร้อมช่วยลดความสูญเสียได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุแจ้งภัยเพื่อความปลอดภัยของคุณครอบครัวและชุมชนของเรารู้เร็วปลอดภัยกว่าติดตามข่าวสารให้ทันทุกสถานการณ์โทรแจ้งสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
16: ์1นาทีกับกปท. ัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าได้ขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นกับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟแดงไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาอะไรราชพัฒมหาสารคามขอเชิญรับฟังรายการบ้านเกิดเมืองนอนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามขอเชิญรับฟังครับ
19: เมื่อประเทศชาติประสบภัยนักรบต้องไม่โดดเดี่ยวผู้ปกป้องแผ่นดินต้องไม่สิ้นกำลังใจพี่น้องชายแดนต้องไม่เดียวดายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงจัดตั้งผ้าป่าช่วยชาติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติและปกป้องแผ่นดินร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 774-0601-411 ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความ

แต่แล้วนะคะนิตาไอบูทิคคลินิกแว่นตาโดยจักษุแพทย์สาขาจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงธนิตาจากนิตาไอบูทิคนะคะวันนี้ขอมาแนะนำคลินิกแว่นตาให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะนิตาไอบูทิคคลินิกแว่นตาที่ดูแลโดยจักษุแพทย์จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติควบคู่ไปกับการวัดสายตาประกอบแว่นค่ะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานค่ะนิตาไอบูทิคคลินิกแว่นตาที่หมอจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถเข้ามารับบริการได้ตลอดเวลาโดยมีจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรคอยดูแลเรื่องสายตาของคุณอยู่ใกล้ๆค่ะสามารถตัดแว่นกลับบ้านไปได้อย่างอุ่นใจและสบายใจเลยนะคะนิตาไอบูทิคตั้งอยู่ข้างเซเว่นตลาด5แยกติดกับโรงพยาบาลสุทธาเวชเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายพบแพทย์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร088 829 8000ขอบคุณค่ะ

0: หากกอบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทลือช่วยได้หากคุณโกงคุณกินจนตาลายผลสุดท้ายคนบันไลคือประเทศไทยและตัวคุณเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและท่านผู้ชมทางเพจทุกท่านครับรายการบ้านเกิดเมืองนอนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีและประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลครับเป็นผู้ดำเนินรายการคุณประมวลดุไทยสาครับเป็นต้นทางในการค้นทนวันนี้สวัสดีครับท่านภูมิด้วยการท่านนายสร้างท่านฝ่ายข่าวถูกสถานีในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำซี่ลุ่มน้ำมูลคันชีวอแต่ทางใต้แต่ละสถานีคือสี่หมื่นเวลาพอดีคือหอดสุปูสุคนครับหวังว่าท่านคงอยู่สถานีและก็พักผ่อนเตรียมงานวันพรุ่งนี้กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับโดยเฉพาะทางอีสานได้แฟนรายการจากโคราชจากบุรีรัมย์จากสุรินทร์ก็โทรศัพท์เข้ามาอย่างอุ่นหนาฝาข้างครับรายงานสถานการณ์น้ำสถานการณ์อย่างต่างๆเข้ามามื้อนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามปฏิบัติหน้าที่ตามพันธสัญญาที่ MOU กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1แล้วก็ศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงซีมูลซึ่งมีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงในลุ่มน้ำถึง3ลุ่มน้ำในภาคอีสานเป็นผู้อำนวยการสถานีครับสถานการณ์ขณะนี้นะครับบ้านเมืองเฮาเมืองหลวงขุนขุนขี้กวนญาติไผเมืองครัวได้ใกล้โจรเมืองใส่ได้ใกล้หยองเมืองสองได้ใกล้ปลาบัดนี้สิแพ้ไผเมืองบ่สถานการณ์ทางโลกโดนันทำกับอิสราเอลไปถล่มอิหร่านหาว่าเขามีอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าเจ้าของมีเป็นหมื่นอิสราเอลมีเป็นพันเขาประชุมครม.กับถล่มเขาตายหมดครม.เหลืออยู่ผู้เดียวออกมาสูบยาอยู่ทางนอกรอดก็เลยได้เป็นประธานในพอดีอิหร่านคนใหม่ลบกันพอสิแล้วในซีมือว่าซั่นตอนนี้ก็เข้า2เดือนโดนนั่นทรัมป์เหมือนแนวสิไปครับแนวสิไปแต่ว่าเศรษฐกิจของโลกเมืองหลวงขุนคุณสิกวนญาณภัยนี่น้ำมันขึ้นราคาการขนส่งน้ำมันเป็นไปได้ยากแล้วก็มีการขายน้ำมันสูงขึ้นสูงขึ้นประเทศไทยผู้รวยคือผู้กินกินพ่อห่างผู้อยากอยากพ่อตายพวกผู้โล่งกันน้ำมันพวกผู้ขาน้ำมันใหญ่ไล่ใหญ่ๆกักตุนน้ำมันไว้เพราะถ้าขึ้นราคาน้ำมันพวด6บาทสั่นไหวไปทั่วประเทศมีโพ้นสำรวจความคิดเห็นเรื่องความหมั่นใจต่อสถานการณ์สงครามต่อการทุจริตคอร์รัปชันผมเปิดเพลงกินกันให้พอดีให้ฝากไปยังสุภูสุคนที่เกี่ยวของในประเทศไทยโดยเฉพาะประชาชนจอบเมืองเนี่ยครับมีอย่างกระทวงเข้ามาผมเป็นประธานเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมแห่งประเทศไทยปปช.2ชุดทั้งชุดที่แล้วกับชุดปัจจุบันนะครับเห็นไหมผมเห็นลักษูตรสางเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมเปิดอุโมงค์ไปทั่วประเทศเครือข่ายปกป้องทรัพยากรสาธารณะของแผ่นดินเครือข่ายหลายเครือข่ายครับแล้วก็มีกองทุนปปช.กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ฝากพี่น้องประชาชนฝากเครือข่ายสตรองกิจพ่อเพียงตามทุจริตเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมทุกจังหวัดนะครับซอยกันเบิ่งกันแยกสมาคมชิดเก้าจังสมาคมชิดเก้าจังหวัดต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่ผุนทางจังหวัดเลยดร.ยุทธบุญเกตทางอุดรธานีดร.ณัฐพลวิถีรองผู้ราชการจังหวัดดร.นเรศชมบุญขอนแก่นดร.สมยงแก้วสุพรรณดร.สุวัฒน์มัตตราชปศุสัตว์จังหวัดอุดรนะครับไล่ไปทุกจังหวัดนะครับศิษย์เก่าราชภัฏสารคามให้ซอยกันเป็นหูเป็นตาไปเบิ่งไปแย่งแล้วก็ในสถานการณ์จังซี่การแก้ไขปัญหาของสมาคมศิษย์เก่ากับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงซีมูลนี่บ่แม่นตานำเสนอข่าวสารสื่อแต่สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับกรรมการลุ่มน้ำต่างๆผมเป็นแกนหลักในการที่เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครูไทยโดยให้ประชาชนให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองเขามาถือหุ้นเป็นอย่างจังใส่ซื้อว่าธนาคารสหกรณ์ครูไทยเพราะครูเป็นผู้ถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศประมาณ1ล้านล้านแล้วก็สินทรัพย์ของสหกรณ์ 1.5 ล้านล้านการเอาสหกรณ์มาเป็นธนาคาร ครูนักเรียนนักศึกษาเป็นธนาคารแต่เป็นธนาคารที่รวยที่สุดใหญ่ที่สุดและมีหนี้มากที่สุดในประเทศไทยอันนี้ครับเมื่อนี้บทบาทหนึ่งก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็ได้พยายามที่คัดเอาผู้แทนราษฎรแต่ละช่วงแต่ละช่วงออกมาเสนออยู่ในรายการประจำบ้านเกิดเมืองนอนเสาร์อาทิตย์รายการร้อยดวงใจต้านภัยทุจริตการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเรื่องการศึกษาการพัฒนาผมจัดรายการอยู่หารายการก็สิพยายามทยอยเข้ามาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งว่าผู้แทนจะครองทำหน้าที่อย่างแน่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ต่อมากับมื้อนี้ก็สิมีส.ส.จากร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นอภิปรายประมาณ 3-4 นาทีดูเรื่องทางเชื่อมรถไฟเรื่องเยียวยาเรื่องไงเงินค่าเกี่ยวเขาเงินค่านั่นค่านี้ที่บ้านน้ำท่วมภัยแล้งน้ำท่วมเพราะท่านได้ที่จะไหนเขาจะถามเราเลือกเขาไปแล้วเราก็ไปทำหน้าที่ในสภาหรือไม่อย่างไรแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกระทรวงทรัพยากรน้ำอันนี้ CEO เจ้าสัวใหญ่บริษัทซีพีธนินเจียววรนนท์บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญน้ำมันบนดินผมร่างพรำยัดจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำไว้พอดีแต่กี่กระสีรวมไล่ซื้อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 10,000 คนเพื่อเสนอกฎหมายเป็นพรำยัดพอดีนายกรัฐมนตรีเซิร์น CEO ของกลุ่มบริษัทธุรกิจบริษัทเศรษฐกิจ10กลุ่มนะครับเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาการที่เราจุดประเด็นเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนี่แหละเป็นหัวใจใช้งบประมาณเฉพาะภาคอีสาน1ล้านล้านโขงเลยชีมูลหรือแก้มลิงสาดพระราชาภาคอื่นอีก1ล้านล้านนี่แผนงานนี่กำลังสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ส่วนภาคอื่นก็จังหวะไปแต่ขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่ในภาคอีสานคู่สิเรียกร้องสิทธิของคู่แก่นี่คู่ก็ต้องภาคอีสานเป็นผู้นำก็คือผมนี่นะครับเกษตรกรจะแก้ปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินสร้างกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรสภาเกษตรกรชาติกับภาคอีสานนี่แหละครับผมกับภาคเขาเห็นต่อมากระทรวงทรัพยากรน้ำกสิภาคดีครับสมาคมสิทธิ์เก่าราชพัฒน์เป็นหัวหอกนะครับแล้วก็สิเซิร์นมหาวิทยาลัยต่างๆเขาร่วมเซิร์นพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกท้องถิ่นเขาร่วมโดยมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวกลางนี่เป็นแม่ทัพใหญ่เลยกรมประชาสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้จะมีอีกพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำเส้นซื้อเสนอกฎหมาย3รายซื้อใดกฎหมาย3ฉบับแล้วเฮ็ดงานก็ขึ้นหมื่นชื่อสมัยกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรผมใส่เขาให้กฎหมายเขาให้หาหมื่นชื่อผมใส่แสนชื่อตอนนี้หมื่นชื่อไม่หนักไม่หนาทำได้แต่พรรคการเมืองต่างๆต้องช่วยกันพนักมาฟังสสร้อยเอ็ดคุณเอกรัฐพ่นชื่อนะครับสสร้อยเอ็ดหมาดๆอายุ28ปีครับ
1: เงินทดเชยเยียวยาได้ช้ามากแม้กระทั่งภาคอีสานที่เขาบอกว่าแห้งแล้งก็ยังท่วมเลยครับจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านผมก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งของผมแถบน้ำชีอำเภอจังหารจังขวัญวัดบุรีโพชัยและอำเภอพลทองพี่น้องส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมทำทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังเมื่อข้าวนาปีถูกน้ำท่วมเกษตรกรก็ไม่มีรายได้ลงทุนปลูกข้าวไปแล้วแต่ไม่ได้ขายข้าวเกษตรกรก็รอเงินเยียวยาจากการชดเชยของรอบนาปีครับเพื่อมาลงทุนในรอบนาปังแต่ปีนี้ครับท่านประธานเงินชดเชยเยียวยาได้ช้ามากปีก่อนๆดีกว่านี้ครับยิ่งตอนสมัยท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่วมไม่นานครับก็ได้เงินเยียวยามาแล้วนะครับตอนนี้เดือนเมษาแล้วพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวในทุกๆสัปดาห์หลังจากเลิกประชุมสภากลับบ้านไปลงพื้นที่ผู้แทนช่วยตามเงินน้ำท่วมให้แม่หน่อยพ่อจะตายแล้วแม่จะตายแล้วยิ่งปีนี้นะครับมาเจอวิกฤตน้ำมันแพงค่าเกี่ยวข้าวก็สูงขึ้นค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำเกษตรกรก็ต้องจ่ายให้รัฐบาลค่าของชีพก็สูงปุ๋ยก็ขึ้นราคาข้าวตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึง6บาทเลยครับสิ่งที่เกษตรกรต้องการจะรู้เมื่อไหร่ตอนไหนเพื่อแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับขอบคุณครับ
0: นั่นคือการอภิปรายในสภาเป็นตัวอย่างนะครับมือต่อไปนับต่อไปผมก็สิทยอยเอาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอุดรขอนแก่น

กรรมาธิการขอเสนอพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านประธานครับผมขอประท้วงผมจากอุดรธานีขอประท้วงให้ท่านอาจารย์อวยชัยถอนคำว่าทุกชนิดประสบการณ์ช่ำช่องอยู่ครับมาที่นี่จากน้อยกับสิมีการสัมภาษณ์ท่านเอกภาพพ้นซื้อนะครับดีโคโซกระทรวงเกษตรกรหรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมชิกเก่าแต่ว่าก่อนอื่นขอรายงานสถานการณ์ผู้มีอากาศก่อนครับสถานการณ์น้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ตอนนี้เหลืออยู่ 51% เขื่อนลำเปล่า 44.5 เขื่อนอุบลรัตน์ 41.07 นะครับส่วนเขื่อนอื่นจังหวะกันตอนนี้อุณหภูมิจังหวัดขอนแก่นเมื่อนี้สูงสุด 34 องศาพอดีครับบึงการทางสถานีบึงการฟังกันเนาะ 31 องศาครับจังหวัดชัยภูมิสถานีชัยภูมิไปไกลเพราะอยู่โพนอยู่โพนอยู่ทั้งภูเขาเป็นต้นน้ำชีและต้นน้ำอีกหลายห้วยหลายสาย 35 องศาจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์กับดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้งบอนคือแข่แก้งหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องสแกมมือห้องคือกองคลองสนันย่าม 36 องศาครับจังหวัดเลย 35 องศาสมาคมจิตเก่าที่นั่นเข้มแข็งจังหวัดสกลนครผอ.พิชัยศิริโสม 36 องศามันอุณหภูมิห้องกระโมดเลยครับท่านผอ.พิชัยคือหอนบ้านหลายทีไกลขอนแก่นเด้อจังหวัดหนองคายหัวหน้าตอนพิรวัตรอยู่สถานีอยู่บ้านพักเนี่ย33องศาคือเย็นจะเจ้าคือมีความสุขแท้ท่านผอ.ประมุขไทยเสถียรหนองคายเนี่ยโอ้ยจะกี่ไปอยู่หา6ปีครับเป็นผู้บริหารดูแลราชภัฏสารคามวิทยาเขตหนองคายท่านรองภูมิกับเมืองท่านฉลองเลเพลนะครับบ้านอยู่ตัวนขามกันยุทธสารคามคือหอดอยู่เด้อแล้วก็ทางหนองคายทางหนองบัวลำพู34องศาท่านชัยยาพรมาอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรช่วยกระทรวงเกษตรท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านประชุมจตุเทนนครพนม34องศานักมหาสารคาม36องศาสารคามฮอนครับมื้อนี้อุดรธานีท่านสุวัฒน์มัตตราชปศุสัตว์จังหวัดคนใหม่ท่านรองผู้ว่านัทพลวิถีกำลังคำเคร่งกับงานพืชสวนโลกจังหวัดมุกดาหาร35องศาจังหวัดอำนาจเจริญ34องศายะโสธร34องศาจุดบังไฟหลายน้ำท่วมเด้สุรินทร์35องศาบุรีรัมย์35องศานครราชสีมาสถานีหลักที่กระจายเสียงไปฮอดภาคกลางครับ AM ไปฮอดกรุงเทพกรุงไทยฮอดภาคตะวันออกนะครับขอบคุณทางนครราชสีมา101เมืองสาเกตนคร35องศาอุบลราชธานี34องศาศรีสะเกษ35องศาฝากไปถึงศิษย์เก่าดร.ประจวบจันหมื่นกุ๋ยตะเกียงนักดนตรีมีชื่อเสียงเป็นผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาราชภัฏศรีสะเกษนะครับนี่คือสถานการณ์นะครับเรื่องของพ้นสำรวจควมคิดเห็นก่อนที่ดร.เอกภาพพ้นสื่อปฏิโทษเข้ามานี่สรุปว่ายังซี่จากสวนดุสิตโพธิ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกลุ่มตัวอย่าง 1,143 คนสำรวจระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาประชาชนอยากให้รัฐบาลอนุทินดำเนินการเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับแรกลดค่าครองชีพค่าพลังงานราคาสินค้า 177.97% อันดับที่2แก้ปัญหาหนี้สินประชาชน 63.78 สุดเมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนสุดเมืองคนมีแต่กินกับเป็นนี้ปราบทุจริตคอร์รัปชันอันดับ3 63.08 อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดงบประมาณปีนี้ 3.7 ล้านล้านเฉลี่ยแล้วการทุจริตไม่ต่ำกว่า 30% แต่มีหลายหม่องเกิน 50% แต่การตรวจสอบไม่ถึงประเทศไทยจะทำอย่างไรอันดับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับในอาเซียนควบโป่งสายการยนต์อันดับ9โป่งสายกว่าประเทศเขมรกับประเทศพม่าประชาชนคาดว่าเศรษฐกิจไทยอีก3เดือนข้างหน้ามิถุนากรกฎาคมสิงหาจะเป็นอย่างไรแท้บ้านว่าแย่ลง 46.89% เหมือนเดิมมาสั่นว่าคือเขา 32.81 เหมือนเดิมไม่แน่ใจ 10.50% ดีขึ้น 9.8ปัจจัยสำคัญคือสงครามแล้วก็ราคาน้ำมันอันนี้เป็นปัญหาสำคัญถึงแม้ว่ารัฐบาลจะกู้มา400,000 ล้าน

0: แต่ประชาชนก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือ 1. กระจายตรงจุดไหม 2. มีการทุจริตคอร์รัปชันไหมเรื่องที่ประชาชนกังวลที่สุดก็เรื่องนี้แหละครับภาระหนี้สินสาธารณะการกู้ 4. แสนล้านบาทกังวล 44% คุ้มค่าของโครงการคนละครึ่งบ่ 13.65 ประชาสัมพันธ์นะครับมืออื่นรีบลงทะเบียนพี่น้องประชาชน30ล้านคนครับของเก่าอีกซึ่งคนละครึ่งพัดในสมัยรัฐบาลลุงตู่ก็ทำให้เกษตรกิจกระเตื้องขึ้นมาตอนนั้นนายกอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เป็นรองนายกผมเชื่อว่าครั้งนี้ก็จะทำให้กระตุ้นขึ้นผมเองเป็นผู้ใส่น้ำกันคือกันเด้ปรากฏว่าใส่ได้เยี่ยมนะครับซื้อหมูกิโลละ150บาทเดี๋ยว70บาทซื้อนั่นซื้อนี่โอ้ส้นกลับบ้านครับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาห่วงบ่ห่วง 11.81% เฮ็ดโลดขันมากขันจะตายบ้านเฮาเนาะควบคาดหวังต่อการแก้ปัญหาโดยปัจจัยต่างๆบ่คอยคาดหวัง 33.16% ค่อนข้างคาดหวัง31สูสีกันเนาะคาดหวังก็บ่คาดหวังบ่คาดหวังเลย 23.45คาดหวังมาก 12.33 นี่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวของสงครามภายนอกปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคุณภาพนักการเมืองการบริหารระบบราชการการทุจริตคอร์รัปชันจะมีผลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามกาสีเฮ็ดโพ่นสำรวจควบคิดเห็นเฮามีกลุ่มตัวอย่างกระจายกันทั่วเอาเฉพาะภาคอีสานเฮานี่แข่งๆก็ได้ว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลทำอะไรต้องการให้ประชาชนแสดงออกอย่างไรประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเคยกล่าวไว้รัฐบุรุษของอเมริกาบอกว่าท่านพยายามเรียกร้องให้อเมริกาช่วยเหลือท่านแต่ท่านให้อะไรกับประเทศชาติบ้างนโยบายของประธานาธิบดีแต่ละคนต่อมาก็เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สประเทศอเมริกาต้องมาก่อนแต่ประเทศไทยประชาชนต้องมาก่อนจนค่ำหมดแม่นพระคุณประมวลได้แจ้งเพลงว่าประชาชนต้องมาก่อนด้วยท่านหมออันหน้าไม่จะน้อยถาท่านเอกภาพพ้นซื้อโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้ถาอยู่นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ต่างๆครับในขณะนี้เอาเชิญท่านเอกภาพโทรศัพท์ได้เลยครับมาที่นี่ก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆรายการบ้านเกิดเมืองนอนกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์สิเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับสิเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารสะท้อนความต้องการของพี่น้องนะครับมาแล้วเนาะสวัสดีครับท่านที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและที่ปรึกษาทางการเมืองของพรรคการเมืองหลายพรรคสวัสดีครับท่านเอกภาพครับ
1: ท่านดร.อวยชัยวัฒนาและพี่น้องรัฐบาลที่เคารพทุกท่านนะครับผมเอกภาพ
0: คุณ
1: เสกคร
0: ับ เอาวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างหันทั้งร้อยเอ็ดทั้งยะโสฝนตกป่ะครับ
1: โอ้ฝนตกใช่ไหมอาจารย์ดร.อวยชัย
0: ครับ
1: เป็นไงบรรยากาศแต่ค่อนข้างมันก็อากาศเย็นขึ้นมาหลายนะครับ แล้วก็พี่น้องโอ้บุญหมกไฟช่วงนี้
0: บุญหมกไฟสิ
1: บุญหมกไฟขอฝนนะครับบ้านเฮาเนาะ
0: ครับ
1: ต้นเสือบ้านเฮาล่ะพอน้ำลงไหลงหน้า
0: ครับ
1: จะเรียกบุญบอกไปแน่นถูกแน่นเทียนไปแจ้งเทวดาเพื่อเอาฝนลงมาให้พี่น้องบ้านเฮา
0: คร
1: ับพวกก็อาทิตย์ที่แล้วอันแหกหน้าฝนพอดีจังเลยใช่
0: ครับ
1: ก็เป็นไปได้โบราณบ้านเฮาสิยึดถือกันมากพวกลูกชาวหลานเจ้าสมบูรณ์นะครับ
0: ครับ
1: มีความเป็นสิริมงคลของชาวไห่ชาวนาของเฮานะครับ
0: ออกไปย้ำเทศบาลดูบ่ช่วงดิท่านเอกภาพอ
1: ่ะก็ไปทุกมื้อครับมื้อนี้ก็มีบุญบอกไฟชาวบ้านจุ้มจัง
0: บ้านจุ้มจัง
1: จุ้มจังตำบลอุ้มเมาที่นี่แฮนะครับนี
0: ่ครับ
1: แล้วก็อยู่เซรภูมิบ้านหวายเซรภูมิเขาจุดปกไฟตัว
0: ครับ
1: ในขณะนะครับ
0: ปัจจุบันเมืองบ้านไปใส
1: ่ไฟเมื่อวันนี้ไฟลาดขึ้นพีเตอร์บ้าน300ครัว
0: 300ครัว
1: ตามผมครับ
0: บางผมมีนโยบายที่เอาคลิปสั้นๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคต่างๆอภิปรายวางข้าวหนึ่งหันผมเอาสอเอกสสเอกรัฐพ่นชื่อสสน้าว28ปีเรื่องเนี่ยการค่าชดเชยไผ่แรงน้ำท่วมนี่อธิบายควบให้แน่ครับท่านมันเป็นยังไงแน่กับควบคืบหน้าไปยังไงของทางไหนได้ไปสารคามยังมีอยู่เด้
1: คร
0: ับ ผม
1: ก็ไ ที่น่าจะเรื่องวัตถุประเทศอาจารย์ก็ใช่ทีนะครับเนื่องจากนะครับการรัฐบาลมีการชดเชยกรณีที่กระทบให้ธรรมชาตินะครับน้ำท่วมฝนแรงและต่างๆมีชดเชยอยู่ไร่ละทะเล1,340 บาทเลยครับอันนี
2: ้ครับ
1: ซึ่งพี่น้องก็ได้มากประจำทุกปีทุกรัฐบาลนะครับน้ำท่วมเลยก็จ่ายตลอดนะครับอันนี้บังเอิญเขตของสสหน้าเอกรัฐพ้นสื่อนะครับเขตเลือกตั้งที่2ของเลยนั่นเป็นยึดติดน้ำชี้พี่น้องรับผลกระทบหลายเรื่องน้ำชี้นะครับอันนี้เพราะว่าเขตหน้ากรมูจะบริเกี่ยวทุกปีน้ำมันท่วมนะครับอันนี้ในการชดเชยเสี่ยงครับปีได้น้ำท่วมเลยครับการถือว่าได้ประกอบเป็นขำมากนะครับเลยน้ำท่วมจำเป็นรับหัวรับเท้าการชดเชยจากรัฐบาลนะครับเพื่อนซึ่งพี่น้องเขาล่อเขาบอกปีคอนหนานั่นนะครับน้ำท่วมท่วมทุกปีนะครับแต่วิบังปีที่น้ำท่วมที่จะหาจัดการดีนะครับน้ำท่วมรัฐบาลการชดเชยแต่ปรากฏว่าปีที่แล้วนะครับน้ำท่วมตั้งแต่ปี68นะครับปี69พอเดือนเมษายนยังบ่ได้นะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์พ้นสื่อสสเขต2ก็เลยบอกในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการขอหารือในกฎหมายบอกว่านะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยไปก้าวไกลงานราชการเขาไปบอกด้วยตรงกับบ่ได้นะครับเลยมีระเบียบการชื่อแต่มีอย่างในสสบอกในสภาผู้แทนราษฎรในประธานสภาเป็นคนเขียนหนังสือถึงหน่วยงานนะครับประเด็นราคาตอนนี้นะครับทั้งด้านส่วนราชการเองให้ทุกหน่วยงานติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎ
2: ร
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเอกรัฐบอกเรื่องสะพานของถนนอังคาคัมเรื่องฝายอังคาคัมมันพังเรื่องน้ำบ้านพันมันบ่สะอาดน้ำบ่พอน้ำคุณสีกาแฟระหว่างนะครับ
2: อยู่
1: ในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝายเสร็จนะครับเจอหน้าเคยติดต่อเลยติ ดต่อเลยขาผู้แทนที่ปรึกษาผู้แทนว่าขอบังชุดขอเรื่องเลยครับสิตั้งงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหานะครับเลยเรื่องน้ำท่วม
0: เ
1: ลยครับ
0: เดี๋ยวท่านเอกภาพผมถามมาคันผมฉีในรายการวิทยุของผมมีหารายการนี่เสียวสสอภิปรายปัญหาประชาชนผู้ละหาหน้าที่หน้าที่ทยอยออกไปยังสั่นสิดีบ่สิได้ประโยชน์บ
1: ่ถ้าผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยคิดดีจังเฉพาะว่าผู้แทนราษฎรนี่พี่น้องเขาเรื่องกันมากเลย
2: ครับ
1: ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนว่ามันเฉพาะเขตเจ้าของเนี่ยกฎหมายไม่เขียนเลยจะไม่ใช
0: ่ทั่วประเทศ
1: กฎหมายรัฐมนตรีก็ว่าผู้แทนในราษฎรเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเลย
2: ครับ
1: นะครับนักที่ผู้แทนเราได้สภาที่ต้องสิรู้ว่าไอ้ผู้แทนเคียงข้างแน่ๆกับสุดแน่ๆต้องเจอปัญหาเจ้าของในบ่ได้สภาหรือยังนี่ที่ปัญหาเยอะมากเขาว่าในบ่เนี่ยของผู้แทนบ่แน่นี่ครับอันนี
2: ้
1: เขียนตัวเองก็ได้คนนอกเขียนก็ได้นะครับ
2: บ่
1: เพื่อประโยชน์พี่น้องได้ประโยชน์นะครับแล้วกลับมาเรื่องน้ำท่วมอย่างไรนะครับอันนี
2: ้
1: ผู้สื่อข่าวประเด็นนี้ไปนะครับท่านเอกรัฐครับได้บอกในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าพี่น้องนี่ล่อน้ำชีดขอล่อเงินเยียวยาการน้ำท่วมนะครับแต่เราบอกเดือนเมษาเลยเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะครับน้ำท่วมในเดือนสิงหากันยาฝุ่นนะครับท่วมปีมาแล้วว่าได้เงินนะครับได้บอกในสภาผู้แทนราษฎรเราบอกว่าสิ่งที่เห็นคนหนาฟังในเราใช่พี่น้องเห็นหน้าปีน้ำท่วมนี่ต่อหวังจะเรื่องชดเชยหน้าปีนี่มาลงทุนหน้าฟังแล้วว่าต้องนับหลังปรากฏว่าหน้าหลังนี่นะครับตอนนี้ค่าไฟก็แพงเพราะหน้าหลังนี่เป็นการเทสหน้านอกฤดูเพราะเท่ากับหน้าแซงหน้าลูกฤดูครับตอนนี้
2: ครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้น้ำฝนต้องสูบน้ำจากหนองจากคลองจากห้วยอย่างเดียวเลยครับต้องเสียเงินอยู่แล้วนะครับเพราะมันหนาแรงหนาแรงนะครับตอนนี้แล้วเพราะว่ารัฐบาลนี่ยายเงินซาพี่น้องร้องเงินชดเชยค่าน้ำส่วนเพื่อจะมาลงทุนหน้าหลังไม่ได้ค่าจากรถไถแน่รถวานแน่ค่ะใช้ปุ๋ยต่างๆค่าเครื่องสูบน้ำนะครับอะไรปรากฏเอาอะไรปรากฏว่านะครับท่านโดยใช้ข้าวดีพี่น้องทั่วประเทศนะครับแต่เนี่ยมันเฉพาะอร่อยเอ็ดนะครับทั่วประเทศนะครับแต่เนี่ยรัฐบาลส่งการคลังอนุมัติเงินถึงผู้แทนของรัฐสภาของรัฐสภานะครับให้ชดเชยค่าน้ำท่วมนะครับนายกตัวอย่างของจังหวัดอร่อยเอ็ดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านเกษตรจังหวัดนะครับเห็นว่าพบท่านสสคุยกันนะครับว่าเงินที่ตสบอกเรื่องเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยมาฮอดจังหวัดโดยเห็นแล้ว
2: คร
1: ับ ตอนนี้เงิน221 ล้านมาฮอดสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดวันจันทร์นี่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดที่นำเสนอผู้ว่าเพื่อเซ็นอนุมัติเซ็นเช็คเบิกเงินนะครับโอนไปทั้งทกส
2: คร
1: ับ คาดว่าร้อยเอ็ดจะได้เงิน200 กว่าล้านประชากรเกษตรกร17,000 กว่าไร่นะคร
2: ับ
1: นี่จะได้รับเงิน200 กว่าล้านเมื่อเกิดวันศุกร์
0: แสดงว่าจังหวัดอื่นก็สิได้คือกันแถวอุดรแถวจังหวัดหนองคาย หมู่อยู่ใกล้ฝั่งโขงหรือว่าพี่น้องน้ำเซินพี่น้องขอนแก่นหมู่นี้หมู่ท่วมดีๆนี่เนาะน้ำยั่งมื้อสิได้ตัวสัตว์กันวางซั่น
1: พี่น้องทั่วประเทศนะครับน้ำซี่น้ำมูลน้ำยั่งทั่วประเทศนะครับแม่น้ำห้องน้ำเลื่อยต่างๆนะครับในทั่วประเทศนะครับต้องมัดหน้านะครับไปเลยอันนี้มันสสบอกกันหลายคนเลย
0: ครับ
1: ในความเดือดร้อนของประชาชนนี่ครับนี่ในการได้พุทธราษฎรเป็นปากเป็นเสียงมันก็ดีเสียนะครับนี่และนอกจากนั้นนะครับเป็นเรื่องนโยบายเป็นคำสั่งเลยนะว่าพุทธราษฎรใครว่าก่อนประชุมสภาเอาปัญหามาเสนอในสภาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แต่โดยใช้มีแนวคิดที่จะเอาคำข้อหาลือเน
0: ื
1: ้อปัญหาต่างๆนะครับแต่ละเขต
0: มาเผยแพร่
1: มันสัมพันธ์กันแต่ทุกประเทศนะครับ
0: เอาทุกจังหวัดแหละครับเนาะ
1: ครับแต่ละประธาน
0: แต่ละประชาชนเสด็จศรัทธาต่อระบบการเมืองหลายขึ้น
1: ต้องจะพ้นหวังได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางการเมืองนี่ทุกคนผมก็เข้าใจกันนะครับประเทศไทยเดินด้อยค่านักการเมือง
0: ครับ
1: ประเทศอื่นเขาทุกจังนักการเมืองนะครับประเด็นตอนจังหวัดที่ผ่านมานะครับไทยตบกบอกผู้แทนนะครับว่าเรื่องผู้ซอยสสคดีเนื้อค่ากินเข่าก็ดีนะครับวันนี
0: ้
1: ผมเองเคยถึงพุทธราษฎรมากนะครับวันนี้ผมว่ามีประโยชน์อยู่เ
0: ร
1: ื่อยเพราะว่าเนื้อหน่อยเป็นตัวแทนประชาชนเขาเป็นตัวแทนประชาชนไม่ว่าจะเรียกผู้แทนสมัยนี้ใครก็ได้ที่เป็นผู้แทนเข้าไปใช้สิทธิ์เดียวกันก็ต้องมีสักมีสีจังเลยคนนี้ตัวแทนประชาชนเองนะครับวันนี้แต่ผู้แทนแลนด์หากินเข่าทั้งนอกนอกต้องประทันดีกว่านี้ก็ได้นะครับมึงก็เงียบต่างนะครับวันนี้ครับข้าราชการเขาก็เรียกมาอยู่ตั้งหลายขนาดนี้แต่ละหน่วยงานแต่ละต่างๆครับเนี่ยแต่ว่าบ่ได้บ่ถือว่านักการเมืองน้ำกันนี่ครับมันด้อยค่ากันแต่ที่จะเอาเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสำคัญของประเทศนะครับแต่พอดีก็บ่เลือกไม่ต้องไปนะครับเพราะมันจะเป็นรอบเบื่อตาย
0: ครับ
1: นี่ประชาชนนะครับประชาชนก็ใช้เอาเรื่องปัญหาชาวบ้านในผู้แทนของชาวในสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จริงเขาพิการถ่ายทอดเสร็จถ่ายทอดวิทยุถ่ายทอดทีวีแต่ว่าพี่น้องบ่ค่อยได้สนใจบอกเรื่องรายการใดชาวโดยใช่ได้
0: เพราะว่ามันเหย้าผืดไปเล่นนะจะว่าผู้แทนบ้านจะของสิได้บอกตอนใดก็บ่รู้บ่ล่ะเพราะนั้นกะสิตัดตอนออกมาเป็นระยะนี่กะสิได้ฟังทั่วถึงเนาะ
1: เพราะอาจารย์โดยใช่ได้นอกจากเล่นแล้วครับมันไปหอดทงหอดทาได
0: ้ครับ
1: กลางป่ากลางเขากับฟังอาจารย์รายการอาจารย์โดยใช่ได
0: ้ครับ
1: พี่น้องสิได้รู้นะครับจริงตอนนี้อาจารย์เชิงคุณพ่อมันสมบัติหลังราคา4บาทกว่าเลย
0: โอ้ขึ้นสูงตัวนี้
1: เหตุผลนึงก็คือนะครับมันเกิดสงคราม
0: ครับ
1: ยูเครนรัสเซียนี่ครับเป็นเมืองที่เขาได้ผลผลิตการเกษตรดีด้วยเพราะเขาพี่ปุ๋ยอย่างหลายเลย
0: ครับขายปุ๋ยอันดับต้นๆของโลกครับ
1: อีกประเด็นนึงก็คือเขาปิดด่านเขมรเขมรมันเป็นประเทศเนี่ยมันเป็นจังหวัดเนี่ยประเทศเนี่ย
0: ประเทศ
1: แล้วมันก็จะเรื่องของเขาเขาปลูกมันเต็มบ้านเต็มเมืองเขาอยู่บ้านเลยนะครับมันกระทักเข้ามาเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยผสมเป็นคนไทยเนี่ยเนื่องจากมันขี้ดินต่อกันอันบ่มีบ่คือไทยกับเล่าเนี่ยไทยกับเล่ามีแต่ผงเนี่ย
0: ครับ
1: เขมรกับไทยพวกนี้เน่ากันเนี่ยฉันโดยใช่นี่บ่พวกเขากับย่างหากันได้กัน
0: หวังหันไทยบ้านเดือนที่แล้วขึ้นต้นเดือนน่ะไปทบ้านไปใต้กบกันถือเขมรมาจับอดตัวนั้น
1: มันต่อกันเนี่ยฉันโดยใช่มันต่อกันนั่นมันสําหรับที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเขามาทั้งชายแดน
0: ครับ
1: เขมรนี่ครับว่าเลยมาตีตลาดมันสําหรับของไทยซะ
0: ตีตลาดเขาน้ํา
1: ทุกอย่างกับสินค้าการเกษตรนะครับเขาลงทุนเขาเองก็เยอะเขาไปไกลเลยเนี่ยเขาใส่รถไถนาเลยเนี่ย
0: ใ
1: ส่เครื่องโดรนวานปุ๋ยเลยเนี่ยนะครับเพราะเขายังใส่กล้วยไถนาอยู
0: ่
1: ยังดำนาอยู่ยังเฮ็ดนาแบบโบราณอยู่นะครับทุนเขากระถือนะครับประเด็นแล้วดินเขายังไม่ได้จืดอาจารย์ไม่ใช่เพราะมันดินจืดต้องเอาใส่ปุ๋ยเลยเขาไม่ต้องเอาใส่ปุ๋ยยากเรื่องเขานะครับเลยฉะนั้นปีนี้มั่นสมบัติสินราคา
0: เดี๋ยวท่านของเขานี่ขันเบ้าแบบมวนๆเนาะปาก็ว่าตัวนี้ดินเขาสิดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าทหารเขมรตายสองเถียวเป็นหมื่นวันที่นี่เป็นปุ๋ยหุ้นเศษพวกเก็บไปไหมบอกว่าเป็นทหารไทยว่าสั่นฟันไปปลูกเขาปลูกเห็ดคือสีแซบเนาะ
1: อันนั้นบอกเขาตายอยู่ผู้ขออาจารย์บอกเก็บเห็ด
0: ท่านเอกภาพเคยไปตัวเลขสามบ่ก
1: ็ไปก็ไป
0: ผมมันไปน้ำกันกี่ไปดูงานเลยปากวดวักทะเลสาบเขากว้างใหญ่เนาะครับยาว75กิโลกว้าง30กิโลแปลว่าคันคนตายเขาไปเป็นถึงต้นไม้ที่อยู่ในทะเลแล้วกันย่อยหยาดหยาดลูกนั่นไหมเป็นปุ๋ย
1: มองอันทะเลสาบใหญ่นะครับเพราะต้องปิ่นนี่เน
0: า
1: ะ
0: ครับเสียงมาลาด
1: เป็นแรงที่ปลาเนื้ออ่อนหลายตัวใช
0: ่
1: ไหมเดี๋ยวมาขายต้องใช้สมัครไฟจะพูดใช่ปลาเนื้ออ่อนปลาตอบใช่ไหม
0: ครับ
1: มาจากเขมรนะครับ
0: ครับ
1: ท่านได้บอกพี่น้องว่าตอนนี้นะครับ ผมหาแล้วมันบ่ได้จังเลยใช่นี่บ่พี่น้องฟังทางบ้านนะครับมื้อนี้ไอ้นี่แล้วมันกับหลังนะครับโทรศัพท์บอกได้ก็แล้วกันเดี๋ยวรถไปขนออกนะครับมื้อนี้ผมไถทีไปแล้วนะครับว่าจะซอยคอนมันหา
0: อ๋อแถวแถวพ่นท้องแม่นบ่มงแปลงว่าสิว่าแม่นบ่เฮาไปเบิ่งกันแม่นบ
1: ่ครับครับพ่นท้องเป็นไถเวลาครับ40ไร่นี่ครับผมมีมันสักลําเลยตอนนี้เงินพี่น้องว่า1หาบ่ได้2ว่าพ่อแม่ย่ํา
0: เบอร์โทรท่านเอกภาพบอกพี่น้องแน่
1: คร
0: ับ
1: เอาโทรหา
0: จะ
1: เอา
0: ใ
1: ช่เลย
0: ครับผมโทรหาผมเด้อจังหวัดใดก็โทรมาเลยกาฬสินธุ์ดอยเอ็ดสารคามขอนแก่นโทรมาโหลดครับ
1: บ่เลือกพ
0: ัน
1: นะครับขอ
0: แ
1: ต่เด็กผ
0: ูก4บาทกว่าแม่นบ่4บาทกว่า
1: คร
0: ับ เพราะนั้นบอกผู้แทนทั้งหลายอย่าเพิ่มเปิดด้านเด้ออย่าให้รัฐบาลเปิดด้านเด้อ
1: ตอนน
0: ี้
1: ขายแต่ละมันก็พออยู่ตอนน
0: ี้เอามาที่นี่แรงเอ็นนินโยมันสิยาวนี่มีคําแนะนําจังได๋สิฝากผู้แทนไปพี่ไปหรือฝากถึงรัฐบาลจังไหนเอ็นดิโย
1: ฝากพี่น้องฝากผู้แทนก็แล้วกันก็ว่าทำทำนายของเขามาตรงกับบ้านเฮาพอดีนะครับประเด็นเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราจะเกิดไฟแรกเงาพ่อใช่ไหมครับหลังจากกรกฎาคมไปเนี่ยเขาว่านะครับประเด็นตรงกับบ้านเฮาคือแรกแปดสองหน
0: อาจารย์แปดสองหน
1: มาแรกทุกปีเด้แปดสองหนเลยครับประเด็นเลยบอกพี่น้องว่าจะฝ่าวานเขาไปเลยนะพันเขาเก็บไปเลยก็แล้วกันนะครับอันเดอร์วานไปแล้วนี่ปีหนึ่งได้จะไม่ใช
0: ่ครับ
1: วานไปแล้วปีนั้นมันหนักผมมากปีนั้นนะครับผลมาแห้งนะครับพันเขาไปเลยนะครับประเด็นประเด็นทั้งรัฐบาลนะที่ท่านแก้ไขตอนนี้นะครับสมัยที่ผมอยู่กระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับแล้วสิแก้ปัญหาเรื่องน้ำน้ำเติมน้ำน้ำกระจายน้ำนะครับ
0: หอกระจายน้ำกระกรมทรัพยากรน้ำ
1: ครับครับกรมพัฒนาที่ดิน
0: ครับพัฒนาที่ดิน
1: เขาสิ่งถูกน้ำจากลำน้ำใหญ่ๆลำน้ำมูลน้ำซีลำน้ำย่างต่างๆน้องน้ำบึงต่างๆนะครับเพื่อกระจายน้ำ
0: ครับ
1: เกษตรกรนะคร
0: ับ พอดีแล้วผมจะถามท่านควบผมคิดว่ามีควบเป็นไปได้ผมล่างแล้วเด้เดี๋ยวไปหาดื้อท่านอยู่เด
1: ้อครับ
0: การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำเด้
1: ครับ
0: โอ้มีกรมต่างๆประมาณ12-13กรมครับ
1: อาจารย์เราใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีนะเกี่ยวกับน้ำนี่หลายแสนล้าน
0: หลายแสนล้าน
1: มันก็จะกระจายอยู่คนละหม่องละวอนนะครับ
0: ครับ
1: ถามมาร่วมในหม่องเดียวกัน
0: ครับ
1: เทศตามแผนของกระทรวงเขาวางแผนกันไว้ครับเลยคือจะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาวางแผนมาติดตั้งหมู่บ้านจังเลยจะตั้งอำเภอปีละจังอำเภอจังเลยเขาไม่บอกเลยนะเขาก็แต่เมื่อกระทรวงน้ำตั้งว่าปีนี้จะเฮ็ดน้ำจากสายใดสายใดแน่นะคร
0: ับ
1: เราจะแบ่งกันจังไหนจังหวัดละเท่าไหร่นะครับแต่มีกระทรวงน้ำเห็นมากแก้ปัญหาโดยตรงเลยครับ
0: น้ำใต้ดินวางไหนน้ำบนดินว่าจังไหน
1: ครับมันจะมีกรมน้ำใต้ดินของน้ำบนดินเราเลย
0: ครับ
1: นะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกไว้คือเรื่องการติดเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำจากระบบไฟฟ้านะครับเพราะเป็นพลังแสงอาทิตย
0: ์อันนี้ก็จำเป็น
1: บ้านเราเอเชียนะครับแดดมันแห้งอยู่แล้วนะครับแดดมันแห้งอยู่แล้วนะครับประเด็นเขาเอาใส่พลังแสงแดดมาสูบน้ำพันน้ำนะครับไปเลยตอนนี้หลายหมู่บ้านนะครับถนนหนทางเชื่อมถนนนี่ครับไฟสว่างสวัยมาจากพลังแสงอาทิตย์กับถนนไปจะเลย
0: ครับ
1: อบต.เทศบาลอบจ.ติดไฟสว่างและถนนนี่นะครับไปเลยติดเดียวก็ได้เสียค่าไฟครับไปเลยเขาก็เอาพลังแสงอาทิตย์นี่ครับมาใส่
0: ขอให้ประกันบ่หน่อยก็2ปีอย่าให้เสียไว้หลายแม่นบ่
1: มันต้องมีคุณภาพมีออย.รับรอง
0: ครับครับ
1: เราตัดเสียงมาเลยนะพวกท้องถิ่นต่างๆที่ไปซื้อมาเนี่ยต้องมีอย.นี่อย.หรือนี่อะไรก็คือมันอุตสาหกรรมมัน
0: ร
1: ับประกันรับประกันให้นะครับประเด็นเพื่อนน้องใส่ต้นดุนะครับประเด็นแล้วก็นอกจากนั้นนะครับน้ำใต้ดินเนี่ยผมบอกตลอดเวลาว่าน้ำใต้ดินมันหลายกว่าน้ำบนดินน้ำผิวดินนี่ครับฮอดเกี่ยวเขาแล้วปีใหม่มันแห้งหมดเลยดิสาป่าเลยดิเก็บป่าเลยดิ
0: ครับ
1: แต่น้ำใต้ดินหนาแรงก็นำป่ามาใส่อยู่ตลอดนะครับเมื่อปีมาซาดจะวิ่งกันขึ้นแต่ว่าน้ำอยู่หลายครับเลยเอามาศึกษาให้ดีว่าน้ำใต้ดินบ่องแดน้ำมันหลายนะครับเนี่ยเอามาให้เกิดประโยชน์นะครับในช่วงฝนทิ้งช่วงหน้าแล้งนะครับเนี่ยจำเป็นมากเลยเนี่ยจำเป็นมากเลยนะครับอยากฝากถึงอบจ.เทศบาลนะครับเป็นไปได้ลงทุนด้านการซื้อรถจอบาดาลในพี่น้องประชาชนนะครับแก้ปัญหาเรื่องฝนทิ้งช่วงเราก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำก็ต้องใช้ไฟฟ้าเสียเงินเสียทองติดพลังแสงอาทิตย์เฉพาะเลย
0: ครับ
1: ครับให้ตั้งหน้าทุกคนนะครับเนี่ยสูบน้ำมากใช้ตะกร้าใช้เขาได้เรียกไว้เพื่อให้ฝนกลับขึ้นมานะครับช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับตอนนี้กำลังเขาสื่อขึ้นพิมพ์เพิ่มอีกด้วยจะได้ใช
0: ่ครับ
1: เพราะเหตุฝนเที่ยงนะครับมองเลยก่อนเมฆถ้าหนามากเขาบินใช้เลยได
0: ้ครับ
1: เม ยังหน่อยๆก็ยังแก้ปัญหาเรื่องอันนี้เขาแห้งเลยไง
0: ครับ
1: ดินแห้งผลติดช่วงเลยครับมาแก้ปัญหาได้อยู่
0: ตอนนี้ไถหุดไว้เดี๋ยวผมว่านเลยคุณประมวลอุทัยศาสตร์พิธีกรน้ำกันผู้จัดรายการน้ำกันนี่ก็ว่านแล้วครับของเพิ่นประมาณ20ไร่ของผม10ไร่ผมยามันแห้งตายอยู่เนี่ย
1: เช่นว่าอาทิตย์หน้าจะมีไถอีกรอบนึงซึ่งไถรอบแรกไว้ครับพี่น้องบอกว่าครับถึงวันนี้รอบแรกเขาไถหุดกันเนาะ
0: ครับ
1: รอบที่2ไถยังมันแตกก่อนเขาว่าเราจะมาปั่นจังหวะครับมาดิครบผมไถรอบแรกไว้อาทิตย์หน้าจะมีไถรอบ2เลยครับมาดิแล้วก็มีครบรู้พี่น้องว่าฝนตกจะเป็นวันเขามันสิตายมันสิเน่า1เน่า2เขามันสิทอดด้วยการเพิ่นว่านะครับมาดิตอนนี้แข่งไปวันเลยวันเขาหน้าวาน
0: เนี่ยแมนบอสที่นี่แมนบ
1: อสเขาวานแต่ได้หรอที่ปีนวันผมวานเนี่ยฝนตกนะครับ
0: ครับ
1: เขาวันตายไปเลยมันเกิดเลยโอ้ความรู้ชาวบ้านเนี่ย
0: ลืมประสบการณ์ตอนเป็นผู้เบา
1: ผู้เป็นผู้เบาพี่จะไถจันทร์ด้วยใช่พี่จะดำหน้าลงกล้าดำหน้าตื่นเล็กน้อยสองอาทิตย์โอ้ยขั้นเลย
0: แต่กี้ผมเป็นนักศึกษาเลี้ยนคู่กับไปรับจ้างเกี่ยวเขางั้นเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละครับมาเสียค่าเทอมครับ
1: นานี่ริของล่ามกำแหงผมเลี้ยงล่ามกำแหงอย่างไม่ใช่ล่ามกำแหงสิเปิดเทอมเดมิทูน่าเด้มิทูน่าม
0: ิทูน่าม
1: าได้ตามมันเปิดต้นกรกฎาคมนี่มั้งนี
0: ่มิทูน่าแหละครับราชภัฏสารคาม
1: เล่นบ
0: ่ประเทศนี้หาลือท่านสมาคมสิทธิ์เก่าสมัยผมเป็นหน้าโยนสิปั๊บนโยบายไม่ก็คือว่านอกจากสิเฮ็ดป่าป้าแจกทุนกันซะแล้วสิเป็นผู้นำในการใส่ควบรูประชาชนโดยเฮ้ามี MOU กับกรมประชาสัมพันธ์กรมสำนักประชาสัมพันธ์กับลุ่มน้ำโขงซีมุ่นสิเป็นเสนอกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงน้ำของทุนฟื้นฟูน้ำกระทรวงจัดตั้งธนาคารสหกรณ์คู่ไทยให้เทศบาลไปถือหุ้นธนาคารคู่ไทยนี่ผมคิดว่านโยบายอย่างสิควรสิได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาบ่
1: โอ้ย
0: ให้
1: ดีด้วยครับท่าน
0: ครับผม
1: ผมเป็นกรรมการคนหนึ่งในการพิจารณากฎหมายตั้งหมาไล่ราชพัฒน
0: ์
1: การ ก่อนยังตัวประเทศนี่นะแต่มันเรื่องมากมืดตอนผมเป็นมันสิบหกแห่งว่าตอนนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ล่วงหกเก้าไปสามสิบเก้าเราจะเห็นได
0: ้ครับสามสิบเก้าครับ
1: แล้วเจ้าหมายหลักในการตั้งหมาไล่ราชพัฒน์นี่ครับเป็นหมาไล่ท้องถิ่นเด่น
0: ครับ
1: เป็นซอยเหลือท้องถิ่นนะครับด้านครอบครัวด้านการเกษตรด้านวิชาการด้านต่างๆนี่ครับเป็นของชุมชนท้องถิ่นนะครับอาจารย์เอานักศึกษามาในการเล่าลู่เรื่องการแก้กฎหมายเสนอกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นชุมชนที่นักศึกษาที่ชุมชนบ้านเขาอีหลี
0: คือไปซอยไทยบ้าน
1: บ้านบ้านเขาเนี่ยเลยเขาพบปัญหา
0: เขาอยู่กับปัญหา
1: อยู่กับพ่อกับแม่เขาให้เห็นหน้านี่ครับอยู่กับชุมชนเขาพบปัญหาเขาก็มามีส่วนร่วมนะครับผมเห็นด้วยยังไม่ใช
0: ่ครับผม
1: หลักการด้านวิชาการต่างๆนะครับในด้านการบ้านการเมืองให้นักศึกษารับรู้นั่นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะนักศึกษาราชภัฏนี่ครับเพราะมันเฉพาะครูอย่างเดียวนี่มันมีหลายคณะนี
0: ่ทุกคณะครับ
1: คณะวิทย์คณะอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ
0: พยาบาลก็ยังมีราชภัฏละเอียด
1: พยาบาลก็ยังมีแพทย์ละเอียดกำลังสืบเกิดมาจากไม่ใช
0: ่ครับ
1: ราชภัฏละเอียดกำลังสืบตั้งคณะแพทย
0: ์โอ้
1: ครับ
0: ใครตัวนี้เอามาที่นี่เหลืออีกประมาณสองนาทีฝากพี่น้อง
1: ก็ฝากพี่น้องแถวนะครับช่วงนี้นะครับให้หนาหน้าบุญบอกไฟนะครับอย่าไปใกล้ไฟกันละกันนะครับประเดี๋ยวเพราะมือก็เพี้ยนมันวอมขอไฟออกไฟอาจารย์ไม่ใช่นะครับประเดี๋ยวไปเพิ่มบอกไฟเพิ่มได้นะครับรักษาการรบเรื่องประเภทนี้แต่ว่าครอบปลอดไฟกันละกันนะครับประเดี๋ยวเอาผมจะไปบุญบอกไฟบ้านชุ่มจังต่อ
0: ครับ
1: พี่น้องเข้ามาครับมีความสุขความเจริญโชคดีทุกคนทุกคนเด้อสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผู้ฟังทัวร์ดุมน้ำโขงซีมูนครับนโยบายของสมาคมสิทธิ์เก่าของศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงซีมูลนะครับนั่นก็คือว่าได้ฝ่ายวิชาการคือสมาคมสิทธิ์เก่ากับมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะราชภัฏสารคามเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดที่นี่เขาร้อยเอ็ดปีแล้วกาสีเชิญนายกรัฐมนตรีมามอบโลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินร้อยปีราชภัฏในปลายเดือนกรกฎาคมครับคัดเอาทั้งท่านบ้านเอาทั้งแพทย์ทั้งหมอมาเชิดสู้กันคันนายกยู่หอดเดือนกรกฎาคมโอปรับครม.ก่อนนะครับคาดว่าไกลๆนั่นละอาจจะมีการปรับกันสงครามเกิดขึ้นมื้อนี้สมาคมสิทธิ์เก่าราชภัฏสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำซี่ลุ่มน้ำมูลทางใต้กับโคราช AM FM ทั้งทึ่งกับด้านซ้ายบึงการหนองคายคิดฮอดอยู่เด้อท่านผู้อำนวยการท่านหัวหน้าฝ่ายรายการท่านนายสร้างถูกผู้ทุกคน เอามือนี่ผมผู้ซอยสัตว์อาจารย์ดร.อวยชัยวัฒนาคุณโมทได้ศึกษาพอสถานีวิทยุถูกสถานีไฟข้าวไฟสั่งทุกคนขอบคุณพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเบิ้งเพจย้อนหลังก็ได้ครับเบิ้งย้อนหลังกระจายกันไปทั่วนะครับมีข่าวแจ้งเข้ามาสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพสุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25ราย และกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
13: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: แจ้งความทั้งที่ที่ผู้ว่านี่แม่นปลอมได้แบ่งกล่องมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวกลัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวกลัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งกล่องห้ามเก็บห้ามเสียงห้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอลสิ่งต้อง

0: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ประวัติมาตะกอนข่าวBye-bye.

0: ถาปนาให้สูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้ดอกไฟส่ง
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแต่นแต่นซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบพังทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเกียรติขอนแก่น
0: เจ้าเฝ้าหลับไม่เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจสังคมได้ถาเจริญด้วยศาสน์พระพุทธศาสนาจึงเฝ้าเอิญประกาศตรงจำนงหมายนายกบายและความจิตวัดถือประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อพระสงฆ์ไทยจะเริ่มขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการธรรมะยามเช้าซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้รับมอบหมายจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่นคลื่น 90.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งซึ่งท่านผู้ดำเนินรายการวันนี้เป็นพระคุณเจ้าคือท่านพระมหาพิสิทธิ์พิสิทธปัญโยประเด็นธรรมข้าวประโยคด็อกเตอร์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับวันนี้ก็จะได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าครับผมอาจารย์ประยูนแสงใสนะครับก็ขอสืบเนื่องจากที่เราสนทนากันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งได้พูดถึงการเจริญสมาธิแบ่งเป็นสาม ส่วนคือสมาธิแบบพักพร้อมแล้วก็เพ่งสามพอนะครับวันนี้ก็อยากจะเน้นไปที่หรือว่าโฟกัสไปที่อานิสงส์หรือผลดีของการปฏิบัติตลอดจนมีงานวิจัยชาวจากต่างประเทศมาวิจัยเรื่องนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลดีของการเจริญสมาธิมากน้อยเพียงใดมีหรือไม่ก็อยากจะสนทนากับพระคุณเจ้าเพื่อที่จะทำให้การสนทนาธรรมเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังครับ
3: สาธุสาธุขอเจริญพรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยูรแสงใสผู้ร่วมดำเนินรายการขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นหรือสวทขอนแก่นขอเจริญพรผู้รับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ซึ่งได้ทราบว่าหลายคนหลายท่านนั้นได้ติดตามรายการทางสถานีวิทยุเป็นประจำโดยเฉพาะรายการธรรมยามเช้าซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของอาตมาภาพและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์แสงใสมาดำเนินรายการวันนี้เราจะสานต่อกับครั้งที่แล้วโดยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีของสมาธิครั้งที่แล้วเราพูดถึงสมาธิได้ชุดความรู้ว่าจริงๆแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องไกลตัวเป
2: ็
3: นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคร่ำเคร่งคร่ำคึแต่ว่าถ้ารู้จักปรับใช้เนี่ยสามารถก่อให้เกิดมีพลังเพราะว่าสมาธิคือการทำจิตให้มีพลังให้จิตมีสงบมีความสงบให้จิตมีสติซึ่งท่านอาจารย์ดร.ประยูรเนี่ยท่านอาจารย์ประยูรได้ให้เคล็ดบอกว่าจริงแล้วสมาธิเนี่ยแบบง่ายๆก็คือสมาธิข้อที่หนึ่งคือสมาธ
2: ิ
3: พักสมาธิพักๆ
2: พ
3: ัก
2: ไปด้วยพักไปด้วย
3: ใช่ช่วงไหนที่เรารู้สึกเครียดแล้วก็ไปหารีแลกซ์รีแลกซ์ก็ทำจิตให้สงบเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสมาธิพักๆ
2: ใช่
3: จิตเครียดให้ไปพักๆเรียกว่าสมาธิพักอันนี้ก็ช่วยผ่อนคลายทางจิตใจทำให้เรานั้นมีพลังในการที่จะทำงานในการที่จะการใช้ชีวิตเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นจะต้องที่อาศัยในการปรับจูนให้เกิดความสมดุลเมื่อร่างกายเหนื่อยจิตใจก็เหนื่อยตามด้วยหรือจิตใจเหนื่อยร่างกายก็เหนื่อยตามด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับจูนสมาธิพักๆดีไม่ใช่น้อยเหมาะสำหรับ คนชีวิตยุคปัจจุบัน
2: โดยเฉพาะยิ่งครอบครัวคนที่เวลา มีจำกัดต้องเพราะจะต้องบริหารชีวิตคือเนื่องจากการปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวคือทำในช่วงที่เราว่างเราเหมาะเราเหนื่อยก็พักก็ทำพักหายเหนื่อยแล้วก็ทำปฏิบัติคือภาษาพระท่านบอกว่าบารมีเราค่อยสั่งสมไปทีละนิดทีละน้อยกับเหมือนกับน้ำที่หยดลงในตุ่
3: ม
2: หยดบ่อยน้ำก็จะเต็มตุ่มได้ฉันใดการปฏิบัติสมาธิก็ฉันนั้นถึงแม้ว่าขณะที่ปฏิบัติยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยก็จะเป็นบาตรวิถีคือเป็นหลักการเบื้องต้นที่จะนำไปสู
3: ่
2: นะครับในที่สุดเมื่อบารมีถึงฝั่งมันก็จะขยับไปถึงการปฏิบัติขั้นที่สองขั้นปฏิบัติแบบจากพักแล้วก็ผ่
3: อ
2: นคือผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาจริงเอาจังนั่นแหละคือแบบคือทำโดยเฉพาะยิ่งพระสายปฏิบัติท่านจะต้องฉันน้อยนอนน้อยแต่ปฏิบัติทำให้มาก
3: อ
2: ันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับแต่ชาวบ้านของเราก็เราค่อยทำขั้นแรกไปก่อนเมื่อบารมีถึงฝั่งก็ขยับมาทำแบบเข้มข้นแบบขั้นที่สองเลยนะคุณเจ้าครับแล้วก็ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การอย่างน้อยก็ทำให้มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยจึงจะไม่ได้บรรลุธรรมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสะสมไปในอนาคตการก็จะสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมได้นะครับคือเป็นกัลยาณ
3: มิตรเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังอยากจะบรรลุนะ
2: ใช่ครับใช่ คือ
3: เอาเป็นว่าเริ่มต้นเราปรารถนาว่าทำยังไงเราจะจิตสงบ
2: เอาใช่
3: แค่นี้ก่อน
2: เอาม
3: าทดลองมาทดสอบมาทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายซะก่อนอันนี้คือเริ่มต้นดังนั้นก็สมาธิพักก็สิ่งหนึ่งที่จะเป็นลักษณะตัวยืนยันว่าเออเรามาทางสายนี้ได้เนาะ
2: ครับ
3: ใครชอบนั่งสมาธิก็ทำใครชอบนั่งแบบอิริยาบถไหนก็ได้แล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆอาจจะกลั้นลมหายใจสักหน่อยแล้วผ่อนคลาย
2: ผ่อนคลาย
3: บรรยากาศที่เป็นลักษณะรีแลกซ์สักหน่อยเช่นร่มไม้ชายคามีริมหนองคลองบึงอาจจะทำให้เราเข้าสู่สมาธิแบบนี้ได้ง่าย
2: ๆถูกต้องครับ
3: ส่วนถ้าเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกทำได้นะทำได้ดีขึ้นนะก็ขยับขึ้นไปเช่นอาจจะขยับขึ้นไปนั่งสมาธิหรือเจริญสมาธิแบบเป็นชั้นแบบเป็นระบบเช่นครูสมาธิของหลวงปู่วิริยะ
2: ใช่
3: หรือจะไปเข้ากรรมฐานของคุณแม่สุรกินชัยหรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดโพนี้ก็ได้ก็จะเป็นการยกระดับจากระดับอนุบาลเนาะอนุบาลไปสู่ระดับประถม
2: มัธยม
3: ที่สุดแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือสำหรับยุคคนปัจจุบันเนาะสำหรับแฟนรายการทำให้จำเช้าก็มีโอกาสก็ทำเถอะนะจะแบบไหนก็ได้ก็ทำบูรณาการกันไปอย่างน้อยช่วยให้จิตของเรานั้นมีความสงบหลวงปู่วิริยังเนี่ยท่านเคยพูดไว้อย่างนี้นะ
2: ว่าอย่างไรครับ
3: หลวงปู่วิริยังผู้ที่ปลูกปั้นสถาบันพลังจิตตานุภาพเนี่ยท่านบอกว่าไอ้พวกเราไปทำงานคนทำงานเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมแบบยาวๆเหมือนพระคุณเจ้าหรือนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพได้ให้ใช้สูตรนี้ในช่วงแต่ละวันเนี่ยถ้ามีโอกาสนะช่วงวีโอนี้ก็มีโอกาสเนี่ยนั่งหลับตาก็ได้ทำสมาธิสัก3นาทีช่วงพักเที่ยงสัก3นาทีก่อนเลิกงานสัก3นาทีหรือก่อนเข้างานสัก3นาทีทำบ่อยๆเป็นลักษณะเหมือนที่คุณพ่อว่าเป็นการสะสม
2: ไว้
3: มันกับน้ำหยดแน่ที่พ่อเปรียบเทียบใช่เลยแล้วพ่อไปเรียนพูดอย่างนี้นะ
2: ค
3: ืออย่าคิดว่าทุกอย่างจะต้องยาวๆทีละชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีเนี่ยเราเล่นสะสมแบบนี้ก็ได้สะสมแบบเหมือนเราฝากธนาคารฝากบาท5บาท10บาท5บาท10บาทฝากไปเรื่อยๆตั้งแต่อนุบาลสมมติเนาะอนุบาลฝากไปเรื่อยๆถึงอายุ20ปีก็ได้เงินไม่ใช่น้อยเช่นกันการทำ
2: เหมือนกับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันครับ
3: ถ้าพูดว่าปฏิบัติธรรมเขาอาจจะกลัวนะทำจิตให้สงบก็แล้วกัน
2: ทำจิตให้สงบคือถ้าจะว่าแล้วก็คือธรรมะก็คือท่านพุทธทาสบอกว่าก็คือธรรมชาติก็คือกฎเกณฑ์ที่มันทำคนให้เป็นสอดคล้องกับหลักธรรมชาติถ้าเกิดทำอะไรผิดธรรมชาติก็คือผิดธรรมะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเกณฑ์การประพฤติผิดศีลบางข้อมันก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยนะ ครับ
3: ยกตัวอย่างให้ชัดเลย
2: พอเอาสมมุติว่าการเสพสิ่งเสพติดสุรายาเมา
3: อ
2: ันนี้เป็นเพราะว่าในบรรดาศีล5ท่านบอกว่าศีลที่คนถ้าผิดข้อนี้แล้วโอกาสที่จะผิดข้ออื่นมันได้มากเพราะอะไรเพราะมันขาดสติไงท่านจึงบอกว่าข้อที่5เป็นข้อที่สำคัญ
3: หมายถึงว่าข้อที่5เนี่ยถ้าเกิดเราไปกินไปเพลินไปสนุกสนานกับมันไม่มีสติสตังเนี่ยโอกาสที่จะพลาดไปผิดศีลข้ออื่นก็ทำ
2: ข้อหนึ่งก็ทำผิดได้ง่ายข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยครับท่านจึงบอกว่าต้องระมัดระวัง
3: นะครับพุทธทาสท่านวิเคราะห์ไปดีนะคร
2: ับท่านวิเคราะห์ยังเป็นระบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าผิดธรรมชาตินะครับคนที่ประพฤติล่วงละเมิดศีลก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: คนที่ธรรมชาติ
3: ศีลจึงเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติสุข
2: ปกติสุขทำให้เย็น
3: ใช่ตัวเองเย็น
2: ครับครับครับ
3: เนาะ
2: สังคมก็เย็นครับว่าประพฤติปฏิบัติได้ครบถ้วน
3: ถูกต้อง
2: เหมือนกับที่นักวิชาการท่านบอกว่าก็สรุปคือศีล5ก็คือถ้าใครทำได้1ข้อก็ไป20ไล่ไปเรื่อยๆถ้าทำได้5ข้อก็เอาไปรวมแล้วเป็น 100% เต็มนะครับ
3: สมาธิดีนะพ่อแบบนี้ อันนี้เราเชื่อมโยงไปถึง
2: เชื่อมโยงครับเพราะว่าศีลสมาธิปัญญามันมาด้วยกันไงครับเพราะว่า
3: ไตรสิกขา
2: สิคือไตรสิกขา
3: หมายถึงว่าถ้าจะให้ครบบริบูรณ์เนี่ยศีลสมาธิปัญญาต้องมาด้วยกัน
2: มาด้วยกันคร
3: ับ จริงๆมีคนพูดอย่างนี้นะพ่อเขาบอกว่าในคัมภีร์บัมพีหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าท่านอยากจะปฏิบัติธรรมได้ดิบได้ดีจิตนิ่งแล้วก็ยกระดับจิตสู่ระดับสูงเนี่ยคุณต้องรักษาศีลให้ดีนะถ้ารักษาศีลได้ดีเนี่ยคุณจะมาเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิทำจิตให้สงบหรือยกเข้าสู่วิปัสสนาเร็วขึ้นไปอย่างนั้น
2: แต่ผมเห็นตัวอย่างหลักการปฏิบัติกรรมฐานโดยเพราะถ้าไปอย่างเขาเป็นระบบของสำนักท่านก็เลยให้สมาทานศีลก่อนอย่างน้อยศีล5ต้องบริบูรณ
3: ์
2: ถ้าขยับไปอีกถึงศีล8ยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์การเจริญสมาธิภาวนามันก็จะทำให้ก้าวสภาวะจิตยกขึ้นเกิดอะไรสมาธิได้ดีกว่าเร็วกว่าเพราะฉะนั้นสำนักต่างๆอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าให้สมาทานศีลก่อนนะถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วโอกาสที่จะปล่อยเกิดสมาธิง่ายมันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าประมาณนั้นนะครับ
3: เพราะฉะนั้นก็มีน้องเรื่องสมาธิฝึกเอาไว้ดีกว่าไม่ฝึกรู้ไว้ดีกว่าไม่รู
2: ้คืออ
3: ย่างท่านอาจารย์คุณพ่อประยูนเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยมันมาปรับใช้ยังไงทราบว่าเคยมีประสบการณ์ในการขอฟัดปฏิบัติธรรมสั้นบางอย่างทีนี้มาปรับใช้ในชีวิตเนี่ยมีสูตรอะไรบ้าง
2: อันดับแรกก็คือให้มีสตินี่แหละครับเพราะว่าพอมีสมาธิแล้วสติมันก็จะมีสิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดสติก็คือสมมุติว่าทำอะไรเรากำหนดไว้เราจะไม่ทำให้ผิดพลาดนะเราไม่ทำให้มันผิดกฎเกณฑ์หรือผิดศีลธรร
3: ม
2: สมาธิคือตั้งมั่นตั้งใจที่จะให้ทำอย่างนั้นให้ได้เนี่ยสมมุติจะขับรถไปตามท้องถนนใช่ไหมครับก็ต้องมีสติคอยกำกับอันนี้ก็เป็น
3: สมาธิอย่างหนึ่ง
2: ผลของการผมจำได้ว่าชาวบ้านผมคนหนึ่งอาจารย์ไปยืนขับรถนั่งตัวตรงภาษาอีสานว่าเที่ยงที่รีบเพราะอะไรเพราะทราบว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รักษาศีลข้อที่5ได้ดีนะอันนั้นคืออุบาสิกาแม่ออกคนหนึ่งเคยพูดตอนที่เขาเห็นผมขับรถไปบ้านบ่อยขนาดเดินทางไปหลายร้อยกว่ากิโลท่านแสดงว่าท่านนี้ก็ได้อานิสงส์จากการฝึกสมาธินี่แหละพระอาจารย์อันที่สองคือทำให้ใจเย็นใจเย็นคือคนที่มีสมาธิจะต้องทำอะไรด้วยความสุขุมคำพีรภาพนะครับไม่ตัดสินอะไรแบบอะไรกระทันหันแบบรีบด่วนนะใคร่ครวญก่อนนิสัมมะกรณังเสืออยู
3: ่แปลว่า
2: ผมต้องให้ท่านพระอาจารย์ปทเก้านะครับว่าใคร่ครวญก่อนแล้วไปทำอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ใช่
2: จะดีกว่าเพราะฉะนั้นหลักการก็คืออานิสงส์การปฏิบัติธรรมเนี่ยครับนอกจากนั้นก็คือสามารถที่จะคบคนไหนที่เป็นกัลยาณมิตรเราก็จะเลือกคบนะครับคนไหนที่เป็นปาปมิตรคือคนที่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะไม่เข้าไปข้องแวะอาจจะสนทนาตามมารยาท แต่ว่าถ้าจะให้แบบเป็นลุ่มลึกก็คงต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นผมขอว่าอานิสงส์การปฏิบัติผลดีของปฏิบัติไล่ให้ฟังทีละข้อดีกว่านะพระอาจารย์เมื่อกี้นี่เดี๋ยวถ้าเกิดยกตัวอย่างตนเองมันจะเป็นการย่อตัวเองออกมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
3: ่เอาทั้งนั้นว่า
2: เอาเป็นตามหลักวิชาการเลยดีกว่าครับคือเมื่อฝึกจิตเป็นสมาธิแล้วจะได้ประโยชน์อย่างมากมายมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งก็คือทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น
3: ก็อย่างที่พ่อพูดเมื่อกี
2: ้ใช่มันก็สัมพันธ์กัน
3: พ่อเนี่ยก็พิสูจน์ด้วยตนเอง
2: ครับผม
3: เขาไม่ได้ยกย่องตัวเองหรอกแต่ว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตมันก็สัมผัสได้อยู่บ้างนะ
2: ครับแต่บางทีถ้าพูดเองเขาบอกละครังดังเองเป็นละครังจันไร
3: ก็ไม่เป็นไรเรายกตัวเองยกตัวเอง
2: โอเคครับข้อที่สองนะพระอาจารย์นะงานที่ทำมีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะสมาธินี่มันละเอียดละออไงครับแล้วก็มันสุขุมคิดถึงตามหลักอริยสัจ4นะครับคืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นงานที่ทำก็มีประสิทธิภาพโอกาสที่ผิดพลาดมันก็มีน้อยเพราะคนมีสมาธิดีไม่ว่าจะรับผิดชอบงานถ้าเป็นสายอาจารย์งานสอนงานวิจัยหรือถ้าเป็นนักเทศนะครับก็จะอย่างพระอาจารย์เนี่ยเป็นนักบรรยายธรรมะก็สามารถที่จะอธิบายตีความหลักธรรมะได้แบบลึกนะครับเพราะ

0: ผมศึกษามาก็จะมีผู้ที่เรียกว่าผู้ประกอบการระดับโลก
1: อะไรครับผม
0: อย่างสตีฟจ็อบส
1: ์โอ้โหนะ
0: เจ้าพ่อแอปเปิลผู้ที่ผลิตโน้ตบุ๊กก็ดีมือถือก็ดีของ Apple นะพ่อ
1: ครับครับ
0: สตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้มือถือ Apple ดังสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนไปเมื่อ10 20 30ปีเนาะมือถือกดปุ่มต้องโน
1: โนเกีย
0: โนเกียกดปุ่มเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่มีใครไม่รู้จักโนเกียไม่ใครไม่ใช้โนเกียโนเกียดีที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็ลองมาผมโมโตโรล่าแต่ว่า Apple เขาไม่พูดถึงนะ
1: ไม่มี
0: Apple เนี่ยจะเป็นพวกตระกูลโน้ตบุ๊กแถว Macintosh แต่ว่าคนก็ใช้น้อยจนกระทั่งมันมีการปฏิวัติระบบมือถือยุคที่3
1: ครับ
0: จากมือถือกดปุ่มไปสู่มือถือจอสัมผัสนั่นก็คือ Apple ทําขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาก็ดูแคร์ว่าจะทําได้ยังไงแต่ Steve Jobs ทําได้สําเร็จระบบปฏิบัติการลื่นไหลทําพูดง่ายๆว่าไอ้โนเกียเนี่ยทําตามยากมากแต่ว่าสติ๊กจ็อบทำแล้วสำเร็จแล้วคนแห่มาใช้ Apple
1: โอ้
0: เพราะนั้น
1: เป็นผลของสมาธิเลย
0: เป็นส่วนหนึ่งคือสมาธิอย่างที่บอกว่าทำงานสำเร็จเนื่องจากว่าตามประวัติเนี่ยสติ๊กจ็อบพ่อ
1: okay.
0: เป็นคนที่ให้ความสำคัญในการฝึกสมาธิมากๆจริ งจังเลยนะคือฝึกระดับอนุบาลตอนนี้เลเวลแกสูงแกฝึกระดับพูดง่ายๆระดับมัธยมระดับบนอุดมศึกษาโดยเฉพาะแนวทางเซนเลยเซนบุตติซึมแกไปฝึกสายนี
1: ้โอ้ครับครับ
0: จ็อบเริ่มศึกษานิกายเซนตั้งแต่อายุ19เรียนรู้จากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อออตุกาวาซึ่งเป็นอาจารย์เซนทีนี้ก็ไปฝึกซาเซนเป็นการดูลมหายใจน
1: ั่
0: งดูลมหายใจนะญี่ปุ่นนิกายเซนเขาขึ้นชื่อเรื่องนั่งสมาธินะก็เป็นแบบหนึ่งถ้าบรรลุปริวัติศาสตร์ตัวนี
1: ้
0: ก็ใช้ตัวนี้แหละทำให้เกิดความมุ่งมั่นเพราะว่าการทำวิจัยสิ่งพูดง่ายๆการทำนวัตกรรมอย่างนี้ต้องใช้พลังงานมากกว่าจะสำเร็จเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าใจวอกแวกเนี่ยอาจจะไม่ทำแล้วอาจจะไม่สำเร็จมันต้องทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องบางทีลืมวันลืมคืนเพราะจิตจดจ่อตรงนี้เนี่ยเกิดจากการเคยฝึกสมาธิ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆถ้าดูอะไรสิ่งใดเนี่ยก็อยู่สิ่งนั้นนาน
1: ๆ
0: คนรุ่นใหม่ทำยากนะพ่อเพราะคนรุ่นใหม่ติดโซเชียล
1: ใช
0: ่ติดต่อได้เลื่อนไวเนี่ยเราจะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะ
1: สมาธิ
0: สั้น
1: ไม่ดีครับ
0: ใช่เหมือนรวมไปถึงเด็กๆลูกหลานเราเนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามเอามือถือให้เด็กลูกหลานเราคนนั้นเนี่ยมีโอกาสโตขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับสมาธิสั้นฝากอาจารย์แป๊บเดียวก็เบื่อแล้วออกนอกห้องเห็นอาจารย์จะ
1: เดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะตามโรงเรียนประถมมัธยมด้วยจะรู้ถึงอุดมด้วยนะครับ
0: ใช่ดังนั้นก็นี่คือพลังของสมาธิอ้าวมีอะไรต่อคุณ
1: บอกข้อที่3คือประโยชน์ของสมาธิก็คือเกิดความสุขอย่างแท้จริงสุขแท้จริงมันยังไงอาจารย์ช่วยขยายหน่อยครับสุขเทียมสุขแท้สุขแท้สุขเทียม
0: สุขแท้สุขเทียม
1: ครับอันนี้สุขอย่างแท้จริงแสดงว่าสุขแท้นะเนี่ยไม่ใช่สุขเทียม
0: ในพุทธศาสนามีสุขอยู่2แบบ
1: ครับนิมนต์ครับ
0: เทียมกับสุขแท้สุขเทียมก็คือสุขแบบรูปร่างสิ่งที่แลกมาด้วยวัตถุอะไรบางอย่างเช่นเรารู้สึกถ้าได้สิ่งนี้เราจะได้เราจะมีความสุขเช่นได้มือถือใหม่นะได้รถใหม่นะอยากได้คู่ครองใหม
1: ่
0: อยากได้อะไรใหม่ๆทรัพย์สินสุริงคารเนี่ยพอได้มาแล้วปรากฏว่าสุขแป๊บนึงเสร็จแล้วก็ทุกข์ใหม่เข้ามาเช่นได้มือถือใหม่สุดท้ายเราก็พบว่ามันสุขแป๊บนึงพอสักพักมันก็จะออกมือถือรุ่นใหม่มาอีกอย่างเงี้ยมันไม่จบ
1: รวมถึงรถยนต
0: ์รถยนต์ก็
1: ไม่เชื่อกันเดี๋ยว
0: ก็ตามเดียวก็รุ่นใหม
1: ่เดี๋ยวก็ตกรุ่น
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราวิ่งตาม
0: ใช่มันไม่มีวันจบ
1: ครับ
0: แต่ไอโฟนตอนนี้มี17ปีหน้า18 19 20จนกว่าบริษัทเขาจะเจ๊งอ่ะแล้วเครื่องหนึ่งเครื่องละ50,000เมื่อไหร่มันจะจบใช่ไหม
1: ไม่มีทางครับเพราะว่าเขาจะผิดเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของคนเขาต้องวิ่งตาม
0: ทีนี้สุดแท้ในมุมศาสนาก็คือสุดที่เกิดจากความพอดีพอเหมาะพอสมพอเพียงพอใจ
1: ครับ
0: เป็นลักษณะนี้เช่นเน้นคุณค่าเป็นหลักเน้นคุณค่านะ
1: ครับ
0: มือถือก็พอใช้
1: เหมือนกับที่ท่านสมเด็จปอประยุทธ์โตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตซึ่งเป็นเรียนทำกับประโยคขณะเป็นสามเณร
0: ปราชญ์ของเรา
1: ปราชญ์ของเราของมจรนะครับซึ่งงานนิพนธ์ของท่านนี่สุดยอดก็คือพุทธธรร
0: ม
1: ท่านบอกว่ามันมีสองส่วนคือจะต้องเข้าใจอะไรนะครับคุณค่าแท้กับคุณค่าเทีย
0: ม
1: เนี่ยท่านอาจารย์ลองโฟกัสอธิบายคุณค่าแท้คุณค่าเทียมให้หน่อยครับ ในฐานะเราช

0: ก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกัน
1: กับสุขแท้สุขเทียม
0: ใช่เป็นลักษณะเพราะพูดง่ายๆว่าสุขนี้ได้มาด้วยการเอาอะไรเปลี่ยนอย่างไปแลกเอาเงินไปแลกเอาทุกอย่างที่เราหามาได้ไปแลกบางคนยอมติดหนี้ยอมติดบัตรเอาบัตรเครดิตไปรูดเพื่อให้ได้มาแล้วก็จะมีความสุขคนเห็นทนเห็นคนนี้ได้มือถือไอโฟน17อ่ะไอเรามันไอโฟนรุ่น10หรือ Android อย่างเงี้ยเห็นรู้สึกมันได้อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มีเยอะนะพ่อไม่ใช่มีแค่คนเดียวเดี๋ยวนี้มีเยอะนะ
1: คือค่านิยมของคน
0: ค่านิยมตรงนี้เนี่ยสุขต้องแลกกับอะไรบางอย่างแลกกับเงินบางคนเนี่ยมีข่าวเมื่อหลายปีที่แล้วขายไตเพื่อออก iPhone 5 iPhone 6
1: โอ้อย่างนั้นเกินไปนะครับถือว่าผู้ชาอะไรไปเขาเรียกว่าคุณค่าแท้คุณค่าเทียมไปบูชาคุณค่าเทียมมากกว่าคุณค่าแท
0: ้ก็ลักษณะใกล้เคียงกันอย่างนั้นดังนั้นก็
1: คุณค่าแท้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตคุณค่าเทียมก็อย่างเช่นยาเสพติดเสพเข้าไปแล้วก็บรรเทาความทุกข์ได้นิดเดียวครับพระอาจารย์เดี๋ยวกลับมาทุกข์อีก
0: ใช่
1: ไหมครับเพราะฉะนั้นคนยุคใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรืออาจจะเป็นวัยอายุมากด้วยก็ได้บางคนนะครับก็จะติดกับคุณค่าเทียมมากกว่าคุณค่าแท้ไม่เข้าใจอะไรที่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นในฐานะชาวพุทธเราจะต้องเข้าใจหลักการครองชีวิตแบบคุณค่าแท้คือเลือกทำเลือกปฏิบัติสิ่งที่มันสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตส่วนเกินอบายมุขการเที่ยวกลางคืนการเสพสิ่งเสพติดการเล่นการพนันหรือการประพฤติผิดศีล5เหล่านี้เป็นต้นที่ว่าเป็นคุณค่าเทียมนะครับซึ่งต้องรณรงค์ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็ลองดูง่ายๆอะไรก็ตามที่เราเช่นอะไรก็ตามที่เราได้มาเพื่อสนองปัญญาอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณค่าแท
1: ้ครับ
0: สนองปัญญาแต่อันไหนสนองตัณหา
1: เป็นคุณค่าเทียม
0: เช่นเสื้อผ้าก็ได
1: ้
0: เสื้อเอาเสื้อ
1: เอาแฟชั่น
0: เสื้อตัวละร้อยกับเสื้อที่มียี่ห้อเราเป็นหมื่นเราได้เป็นแสนเนี่ยสมมติเนาะอันไหนคือปัญญาอันไหนคือตัณหาทั้งที่บางทีเนี่ยเสื้อตัวเป็นแสนใส่ปีละสองครั้ง
1: อย่างนี้ออกงานแบบงานสำคัญ
0: แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ฐานะด้วยนะสมมติว่าถ้าเกิดฐานะไม่ดีเราอยากจะตามเขา
1: ตามเขาถือว่า
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ผิดครับ
0: ใช่แต่ถ้าเขารวยแล้ว
1: เขารวยอยู่แล้ว
0: เป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติของเขา
1: ตามชีวิตของคารวะจะต้อง
0: เป็นของเขา
1: ครับอ
0: ันนี้ก็รวมไปถึงสุขแท้และสุขเทียมสุขเทียมก็คือความสุขที่ได้มาด้วยการแลกวัตถุเงินทองคำชมหรือกรรมคุณ
1: ครับ
0: ส่วนสุขแท้ไม่จำเป็นต้องมีเป็นสุขภายใน
1: สุขภายในไม่ต้องลงทุนแบบต้องใช้เงินทองอะไรแต่ว่าเน้นการฝึกจิตใช่ไหมครับอาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราเองนะครับไม่ลงทุนสักบาทเลยการทำความดีแบบนี้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมด้วย
0: ใช่
1: นะครับแต่ครอบครัวด้วย
0: เช่นยกตัวอย่างเลยนะพ่อเนาะสุขเทียมเนี่ยก็เช่นถ้าเป็นสุขที่ฉาบฉวยเสร็จแล้วก็แลกกับอนิจจังแล้วก็เกิดความทุกข์ใหม่อย่างนี้สุขเทียมแต่ถ้าสุขแท้ไม่แอบอิงอาศัยสิ่งภายนอกแล้วก่อให้เกิดความสงบภายในหรือเป็นอิสระนั่นคือสุขแท้เช่นการฝึกสมาธิการฝึกปล่อยวางการมองเห็นโลกตามความเป็นจริง
1: ครับ
0: อย่างนี้เนี่ยเป็นสุขแท้
1: สุขแท
0: ้ใช่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณพ
1: ่อก็ครอบครัวจะมีความสุขได้ก็ต้องเข้าใจคือหาทางปฏิบัติตามสุขแท
0: ้ก็ในฐานะท่านผู้ฟังเนาะแต่ถ้าท่านผู้ฟังเป็นวัยทำงานบ้างหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็ต้องมองโลกให้เกิดให้พูดง่ายมองโลกให้เห็นทั้งโลกบัญญัติและโลกปรมัต
1: ถ์
0: โลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละสุขบ้างทุกบ้างและโลกปรมัตถ์ก็ต้องเข้าใจด้วยและจะได้วางตัวบางตนแล้วก็เข้าใจถูก
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราตีลวนเข้ากันเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนเช่นปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยคนที่เข้าถึงธรรมต้องปล่อยวางคนไม่ทำงานไม่อาบน้ำไม่ซักผ้าไม่ดูแลใครๆเลยแม้แต่ตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นปล่อยวางไหมอันนี้แสดงว่าเข้าใจผิดพลาดอะไรบางอย่างได้มันต้องเข้าใจในเรื่องของโลกบัญญัติโลกปรมัตถ์หรือการมีเงินเนี่ยการมีเงินการมีทองการมีสมบัติพัสดารมากๆนี่เป็นบ่อเกิดของตัณหาเป็นบ่อเกิดของกามราคะไม่ดีถ้าเป็นฆราวาสจะอยู่ต้องมี
1: ครับ
0: ต้องมีต้องแต่ต้องมีพอกินพอใช้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ทางนี้เท่านั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม
1: ก็โลกบัญญัติก็คือป ฏิบัติเข้าใจตามความเป็นจริงของสังคมสิ่งแวดล้
0: อม
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมจรรยาดีงามนะครับรู้จักความเหมาะสมในการที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะครับยังมีอีกข้อนะพระอาจารย์นะ
0: มีอะไร
1: คือผลประโยชน์หรือว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยข้อที่5ก็คือเป็นพลังใจในเป็นพลังในการกำจัดกิเลสตัณหา อันนี้ถือว่าเป็นขั้นสูงสุด
0: ขั้นสูงเนี่ย
1: คือหลังจากสั่งสมบารมีไปตามสเต็ปตามขั้นตอนบางคนเมื่อถึงปาละคูคือถึงฝั่งเพราะว่าเต็มเปี่ยมไปแล้วเหมือนกับเหมือนเราศึกษาพุทธประวัติพระอริยสาวกท่านทำความดีมาจนมาถึงฝั่งแล้วจะเข้าสู่ปาละคูคือถึงฝั่งข้ามฝั่งโน้นมาฝั่งนี้คือตัดกิเลสตัณหาได้ก็บรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นการฝึกจากทีละนิดทีละน้อยในที่สุดก็จะสามารถเป็นพลังในการกำจัดกิเลสและตัณหาครับอาจารย์ครับนิมนต์ขยายครับว่า
0: สมาธิกับการ
1: กำจัดกิเลสตัณหาครับครับ
0: เรื่องสมาธินี่เนาะพ่อเนาะสมาธิเนี่ยถ้าตามหลักศาสนาเนาะก็จะมีหลายขั้นแบบที่คุณพ่อยกตัวอย่างเมื่อวานขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงเนี่ยซึ่งภาษาพระขั้นต้นก็มีนะสมาธิขั้นต้นค่ะคณิกะสมาธิสมาธิเป็นช็อตๆสั้น
1: ๆ
0: สูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นอุปจารสมาธิก็เป็นขั้นกลางๆสูงขึ้นมาสูงสุดอาจจะเป็นอัปปนาอันนี้เป็นสมาธิที่นิ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือคณิกาก็คือประมาณนั่งสมาธิในจิตสงบสักหนึ่งนาทีสมมติเนาะอุปจาระก็สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอัปปนาเนี่ยกำหนดได้เลยจะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นพวกอย่างเป็นวสีแล้วนี่คือสมาธิทีนี้สมาธิที่ดีคือสมาธิที่ทำไปแล้วจิตสงบทำไปแล้วจิตสงบเห็นไม่วุ่นวายมีสติกำกับอยู่เสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือสมาธิที่ดีต้องสามารถที่จะรู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏขึ้นทางจิตใจได้ด้วยก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราทำสมาธิเยอะๆเนี่ยจิตเราจะมีพลังพิเศษเป็นเหมือนกับเรดาร์คุณพ่อรู้จักเรดาร์เนาะ
1: ครับ
0: เรดาร์เนี่ยสามารถจับอะไรก็ตามที่วิ่งเข้ามาในตาข่ายเขาสมาธิเช่นกันถ้าฝึกดีแล้วเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะถ้ายกระดับสมาธิไปสู่ระดับสมาธิไปวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นลักษณะเรดาร์ที่ดีที่สุดนะอะไรก็มาที่มาปรากฏเนี่ยเห็นชัดเห็นแล้วรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วไม่ยึดนะรู้แล้วปล่อยวางนี่เป็นลักษณะการทำงานของสมาธิที่มีระดับสูงเป็นระดับวิปัสสนา
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละพ่อเขาเรียกว่าเป็นสมาธิคุณภาพที่จะนำไปสู่การหลุดพ้น
1: โอ้ครับผมซึ่งผมเคยอ่านงานวิจัยนะครับฝรั่งไปทำวิจัยระหว่างคนที่ฝึกสมาธิถึงขั้นระดับสูงที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยครับการหมุนเวียนของโลหิตลมหายใจละเอียดซึ่งประสิทธิภาพของสภาวะจิตนี่แตกต่างจากคนธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติแบบเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในอดีตใช่ไหมพระสายมหายานท่านปฏิบัติทำเข้าสมาธิจนมรณภาพ
0: ใช่ใช่
1: เสร็จแล้วก็มีการนำสรีระร่างกายของท่านบรรจุในเจดีย์เขาไปสแกนออกมาโอ้ท่านยังนั่งนิ่งสงบแสดงให้เห็นว่าภาวะจิตของผู้ที่ฝึกจิตอย่างสูงส่งนั้นก็ให้เกิดผลดีในการที่จะทำให้ภาวะจิตของท่านเนี่ยถ้าจะสแกนออกมาเหมือนกับนักวิจัยเขาว่าไว้ก็แสดงให้เห็นถึงจิตที่บริสุทธิ์สะอาดทำให้สงบในที่สุดก็เกิดผลดีต่อสุขภาพของท่านด้วยแล้วก็ต่อกันที่จะเป็นแนวทางให้พุทธสาวกของเราได้เดินตามนะครับได้เห็นแบบอย่างของพระยาเจ้าในยุคเก่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติอนิพพานยังมีจริงหากว่าโลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ตราบใดที่ยังมีคนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมท่านว่าอย่างนั้นนะครับพระอาจารย
0: ์ก็มีงานวิจัยนะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: งานวิจัยที่เขาพูดยังไงว่าฝรั่งเขาก็พยายามคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการดูคลื่นสมอง
1: ใช่เอาที่มันเสริม
0: เห็นภาพมีพระทิเบตนะพระทิเบตนั่งสมาธิเก่งนะ
1: ครับครับ
0: จะเป็นบางช่วงที่เขาจะต้องให้เข้าเจริญกรรมฐานแบบวิกฤตเจริญสมาธิแบบอุกฤษนะไม่ใช่วิกฤตเต็มอุกฤษคือสูงสุดเนี่ยพวกนี้จะเก่งทีนี้ก
1: ็
0: ฝรั่งเนี่ยเขาก็ไปจับมือกับทางวัดขอให้คัดเลือกพระมาพิสูจน์เรื่องคลื่นสมองซิกับคลื่นทั่วไปก
1: ็
0: จะมีการเอานั่นเอานี่มาแปะตามหัวตามน้ำตามตัว
1: พอเป็นอะไรซึ่งอาจารย์ช่วยเสริมให้มันสมบูรณ
0: ์เขาบอกว่าเขามีพลังซึ่งเรียกดังนี้นะพ่อเนี่ยเขาบอกว่าคนที่

0: FM 99.50 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้อัติธาตุของพระริยเจ้าที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนโดยพระอรหันต์เนี่ยครับถือว่าที่จะย่อมอะไรอัติธาตุของท่านที่ต้องมีสีที่อะไรที่แตกต่าง
2: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้เชื่อมโยงถึงงานวิจัย
2: แม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยรองรับว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นนู่นแล้วพอนำไปเผาจากกระดูกก็จะไม่นานกระดูกนี่กลายเป็นธาต
1: ุ
2: คล้ายๆลูกแก้วใสๆสีสันต่างๆที่มหาจุฬาขอนแก่นก็จะมีพระเจดีย์แล้วก็มีการนำพระบรมสารีริกธาตุกระดูกพระพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุมาตั้งไว้ให้สาธุชนได้กราบไหว้ไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นเกล็ดเล็กๆนะเป็นแค่สีแดงสีน้ำเงินก็ไม่แน่นะพ่อนะอันนี้ก็บางอย่างก็ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะมายังไม่ถึงแต่ว่าก็มองในแง่ดีก็แล้วกัน
1: คือเรายังไม่ได้อธิพระอรหันต์เรายังไม่ได้อะไรสัมผัสโดยตรงไงเราไม่ทราบถ้าเกิดว่าเราทราบก็อาจจะไปวิจัยได้
2: ก็จะมีถ้าใคร
1: ไปรู้สึก
2: หลวงปู่มั่นใช่ไหมหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์ต่างๆที่สายปฏิบัติธรรมลูกศิษย์ลูกหาโดยมากเนาะจะมีการเก็บอัฐิธาตุแล้วเขาไปดูผู้บาดนานๆไปในการแปลสภาพจากกระดูกกลายเป็นเกล็ดเป็นคล้ายๆเพชรนะพ่อ
1: ก็เป็นไปได้เหมือนกับที่เราอธิบายเชื่อมจากงานวิจัยของฝรั่งมาทำหรือพระญี่ปุ่นกลุ่มนัก
2: ใช่ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยบางทีก็อย่าเพิ่งไปดูแคลนบางทีอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าสายปฏิบัติจิตใจของท่านละเอียดมีความสุขนะมีความสงบบางทีความสุขความสงบเนี่ยอาจจะนำไปสู่การสร้างโมเลกุลใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆที่เรายังเข้าไม่ถึงน้องคุณพ่อนะ
1: เป็นไปได้ครับผม
2: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะพ่อนะที่อยากจะนำมาเล่านะ
1: ครับ
2: ที่ปฏิบัติธรรมดีหรือว่าฝึกสมาธิดีเนี่ยเวลาเจอสภาวะที่ไม่ชอบใจที่ล้มเหลวที่ทำไปสู่ความโศกเศร้าหดหู่กับสามารถประคองจิตของตัวเองได้เร็วกว่าคนปกติ
1: ใช่ครับ
2: มีเคสหนึ่งลูกศิษย์ของหลวงปู่เทียน
1: ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ชื่อว่าท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่ม
1: เป็นยังไงครับ
2: โยมอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยเป็นครูนะ
1: ครับ
2: เป็นครูหนุ่มมีชีวิตมีความสุขกำลังจะแต่งงานกับว่าที่ภรรยาของท่านแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นครูสอนว่ายน้ำด้วยทีนี้ไปประสบอุบัติเหตุตอนฝึกว่ายน้ำตอนสอนลูกศิษย์ว่ายน้ำเนี่ยศีรษะไปกระทบกับข้างล่างสับกระดูกคอหักดีมีคนไปเอาขึ้นมาทันแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าท่านไม่สามารถขยับตัวได
1: ้คือคล้ายๆกับว่าอยู่กับที่ติดเตียงใช่ไหม
2: ยังใช่
1: ป่วยติดเตียง
2: ตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยนะท
1: ี
2: นี้ก็เรื่องแต่งงานก็จบก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงที่นอนติดเตียงเนี่ยคนปกติธรรมดาเนี่ยมันทุกข์นะคนเคยเดินได้ทำอะไรเองได้มีความรู้สึกภูมิใจมีความมั่นใจพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเศร้าพ่อแม่ก็ไม่รู้จะดูจะช่วยเหลือยังไง
1: ครับ
2: ก็มีอย่างเดียวก็คือเปิดธรรมะให้ฟังผ่านรายการวิทยุ
1: โอ้
2: เปิดหลวงพ่อนั้น
1: เช้าเย็นกลางวัน
2: ใช่แล้วคุณแม่ก็คุณยังไงก็เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเช็ดเนื้อเช็ดตัวให
1: ้ครับ
2: ทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าแกไปฟังธรรมะของหลวงปู่เทียนฟังแล้วเก็ตเพราะหลวงปู่เทียนจะเน้นการรู้ตัว
1: การเคลื่อนไหว
2: การรู้ตัวไม่จำเป็นว่าต้องยกมืออย่างเดียวจริงแล้วขอให้รู้ตัวเช่นกระพริบตาก็รู้ตัวกลืนน้ำลายก็รู้ตัวหายใจเข้ารู้ตัวบีบคอรู้ตัวอย่างนี้เนี่ยก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งขอให้ตื่นรู้ถึงจะได้ท่านเอาตัวนี้มาปรับใช
1: ้
2: ปรากฏว่าปรับไปปรับมาเนี่ยวะภาษาลาวภาษาอีสานวะสาตุริวะมันแจ้งมันตื่นรู้ปรากฏว่าท่านไม่ทุกข์อีกเลยไม่ทุกข์ได้ไหมแยกพูดยังไงว่าสังขารร่างกายก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายเป็นเรื่องของหมอแต่ว่าถ้าใจเรามันดีแล้วใจมันรู้สึกว่ามันโอเคมันไม่ได้ทุกข์กับสิ่งนั้นนะฉันตื่นรู้เสมอเนี่ยท่านก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได
1: ้แยกภาวะจิตออกจากสังขารคือร่างกายสังขารร่างกายมันจะไม่เวิร์กเพราะช่างมันจิตของฉันนี่อยู่เหนือมันแล้ว
2: ใช่
1: เนี่ยสุดยอดเลยครับ
2: ท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มก็เลยถูกพูดยังไงว่าเข้ามา ช่วยงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เทียนก็คือท่านน่าจะว่าท่านสามารถพูดได้ท่านก็
1: พูดได้อยู่ใช่ไหมครับ
2: ท่านก็แสดงทำให้ผู้ศิลปะช่วยงานของหลวงปู่เทียนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ญาติโยมสาธุชนโอ้ขนาดคนที่ร่างกายไม่ปกติ
1: ยังสามารถ
2: ยังสามารถทำได
1: ้จิตตื่นรู้เข้าใจ
2: มีสติมีสมาธิที่ดีแล้วก็หน้าตาอิ่มอุ่นยิ้มแย้มแจ่มใสอุทิศตนเพื่อพระศาสนาเพื่อสังคม
1: นี่แหละเพราะว่าคนเข้าถึงธรรมะปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมะนำไปปฏิบัติเสร็จแล้วภาวะจิตก็ถูกยกถึงถอนอุปทานความยึดมั่นว่าตัวกูของกูภาษาที่พุทธทาสท่านพูด
2: ซึ่งอาจารย์กำพลถ้าเกิดว่าไม่ประสบปฏิเหตุครั้งนั้นอาจจะไม่รู้จักจิตตื่นรู้ก็ได้
1: ครับอาจจะไปครองชีวิตคารวะทั่วไป
2: แต่ว่าอย่างนี้ก็หมายความว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เสียไปนะก็อาจจะได้สิ่งใหม่
1: ครับเขาถือว่าท่านมีบุญทางด้านนี้กันละกันนะครับว่าอย่างน้อยได้ดวงตาเห็นธรรม
2: ก็คล้ายๆกับหลวงพ่อจักรสุบาน
1: ครับ
2: ต้องเสียดายเวลาหมด
1: ใช่ครับ
2: มีโอกาสค่อยมาสนทนาธรรมกันใหม่คุณพ่อ
1: ครับยินดีอย่างยิ่งครับ
2: แต่ท่านก็วันนี้อยากให้คุณพ่อได้สรุปอานิสงส์ของสมาธิให้ผู้ฟังรายการของเราได้รับทราบว่ามีกี่อย่างมีอะไรบ้างเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้จับประเด็นว่าสมาธิดีอย่างนี้แหละ
1: ครับขอสรุปประโยชน์ของสมาธิให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อฝึกจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติก็คือ 1. ทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้นอันนี้นะครับข้อที่1อันที่2ก็คืองานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพส่วนข้อที่3ก็คือเกิดความสุขอย่างแท้จริงซึ่งว่าสุขเทียมสุขแท้ซึ่งสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันเป็นสุขที่ไม่ต้องลงทุนลงรอนใช้เงินใช้ทองอะไรทุกคนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดถ้าพร้อมแล้วก็กำหนดรู้นะครับผ่านลมหายใจก็ได้หรือเพ่งอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดนะครับหรือจะกำหนดนับ1ถึง10ย้อนไปมาก็แล้วแต่นะครับอันที่4ก็คือเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาเพราะว่าผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นประจำปัญญามันก็จะเกิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอานิสงส์ของข้อที่4ส่วนข้อที่5ก็คือเป็นพลังในการกำจัดกิเลสและตัณหาในที่สุดคนที่บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะถึงฝั่งปรภูถึงฝั่งคือพระนิพพานถึงไม่ถึงแต่ก็อย่างน้อยมาเป็นอริยบุคคลชั้นต้นตั้งแต่พระโสดาบันนะครับคือเข้าใจหลักพระไตรลักษณ์เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอันนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ครับความจริงมีมากมายกว่านี้แต่ว่าสรุปมาได้แค่5ข้อเป็นหลักๆครับอาจารย์ครับขอสรุปเท่านี้แหละครับผมมีอะไรเพิ่มเติมขอที่บน
2: สาธุท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยูรแสงใสวันนี้มาสนทนาธรรมกับอาตมาพระมหาภิสิทธิ์วิสิทธิปัญโยเติมเต็มในเรื่องของสมาธิโดยเฉพาะวันนี้ได้พูดถึงประเด็นสำคัญก็คืออานิสงส์ของสมาธิดีอย่างไรทำให้ท่านผู้ฝึกท่านผู้ฟังได้รับชุดความรู้ตรงนี้ในรูปแบบของการสนทนาธรรมของพระมหาพระยังอาตมาและก็ท่านอาจารย์ประยูรเนาะดังนั้นวันนี้การดำเนินรายการก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วพอสมควรกับเวลาแล้วอาตมาภาพพระมหาภิสิทธิ์วิสิทธปัญโยและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยูรแสงใสขอบคุณท่านผู้ฟังรายการทุกคนทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ที่เปิดโอกาสให้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเผยแผ่ธรรมะข้อคิดตลอดถึงแนวทางปฏิบัติผ่านทางรายการวิทยุวันนี้รายการธรรมะยามเช้าก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วพอสมควรกับเวลาแล้วขออนุโมทนาท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละปฏิภาณธรรมสารสมบัติทุกคนทุกท่านขอเจริญพร
1: สวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอม พร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
15: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
16: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุญถนนศรีสะเกษอำเภอวานินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
7: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนตื่นว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
18: เหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซักหันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปอเฮาคือซุปเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกทั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปปอพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปปอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
3: หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: การเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และการควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพและก็คิดถึงทุกท่านครับพอเข้ารายการต้องขออนุญาตรายงานแก้ตัวเมื่อวานนี้ปล่อยให้พี่น้องของเราที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการนะครับผมหายไปเฉยๆขออภัยท่านผู้ฟังครับว่าจะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งทางสวทอยู่ว่าผมมีภารกิจจำเป็นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เดินทางมาตรวจราชการผมในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็เลยได้ไปร่วมนะครับเดี๋ยวประธานหันพูดง่ายๆนะฮะประธานหันแต่ว่าตั้งใจว่าจะโทรศัพท์ก็มาแจ้งให้ทราบก็อยู่ในห้องประชุมไม่เหมาะสมก็ถือโอกาสนี้ขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับด้วยความเคารพที่ไม่ได้มาเมื่อวานนี้วันนี้นะครับมาแล้วคนใช้จะปุ้มปอซีนอนหน้าก็โทรมาถามหมายเลขโทรศัพท์ดร.อวยชัยวัฒนาเบอร์ใดวัฒนรถจัดอยู่สารคามกระท้ายถอดออกมานะครับซึ่งดร.อวยชัยวัฒนานี่ก็เป็นมู่กันกับพวกกันอยู่หลาดจังหวัดสารคามน้องกันนะครับโดยใช้ว่าถ้าเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับแล้วก็มาเรียนปริญญาเอกน้ำกันเอาแต่ปี49แหละครับเรียนน้ำกันเรียนปริญญาเอกน้ำกันผมก็อยู่น้ำกันก็เลยจัดรายการโดยใช้กับคนสารคามนะครับเป็นคนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็จัดด้วยรายการที่สวทเสร็จแล้วข้ามก็เชื่อมมาคอนแกนเขานำก็เลยเป็นรายการที่เกิดประโยชน์ครับพี่น้องครับเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในการแลกเปลี่ยนกันเนาะเขาก็ถือว่าเขาได้แลกเปลี่ยนในสื่อทั้งวิทยุซอยกันนั่นสิเอาครับหมายเลขโทรศัพท์ของดร.อวยชัยวัฒนาได้ครับเด้อดร.อวยชัยวัฒนา088034-0664 088-034-0664โอเคเนาะพี่เด็กทุกไปรถไม่กันครับเล่านะครับพี่น้องครับวันอาทิตย์มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่พี่น้องเฮากับคงสิได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับรายการของเฮานะครับที่พี่น้องเฮาแต่ละท่านได้เรียกร้องบ่ว่าสิเป็นเงินมาซอยผู้สูงอายุคุณเสรีภาพแล้วก็เรียกจากหมื่นจากพันหาซะพี่น้องเฮาส่วนหนึ่งก็ 3,000 คณะติดตามทางโซเชียลนี่นะครับก็เห็นว่ามีพรรคการเมืองนะครับตีความเห็นของพี่น้องชาวไทยของเฮานี่เห็นใจครับสมควรเสียเพิ่นครับผู้มีผู้สูงอายุแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยให้พัฒนาเลยคือคุณเสรีภาพเฝ้าครับก็ยังดีครับเหลือให้ 3,000 ก็ลองขึ้นเบิ่งครับว่าคนเฒ่าคนแก่ไปทำการทำงานกับบ่ได้คนสูง60ปีนี่นะครับได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองซอยสังคมซอยหยังมาบ่แม่นธรรมดาให้เพิ่นพัฒนาเลย 3,000 เนี่ยผมว่าก็สิได้บุญได้กุศลครับตอนนี้กำลังรุ่นรอฟังข่าวครับฮู้แต่ว่าผู้พิกบัตรคนจนเนี่ยนะครับคนจนเนี่ยสิเพิ่มให้เป็นพันหนึ่งเหมือนกันเขาว่า พิ่มเป็น 1,000 อันนี้ก็ลองติดตามเบิ่งนะครับนี่เฮาก็ฟังไว้กันมันเป็นผลมื้อใดก็โทรแจ้งบอกกันเด้อเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าแต่ว่าบ่ทันได้เงินบ่ทันได้ตึกมือบ่ทันเข้าบัญชีเฮาก็รอความหวังนะครับเงินคนพิการนะครับจังซี่พวกนี้น่ะซอยเขาเรียกกลุ่มปอบางน่ะซอยเหลือที่ในการซอยเหลือเนี่ยก็อย่าให้ยุ่งยากนะครับมีบัญชีผู้สูงอายุอยู่แล้วเขาเคยบอกกันหลายเถื่อสี่เพื่อนไปลงโทรศัพท์กดนั่นกดนี่ไปหาธนาคารกรุงทอกรุงไทยพี่น้องเอ้ยสร้างพระละให้เพื่อนอีกละคิดคนดูครับว่าไอ้ผู้เพื่อนมีบัญชีผู้สูงอายุอยู่แล้วที่ไปถามยังกินนะครับเพื่อนยังมีชีวิตอยู่เขาก็นั่นเลยหรือแม้แต่สิเขาไปบัตรคนละครึ่งกับซ้ำกันซุ่มบัตรคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยนี่นะครับเฮ็ดไปเฮ็ดไม่ว่าสั่นที่ยี่สิบหานี่ไปเขาไปในแอปเขาไปในกระเป๋าสเปาเป๋าตังค์ว่าสั่นหรือว่าสั่นไปหาธนาคารกรุงไทยไปสร้างพระไล่เพิ่นอีกแล้วครับนี่ก็มาคิดคนว่าเขามีบัตรประจำตัวไปจนนี่เราเป็นว่ามีระบบเฮ็ดให้เลยเขาคุณสมบัติแล้วก็เฮ็ดให้ก็ที่สะดวกสบายเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เบิ่งแล้วก็จะเจอปัญหาอีกโอ้ยเขาบ่ได้ครับผมบ่มีไอโฟนครับผมเขาบ่เปลี่ยนครับคนเฮาหุ่นหวยเด้อไปรอคิวหลายไปยังไรหุ่นหวยก็โอ้ยบ่เอาดอกจังซี่ก็หลายเด้อแต่บ่มันได้ซื้อเด้ครับเฮาต้องเอาเงินเติมในบัญชีพร้อมเด้ต้องเอาเงินเติมในบัญชีเป๋าตังค์พร้อมว่าให้เดือนละ 1,000 นี่พี่น้องก็ต้องเติมคือกันนะครับเดือนนึงก็600กว่าบาทเด้ฟังข่าวมาสว่า600 66บาท67สตางค์มันว่าเด้ถึงมือละ200กว่าบาทนั่งไปจังซี่นะครับต้องเติมเข้าไปบ่นว่าอยากได้แต่เงิน 1,000 รัฐบาลเจ้าของบ่เสียบ่แม่นเด้คันจะบ่มีเงินไปเติมเข้าไปนะครับ40 60ตามนั้นนโยบายอันนี้ก็บ่ได้เด้พี่น้องก็ต้องจกเงินไปใส่ในบัญชีเป๋าตังค์เดือนนึง666บาท66สตางค์เขาจังเขาสิอดเงิน 1,000 เขาเด้นี่หมายถึงว่าพี่น้องเขาแอปเป๋าตังค์ได้แล้วนะครับวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่29พฤษภาคมนี่นะครับอันนี้พี่น้องครับติดตามข่าวฮู้นํากันคือผมนี่ละเอาฮู้นํากันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เฮาบาทเงินใหม่นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยฟังข่าวพี่น้องเฮาว่าอย่าเอาคนละครึ่งเท่าว่าซั่นเอาเงินให้เลยให้ค่าปุ๋ยเท่าใดก็ว่ามาให้ค่าไถเท่าใดก็ว่ามาค่าเกี่ยวก็ว่ามาว่าซั่นบ่ต้องให้ไทบ้านไปคนละครึ่งกับปุ๋ยกับปุ๋ยขึ้นราคาเฮาก็ครึ่งอีกนะที่เฮาอยากได้ยี่ห้อนี้บ่มีต้องเอายี่ห้อนี้สารพัดพ่อค้าเด้ครับมันจะมาขายเฮาอันเดียวดีถือของปลอมก็มีบ่ย่านกฎหมายปานใดเด้สมมุตินี่ครับมันเห็นแก่ได้เพราะนั้นแล้วเอาเงินสดมาให้เพิ่นดีที่สุดครับเอาเงินสดมาให้เพิ่นดีที่สุดพี่น้องครับขออนุญาตนิดนึงว่าวันที่31พฤษภาคมนี่นะครับ31พฤษภาคม2569เฮานี่ละสิ้นเดือนเนี่ยสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกโพชัยโดยท่านนายกนิกรพุ่มเขตนะครับประธานสภาเดี๋ยวคณะกรรมการสิเปิดป้ายเด้สำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกโพชัยอยู่วัดนะครับอันนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับด้วยความเมตตาของท่านพระครูสายันซึ่งมันสืบพระครูรดน้ำว่ายังไงบุผมใส่เอิ้นพี่น้องเข้าใจพระครูสายันวัดทุ่งชมพูนะครับบ้านหนองทมหนองชมพูอันนี้เราเปลี่ยนประธานสภา ประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกโพชัยครับเราเมตตาให้สำนักงานวันหนึ่งอยู่ในวัดนี่แหละครับเป็นสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกโพชัยต้องอนุโมทนาสาธุกับวันที่31พฤษภาคม2569ครับผมดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นกับสิทธิ์เดินทางไปร่วมในการเปิดป้าย นะครับไปรวมทำบุญน้ำกันอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบแล้วกับพี่น้องครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหมอล่ำค่านิวันจากว่าคอนแกนก็เฮาโดยใส่งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านสวิดาไทยเศรษฐ์ครับได้มอบให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคือนางสาวสรัสนันนะครับอนุพรมาเป็นประธานเปิดในพี่น้องเฮาก็ไปร่วมผมมีโอกาสได้ไปร่วมครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอาครับเปิดโอกาสให้พี่น้องโทษเขามากครับวันนี้ขอเชิญเลยนะครับสวัสดีครับผมสายแรกครับสวัสดีครับเอาหายแล้วเอาโทษมาใหม่เริ่มพี่น้องเขามากผมก็เบาไปจากน้อยเนาะแต่ว่าก่อนพี่นันสิบ่าวสู้พี่น้องฟังพอใช้ใจบ้านบึงซิมเนอะครับเล่าถึงแก้กรรมไปแล้วเขากับหูจากน้ำกันในเราบ่ได้โทษเขาไม่อีกแล้ววันนี้นะครับเราไปคอยเราไปสู่สวรรค์สันฟ้าครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจากไหนครับผมเอาโทษเอาวิญญาณไปไกลๆจักหน่อย
2: อยู่ไกลอยู่มันเปิดแรงเล
1: ยไม่พวกนี้ปวดซีนั่นพวกนี้ปวดซีใช่ผมบ่เนี่ย
2: คร
1: ับโอ้มาแล้วของสายแรกเลยป้าคือเก่งเลยว่ะคนนอนนาใส่ฟุ้มเอา
2: โอ้ยนี่แหละยากเนาะการบ้านการเมืองกันบ่อยากหนุ่มเกียวดอกแต่มันก็มาหนุ่มเกียวเฮา
1: โอ้แม่น
2: ไม่ต้องหนุ่มเกียวกันไปเพราะวันนี้ละ
1: แม่น
2: ประชาชนกับเป็นรัฐบาลก็ได้ก่อนที่จะไปเป็นรัฐบาลก็ว่าเห็นประชาชนเรียกนี่ละมันเกี่ยวของในยุคที่ละ
1: แมน
2: ท่านเรียกเขาไปให้แก้ไขปัญหาของประชาชนก็แก้ถึงบุกแก้บุกว่าแก้หักบอกเป็นมองไปมองมาของประชาชนนั่นชาวไทยชาวนาเขาเนี่ยไปแก้แต่พวกพ่อค้าพวกเจ้าพุ่มเขาแต่ละมือแต่ละวันก็ออกมาให้เห็น
1: ครับ
2: แล้วมันนี่แหละมันจะมันท้อแท้มันน้อยใจหลีเด้ชาวไทยชาวนาเนี่ยมันแต่ก่อนพูดว่ากระดูกสันหลังของชาติเนาะคือมือนี่มันเป็นกระดูกแล้วมันจะกลายเป็นนี่ยังมันเสื่อมละลายไปหมดแล้วผมมีองค์กรใดที่มาสนใจก็นอกระเดียเลย
1: โอ้แต่ได้ต้นชาติแท้นี
2: ่โอ้ยยังเป็นยังว่าละลายเนี่ยก็ไม่จริงก็ไม่อยากคิดกุลนาเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปพอสักนี่นะ
1: เอาเสนอจังไรเอาบนเสนอไว้จังไร
2: จะง่อยเนี
1: ่
2: ย
1: ให้เพิ่นเสนอจังไรบอกเพิ่งดู
2: ก็อย่างนี้ล่ะจะให้ซ้อยเรียนพวกชาวไทยชาวนาเนี่ยให้มีกฎหมายออกมารองรับเป็นจริงเป็นจังอย่าเชื่อดู
1: เออครับ
2: จังราคาเขาเนี่ยประกาศว่าราคาเท่านั้นเท่านี้อันก่อนดีเขาเอาไปขายไปถามลูกศรีก่อนเนี่ยซื้อเท่าไหร
1: ่
2: เออซื้อว่าเท่านั้นเท่านี้บาทละ
1: ม
2: ันเขาเอาไปแล้วก็บ่ได้เป็นจังหวะอย่าเชื่
1: อ
2: เขาเอาไปแล้วเขาเล่าเดียวกันเนี่ยห้าบางทีเอาไปนี่คือผ่านแต่บางทีบ่ผ่าน
1: ครับ
2: เขาถ้าเล่าเดียวกันเขาบอกเดียวกันเนี่ย
1: ครับ
2: อยากให้มีกฎหมายออกมาควบคุมเนี่ยฮะพวกกันเสียงวัดเขาวัดหน้ามีอย่างกันนะ
1: ครับ
2: นี่แหละมันเรียกแต่เขาพอใจซื้อได้ลงสีเนี่ย
1: เออ
2: มีลายกูก็ซื้อคือมีหน่อยกูก็ซื้อแพง
1: โอ
2: ้นี่แหละมันมีองค์กรไหนมาสนใจบ่กระทรวงการหลอกว่ามีมาตรวจสอบแล้วแค่บ่พวกกันลุงสีพวกพ่อข้านะ
1: ครับ
2: เนี่ยอยากให้เห็นมีกฎหมายมารองรับเป็นอีหลีอีหลอนะครับว่าราคาเขาราคาเท่านั้นนี่ก็จะน้องเขาไปแล้วก
1: ็
2: ซื้อตามราคาที่ว่าประกาศออกมาเนี่ย
1: ครับ
2: นี่แหละอันว่าไปตรวจเขามันนี่แหละมันมีเครื่องตรวจวัดที่แน่นอนบ่ท่านเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ผมที่ได้ก็ไปเข้าบางเดียวกันเอาไปได้นึงเอ้า
1: อ
2: ือผ่านเข้าเจ้างามบัดนี้เอาไปอีกเอ้า
1: บ่ผ่าน
2: เข้ามันบ่อ่อนผ่านทิ้งเกียร์ปุ่นมันเกียร์ปุ่นได้จังได๋เข้าบางเดียวกันนี่ล่ะผมเอ้ยว่ามันเป็นเพราะพ่อข้านั่นล่ะคิดเอา
1: คร
2: ับอันว่าพอใจขายเอาทุกคืนที่ล่ะนี่ล่ะมันช่ำใจบ่นี่ล่ะ
1: ท่านพวกขายขึ้น
2: เขาเอาไปเขาขายบ่เป็นเขาไปขายเขาเลย
1: เออ
2: มีอยากให้ทั้งรัฐบาลน่ะมีกฎหมายบ่ควบคุมชาวไร่ชาวนาอย่างน้อยแน่ขยะมันหลายนะก็เหลวแลกอันนี้ยามมันมีเขาขายน่ะ
1: เออโอเคโอเคเพิ่นอยู่ในเขาน้ําในจอ
2: บ่เออเอาวันที่เบิดแล้วจังมานั่นกันเอ้าไปเขานั้นความกันเป็นชาวไร่ชาวนาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ คุณนนท์น่าซื้อผู้อำนวยการยาวเลยสวัสดีครับสายต่อไปเช่นเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีดอกเตอร
1: ์โอ้พญาบุญหลายจ
3: าก
1: คุณลั่งขอโทษขอโทษเด้อพญาบุญหลาย
3: ผมเป็นยัง
1: ต่อไปครับผมขอโทษขอโทษ
3: ทุกคนก็มีภาระหน้าที่ล่ะ
1: ครับผมบ่ได้บอกก้าวล่วงหน้าขออภัย
3: เก็บไปตามหน้าที่
1: ครับเอา
3: ใจ
1: น้ำพอใจนั่นเด้อพอใจเนาะเราท่วมมาดีเองพอใจบ้านบึงซิมแม
3: ่ตู้ตู้กะตีซา
1: ครับ
3: เร็วเลี้ยงก็คือเลี้ยงเก่าเนาะ
1: ครับ
3: เลี้ยงอยากได
1: ้
3: กันของผู้เฒ่าเนี่ยก็อยากได้แล้วคนแรงเคืองยังสิวัดประชาละทั้งที่ก็บ่มีดอกก็มีแค่เงินผู้เฒ่าเนี่ยก็เป็นปล่อยอยู่ปล่อยกินกับเฒ่าสองเฒ่านี่ล่ะแต่ว่าลูกก็ลูกก็ยังไงหน้าลูกกินอยู่แต่ว่าเรื่องการเงินการใช้มันก็จังหวะลูกผมก็มีลูกเนาะ
1: ครับแม่นแม่นแม่น
3: ก็คือว่าอย่างไรกันสามพันสี่กันนั่นก็จะสองแน
1: ่ผู้ใดเสด็จพญาบุญหลายอย่างไร
3: เป็นการเลี้ยงตนอยู่ในพุทธปัญญาไฟเงี้ยงใดกับเป็นการว่าตนสงสารดอกตาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าน่ะก็โซเอเย็บไปผู้เรียกคืนในหยังต่
1: อ
3: ปั้นสี่ซอยก็ซอยมาโหลด
1: อ
3: ันสี่ซอยจับพอได้ก็นั่นเนาะจับหมื่นสองหมื่นยังสี่ก็กำหนดมาโหลด

0: เราอยู่ดีไม่แห้งขอเชิญสายต่อไปครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับจากสายนอกครับไหนแนะนำตัวจักหน่อย
1: คนแก่นทงบ้านเป็ดเด้อครับ
0: คนแก่นทงบ้านเป็ดที่เนี่ยโอ้คนแก่นทงบ้าน
1: ผมพยายามอยู่โซ่สับกดประท่านเป็นเจ้าเกียร
0: ์เ
1: จ้มือนี่มันติดเกิดไข้เนี่ย
0: โอ้หมู่บ้านนี่ผมไม่ได้มาตัวขออภัย
1: อันสมบัติพระเจ้ายืมได้ตัวจริงนั่นกู้ได้ตัวจริงครับ
0: อันไหนก่อน
1: ก็จะกู้เงินได้ด้วยเจ้
0: นั่นนี่ยัง
1: อ๋อรัฐบาลกู้เงินแม
0: ่โอ้บอสันใดเขาต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยมีสสฝ่ายค้านเสนอว่าการกู้เงิน400,000,000,000นี่มันอาจสิขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเขาให้อำนาจสสนี่เขาซื้อยืนศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าขัดบ่ขัดฉะนั้นตอนนี้ณมื้อนี้เงินมีแต่เป็นพระราชกำหนดขอกู้400,000,000,000แต่ว่าบ่ท่านใดกู้บ่ว่าสังฆผมกฎหมายรัฐธรรมนูญบ่ท่านใดศาลรัฐธรรมนูญบ่ท่านใดวินิจฉัยเข้าใจเนาะพ่อใหญ่
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ัน
1: เจ้าคือว่าสิเติมเงินบัตรประชาชนแล้วซั่น
0: น่ะอันนั้นคือเขากำหนดการไว้
1: เจ้าว่าสิได้เดือนมิถุนายนนี่เด้อ
0: แม่นนั่นคือระยะเวลาที่ขึ้นกำหนดบัตรคนละครึ่งพลัดเพิ่นเนี่ยเนาะเพิ่นก็ว่าสิให้เริ่มไปลงทะเบียนวันที่25เนี่ยเนี่ยมื้ออื้อวันจันทร์เนี่ย25ถึง29พฤษภาคมนี่เขาไว้แล้วก็สิเติมบัตรให้คนจนเป็น 1,000 จาก300เป็น 1,000
1: คร
0: ับ เดี๋ยวโครงการต่างๆมาโดยเพิ่นมีนโยบายว่าเงินกู้มา400,000,000นี่สิมาซอยคุ้มพอบางนั่นซอยเกษตรกรซอยชุมเฮาเนี่ย200,000,000ที่นี่อีก200,000,000น่ะสิเอาซอยปรับโครงสร้างพลังงานว่าซั่นฝ่ายค้านก็ว่าอ้าวมันแม่นบ่ว่าสิซ่อนเล่นซ่อนหยังนั่นได้สภาเนาะเขาเลยยืนเรื่องนี่ต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซะนี่ว่าพระราชกำหนดออกมารัฐบาลออกมานี่มันชอบด้วยกฎหมายบ่เดี๋ยวนี้บ่ทันได้กู้แต่เพิ่นบ้างกำหนดการที่จะว่าคนละครึ่งพัดเติมบัตรคนจนเนี่ยมันเป็นกำหนดการคันว่าศาลรัฐธรรมนูญบ่ได้บ่ได้เลยแล้วบ่ได้บ่มีเงินเลยแต่บ่ให้กู้
1: เขาเจ้าค
0: ือ
1: บ่เติ มคนแก่ให้จักเดือนละ1,000
0: แน่
1: ซ
0: ั่
1: นดอก
0: โอ้นี่ละกำลังเบาของชุดเนี่ยกำลังบ่ได้
1: ละ1,400-1,500เดือนนี้เป็นหยังซั่นดอกครับบัตรคนแก่เฮาน
0: ั่
1: น
0: เออเป็นข้อเสนอของ
1: ผู
0: ้ใหญ่แก่นทงเนาะ
1: ครับแล้วผมอยากถามแม่บัตรเนี่ยอันนายกที่ผ่านมานั่นน่ะก็จะให้ละเมินมันก็บ่ได้กู
0: ้
1: แล้วเพิ่นเงินเพิ่นมีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: บัดนี้รัฐบาลชุดนี้คือได้กู
0: ้
1: เงินกองข้างมันเบิดตลอด
0: ครับ
1: รัฐบาลนั่งเสาแพทย์ของพานชินวัตรมาแจกไปละเมิน
0: ครับ
1: เพิ่นก็บ่ได้กู้ซั่นดอกก็บ่ยินข่าวว่ากู
0: ้
1: ตัวรัฐบาลนี่คือว่าได้กู
0: ้ครับ
1: นี่ล่ะครับผมสงสัยผมขอถามนี่ด้วยครับเด้อ
0: ครับผม
1: ครับเอาซ้ํานี่ละ
0: โอเคครับคนแก่นทงเพิ่นมาตั้งชื่อคือแต่คนแก่นทงแก่นให้แก่นหน้าแก่นทงบ้านเป็ดเพิ่นเมืองเฮานี่ล่ะครับบ้านเป็ดนะครับสวัสดีครับสายต่อไปครับผมสวัสดีครับ
2: ดีครับ
0: จากไหนครับผม
2: ท่านยังแค่ไม่ใช่ผมครับ
0: ฮัลโหล
2: ครับจากชัยภูมิครับ
0: จากชัยภูมิซื้อว่าจังไดเนาะ
2: ครับเดี๋ยวผมถามได้ว่าคำแข็งเนี่ยกั้นกับเหมียนหันในแรกเฮ็ดท่านเฮ็ดบ่นายกเนี่ย
0: ครับ
2: คือว่าเงินจากสุรลายแท้เป็นสิ่งที่แก่แล้วเฮ็ดควรคำแข็งกั้นกับเหมียน
0: นั่นเออทำไปเนาะเฮ็ดไปไปที
2: ครับ
0: ครับผม
2: คุณหลังก้มไปที่ว่าเปิดด่านซะเลย
0: ครับ
2: นี่แหละครับขอบคุณครับ
0: โอ้คนใส่พุ่มบอกซื้อบอกว่าถ้าใส่พุ่มถามว่ากำแพงป้องกันไม่เห็นเขามาเฮ็ดไปว่าซั่น2สิเปิดด้านบ่เพราะว่าเอ้าเดี๋ยวสิตอบสุดท้ายได้อาสาต่อไปครับเชิญครับ
3: ครับ
0: จากไหนครับ
3: ท่าผ้าครับ
0: ท่าผ้า
3: เนี่ยครับ
0: เดี๋ยวจะฟ้อท่าผ้านี่คือ
3: ไปในประจุนนอนทง
0: ได้ประจุนนอนทงบ้านน้องข่อยอ้าว
3: ครับก่อนอื่นขอแสดงดีใจของในส่วนบัตรธรรมของท่านประธานที่นั่งอยู่นั่นแหละครับประเด็นที่ลาอย่างนี้

0: บิดาเขาไปไทยเสงจนในไปประเทศตั้งเศษเนาะเอาตั้งต้องมาแช่เข้าไปแก้ไข
1: แมน
0: เมื่อว่านี่ผมก็ฟังว่าล้ำก่อนจนวัดบุญถึงสุนทรถึงสาวอีวันถึงเมย์บุญช่วง
1: ว่
0: าขับรถไปเปิดในประเทศทั้งกี่ฟังแล้วแก้ไอคนทั้งกี่ฟังแล้วก็จะมีตำรวจไม่ได้เนาะ
1: โอ้มันละมวนด้วยมันก็ฟังเมีย
0: คนโจนคนเผาว่าตื่นนอนเดี๋ยวมันฟังมันจบสู้ใช่ว่าดันหื่นหาดไงคือหลักเห็นแต่นี่แต่นี่คือเห็นอดีตคือเห็นตั้งแต่ไอ้ข้าวเมียผมหาบลูกย่างไอ้ทั้งฝนที่ตกว่าเห็นย่างยันใส่กินบ้านยันใส่กินบ้านเห็นแต่ต่อไปพุ่งพุ่งพูเนาะ
1: นั่น
0: เห็นจะหน้ากันเหรอแกแกปะเนี่ย
1: ไปเนี่ยไปจนไปเนี่ยไปจน
0: มันล้ำเลยผมที่ว่าเรื่องอันนี้บัดนี
1: ้ครับ
0: ท่านคำสื่อได้บัดนี้เรื่องไงน้ำมันไทยเนี่ยคุณท่อนไอ้พระบุตรแก้วตาทิพย์เนี่ยตาดีขึ้นทำเหมือนคุณแม่เ
1: จ้
0: าว่ามีมูลหกคนมีมูลกำลังสั่งฟ้องนะครับน้ำมันหายเนี่ย
1: ครับ
0: อาทิพย์ล้านหรือหกสิบล้านนี่แหละนี่ก็เข้าล่อฟังเอาครับ
1: แ
0: ต่คนไม่ปล่อยเสียร้อนหน้าเลยครับเด้อโม้ยปองที่จะเฝ้าท่อได้การทำหน้ามันเป็นประเภทนี้ใช่เฮ้าปากพุ่งกับเป็นประเภทนี
1: ้
0: การทำหน้าเพราะว่าพ่อแม่เฮ้ามาทำว่าถึงจะว่าเฮ้าพยายามบอกอันนายกย่าเปิดใจเนี่ยอันเปิดแต่ถึงมันกำลังก็ถือเ
1: ขา
0: ถือระยะนี้ย่าเปิด
1: ครับ
0: คันเปิดต้องเรื่องเงื่อนไขเฮ้าต่างมันกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาปีนี้ผมคิดว่าสิ่งฆ่ากันตามได้รัฐบาลยังไม่เปิดแผนผมยันแต่แต่ละรัฐบาลนี่ตะโกนจะไปตะโกนเขาจะไปเปิดใช่ผมยันพวกรัฐบาลมีพี่น้องอยู่ทั้งในเขมรละกันเรื่องคนพี่น้องจะของประเทศตุรกีนั่นนั่นเหี่ยวไปส่งน้ำมันให้เขาแค่เขาอันนั้นนี่เขามาแน
1: ่
0: นี่ละมันเอาเต็มมันโตแต่อันนั้นนี่เขามาแต่เจ้าเขาเสียมาพร้อมเขาตะกี้ร้องเขาก็ถือ
1: ครับครับ
0: มันเอามันก็มาล้างแสงกับมามันสำลักก็ถือ
1: เ
0: นี่ยมันแดงแท้แท้ทั้งละท่าน
1: ครับครับครับครับ
0: วันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะใบแอนมากันไอ้สะเก็ดมือไอ้เรื่องเห็นบ่เน
1: ี
0: ่ยนะบุตรประเทศไทยเฮาเอาละครับซ้ำนี่แหละ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ประจุนนนทงบ้านหนองคุยทาพระนะครับนี่เราแฟนประจำขอเชิญสายต่อไปครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับ
1: ครับจากสายครับผม
2: พอน้องเลื่อนี่ครับ
1: โอ้พอน้องเลื่อนเนาะ
2: คร
1: ับ สอนน้องเลื่อ
2: น
1: หมู่บ้านขอไฟเด้อบ่ได้
2: ฟังเงินเงินเป็นคันรับกระเป๋าจิ๋วคนใหญ่เลยเท่าไหร่ผมเล่าวันหลายครับก็ตอกเป็นของเล่าตอกออกเป็นของเล่าไอ้แต่ถึงแม้ของเล่าเพิ่มเติ
1: ม
2: ยกมือก็ได้วัดตัวลงไม่ยากเลยล่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเขาเนี่ยตะปัดเขาสารมันจะแก้แท้เด็กคนละผู้ชื่อเขาเจ้าเนาะ
1: ครับ
2: เจ้าสารเนี่ยจะเริ่มลานค่าเนาะผู้ชื่อเขาจริงเนี่ยเราเกิด
1: ครับ
2: เต้ตาที่แปลตาตาที่เจ้าที่ที่ทิพย์แล้วเขาบัดเนี่ยเขาเนี้ยนี่สิโย38นี
1: ่
2: ม
1: ัน
2: ผมชื่อของเจ้าเจ้าว่าบัตรปาร์ติการทุกเจ้าแล้วดิสีขายโลกมันเป็นเลยเป็นเจ้าเลยที่เขาขายโลกมันเป็นเนี
1: ่ยโอ้เออว้าวดีโย่เคยได
2: ้ประกาศเลยติดไปเลยว่าที่ขายเขาตามเลยขายเขาตามคือเมื่อตลอดขายที่ลูกละตอนที่ป่าเด็กมันเก่าผมถือว่าแย่เด็ก
1: สิมีคนไปซื้อสิมีคนไปซื้อบ่สิมีคนไปซื้อเพิ่นบ่คันซะหน้าเอาไปขายนั่นน่ะ
2: จะมาบัดเขาเปียกครับแล้วซื้อเขาคักซื้อเขาซื้อแท้บัดเขาตัดมาขายปุ๊บบ่มีหน้านี่มาขายแ
1: ย่แก่นี่โอ้นี่ล่ะเหมือนก้มเจ้าเลย
2: ครับ
1: สอนน้องเลื่อ
2: ยว่าทางด้านเดียร์จะที่พบผู้ต้องจะพัฒนาในการสมยุโรป
1: เนี่ยด้วย
2: ว่าจะแจ้งยุโรปเรียกปอทีเลยเห็นหน้ากระไรเดียวไม่ยังยังฟังเห็นอะไรหน้าซอยพ่อพ่อแม่มาพ่อแม่พ่อใหญ่ขึ้นมาพ่อลูกเรียกจะไหนเห็นหน้าซอยเดียว
1: ครับ
2: มันพวกเครื่องตัวมือดีเด็กหน่อยมันทำลายหลายสมองมันปิดยาจริงวะ
1: แมนแมนมีส่วนมีส่วน
2: สามปีหรือสามปีหรือเขาออกนี้จากพ่อจากแม่จากพ่อหรอที่พ่อสัมพันธ์เลี้ยงกันเลยหรอ
1: ครับ
2: ป้าเด้อันแนวว่าเด็กตอนนั้นติด มันเอาน้ำมูกเจ๊ท่านวันมันก็บอก
1: ครับ
2: มึงไหว้มันเอาจาก
1: เด็กมันเอาน้ำมูกมันก็ฟังเฮาเนาะ
2: ยังสามารถมันได้บอกไปได้เลย
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ
2: ขอ
1: บ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: นะครับขอบคุณครับสอนองเรือได้แสดงความเห็นมาขอขอบคุณครับเดี๋ยวสิเสนอสุดท้ายได้พี่น้องเขาได้ขอบคุณก่อนครับขอเชิญครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับอาจารย์สม
1: ยงโอ้วันนี้จัดเขาสายที่เจ็ดเมื่อวานขอโทษขอโทษเมื่อวานนี่บริบอกขออภัยเด้อ
3: เพราะว่าด้วยรายการนี่ก็ถือว่ารายการที่มันผมมักนะครับได้เว้าในจาน้ำเอ๋เว้าสดๆเลยมีความคิดความเห็นกับในเว้าในจา
1: ก็ยังว่าขอ
3: ท่านมีอายุแน่ก็ยังเก็บฟังรายการนี่แหละผมมานะ
1: เอา
3: ให้เขตตำบลพันธ์ทางนี้ผมมาฟังแล้วไม่ได
1: ้ครับขอบคุณขอบคุณครับ
3: คือว่าเรื่องที่ว่าผมมาคนละเครื่องนี่นะพอจะบุญหลายเอ้ยผมมามันเอายากกดผมก็เลยแบ่งใจใส่เขาน้ำเสียๆหรอกครับแมนว่าอาจารย
1: ์ครับ
3: คือแบ่งใจเขาว่าถ้าไม่ได้อยากหลายกับคนละเครื่องคือดีก็บ่ได้อันนี
1: ้
3: ฝากคุยคายาคายังจะตามขอย่างเดียวว่าย่าเอาความมักขายให้คนนะฮะไปเจอมาแล้วโอ้เจ็บใจหลายคือแต่ยื่นน้ำเดือดของไงเนี่ยแต่ว่าของปลอมเนี่ยไม่ได้มาเจอดีไป
1: แมนอยู
3: ่นั่นเราอยู่อาจารย์บิ้วนั่นแหละแอนเดรย์มาผมก็บอกว่าผู้ใดโอ้ที่แก้ไขเม็ดซีรีบอกฟังจักปิดนั่นเลยก็เลยโอ้ก็เลยว่ามันยากเนาะครับในการตรวจสอบคุยปลอมเนี่ย
1: นี่
3: แม่
1: หนู
3: ก็
1: บ่
3: ร
1: ู้
3: เลย
1: โอ้บ่ร
3: ู้
1: เลย
3: ไม่เฮาแก่มันบ่อาจารย์สมยง
1: โอ้ยบ่ให้แก่ถ้าแก่มันสิขายเฮาหรือฮะบ
3: ่แล้วมันนี่แหละมันเนี่ยแต่เฮาลําบากใจจังซี่ล่ะ
1: โอ้
3: มา
1: เนี่ยโอ้เรื่องนี้สําคัญ
3: ประเด็นเลยมื้อนี
1: ้ปุ๋ยปลอม
3: ให้รัฐบาลนี่แก้ปุ๋ยปลอมให้ได
1: ้ครับ
3: เวลาเฮาซื้อยาล้านใดนี่มันต้องมีใบเสร็จแล้วก็มีหลักฐานที่เฮาสามารถขึ้นได้นะอาจารย
1: ์แม่น
3: คนจริงเรานี่มันเฮ็ดทําลายเกษตรกรยังแรงเลยเนี่ย
1: ครับ
3: ผมมาได
1: ้ถูกต้อง
3: เพราะว่าขายของปลอมมาให้ก็เอาแก้บ่ได้ก็เอาผิดเขาบ่ได้นี่ผมมาบ่เห็นผู้ใดเอาผิดจักเถี่ยเลยเดี๋ยวนี
1: ้
3: มันแย่เลยเนี่ยเออซ้ำขายบ่มีประโยชน์เลยเอามาทั้งนั้นกับไปบ้านกันทั้งนั้นก็บ่มีประโยชน์ไม่เห็นแค่หน้าเขาเรื่องอาจารย์คิดว่าจังไรหรอกว่า
1: ครับ
3: ผมก็คิดว่ารัฐบาลเพิ่นแก้ให้มันหนักเล็กน้อยเพราะมันสิออกแบบเผินๆไปเจอก็ถือว่าลำบากไปแต่มันบ่แม่นแนว
1: แม่นถูกต้อง
3: เป็นอย่างกับตรงนี้แต่มันมีหลักฐานว่ามันมาลองมาแรงไปมาล่ามจามจ้างไปแบบนี
1: ้ครับ
3: แต่เรื่องไม่กระจ่างผมเบิ่งแล้วเพราะว่าเรื่องโกงเรื่องข้อรับชันเพราะว่าเรื่องยาเสพติดเพราะว่าเรื่องแสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นก็ว่าไปจับอยู่เล่าทั้งหลายคนมากที่อีกแล้วแสแกมเมอร์นี่ผมมาก็ได้ประเทศกับนี้หรอกพวกยืมบ่ใจนี่พวกโกงพวกยืมบ่ใจนี
1: ่
3: ล
1: ้
3: านเศษ
1: แม่น
3: นี่ผู้กู้บ้านอยู่แล้ว
1: ครับ
3: เออเป็นยังบ่ปากแหน่มันก็มาพร้อมกับพวกไอ้นั่นล่ะพวกเรื่องการพนันน่ะพวกแกมเมอร์พวกเสียงพวกไอ้สล็อตแลกนี่อุ๊ยหลายเด็กรุ่นใหม่นี่เล่นกันครับบ่เฮ็ดเนี่ยหน้าบ่เฮ็ดซอยพ่อแม่ดอกหาเงินง่าย
1: ม
3: ันฉลาด
1: ครับ
3: เด็กรุ่นใหม่ฉลาดแบบนี
1: ้แม่น
3: มันบ่ฉลาดคิดต้นรุ่นเก่า
1: เออ
3: ตับไปตั้งน้ําได้กินนี่ล่ะผมมาเช่าหน้านี่มันยังพอใหญ่พอสีรอดหน้าก็ล่ะว่าเอ้พุ่มล่ะว่าบ่มีคุณค่ายังไงแก่การนั้นเลยพอใหญ่ใจแล้วก็เป็นชาวนาก็บ่มีอย่างให้เล่าเลยมีเป็นใส่เข้ามาชาวนาอะไรกัน
1: อ
3: ือโอ้ยโหแล้วก็ขับแกตัวพอใหญ่ใจแล้วครับเนาะจอจานเป็นขอให้ไปสู่สวรรค์ท่านป้าพุ่นเด้อพอใหญ่ใจชีวิตของเขาจังซี่ล่ะ
1: ครับ
3: อือจะสู่แค่เมื่อตายครับอาจารย์ครับผม
1: โอเคครับนี่พอใหญ่จันจังเพื่อแว่งหน่อยรอบเป็นผู้แสดงความคิดเห็นด้านการเกษตรจากหัวใจของซอยชาวนานี่แหละครับพี่น้องครับชาวนาของเกษตรกรเนี่ยเราก็บอกว่าปุ๋ยปลอมเนี่ยมันจะได้ยังค่อยพอมีการดำเนินการค่อยปล่อยขึ้นมาจังซี่อันนี้เราบ่ถือครับเอาสายต่อไปครับค่อยสรุปกันสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับท่านผู้เส
1: ื่อ
4: คร
1: ับ ครับจากไหนน้อนี่
4: ผมต่อรักย
1: อโอ้
4: คือที่เขาแต่ลืมเงินที่เขามีปักดามีใกล้กำหนดนะที่ผ่านมติครม.นะ
1: ครับ
4: ที่จะให้ศาลวินิจฉัยว่าที่บ้านบ่ผ่านนะที่เขาบอกว่ามาเงิน 2,000 3,000 เนี่ยกระซังเนี่ย
1: ครับ
4: ยังบ่ทันได้ยังบาทก็สกว่างสิ
1: แม
4: ่นบ่ทันได้ยังบาทบ่ต้องไปคือต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีออกมาก่อนว่าคือบ่ผิดก็คือเขาก็สิได
1: ้ เขา
5: ก็ดีง่าย
1: แม่น
5: เพราะว่าคนละครึ่งกระทางคนละพันกระทาง
1: ถูกต้องถูกต้อง
5: แม่นพ่อท่านครับเน
1: าะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
5: เออถ้าคนเศรษฐกิจเขาว่าเขาว่าเออเขาว่านั่นโมเมนต์เนอร์เขาว่าต้องฟังละเขาไปยื่นตีแต่เขาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ปปช.เนี่ยพอตีว่ามันผิดระเบียบบอที่ออกมาเนี่ยบางท่านว่าเอาสมัยก่อนแต่ที่รัฐบาลก่อนคือไม่ได้ยืมที่ให้เป็นเมื่อนท่านประยุทธ์โควิดยืมผมไม่ได้หน่อยนะท่านนะเป็นล้านนะ
1: ครับ
5: ครับเตี่ยวมาเนี่ยเป็นล้านท่านประยุทธ์เนี่ยยืมหลายผมู
1: ้ครับ
5: เดี๋ยวไม่เอาคนละห้าพันในจำได้ป่ะเอ้ยนาฬิกาเขาต้องจำได้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นโรคระบาดที่ขนาดวัดเนี่ยผมมีหม่องเผา
1: ครับ
5: นะครับแต่น้ำมันคาน้ำมันตุนพระวงวัดไอแต่เมนเนี่ยจนเอียงอายุเทพจนพังนะเพราะมันห้อนเกินปริมาณในการใช้งานแต่เนี่ยเขาต้องคำนึงบุญยอดทั้งหลังครับไอ้เงินตรงนี้เนี่ยมันเว้าเป็นภายในเนี่ยคุณก็เสียเดี๋ยวพันสองพันเขาเราก็สร้างเนี่ยยังบ่ทันได้จะบาท
1: เ
5: ขาวางที่รถบ่ทันได้จะบาทให้ศาลวินิจฉัยเสร็จแล้วเมื่อศาลว่าผิดระเบียบเรื่องยกคำร้องเนี่ยคือยกคำร้องบ่ทันนั่นเขาได้แท้เขาได้เงินแท้แต่ว่าการที่เดี๋ยวมาใส่ใจแบบใดเนี่ยอันนั้นคือโอกาสข้างหน้าใจพันหนึ่งหรืออาจจะคนละครึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งการซื้อปุ๋ยไอ้ท่านเป็นระดับพร้อมท่านกระดาษที่รู้นะครับท่านขออนุญาตว่าไอ้ปุ๋ยปลอมเนี่ยไปซื้อร้านไหนเนี่ยฟ้องเจ้งใช่ไหมครับตายคืนน่ะรู้ไอ้ผู้ใดฟ้องผู้ใดเกิดเด็ดออกร้านนั่น
1: คร
5: ับ แต่ว่าเขาบอกว่าฟ้องเดี๋ยวนี้ทนายอยู่ก็ยื้อซ้ำกันนี้เขาก็ไปหากันไม่ต้องเสียเงิน
1: ครับ
5: ถ้าไปขอความฟ้องคนจนก็ได
1: ้
5: ตายเหลือเราท่านเนี่ยผมเคยโดนแล้วผมเอาไม้จากพยาบาลบ้านผมเนี่ยผมแกะกระสอบนึงผมไปว่าผมไปถามแล้วแล้วจะเอายังไงผมถามอ่ะต้องยกมือไหวผมนะครับพยาบาลจะเอายังไงเอาไม้ในบ่อเบิ้งดิผมถามอ่ะนั่นเองแต่เขาบอกว่าเอายังไงจะเอาขึ้นจบเท่านั้นเองครับว่าคือเราถามจะเอายังไงถ้ารับผิดก็คือจบกันไป
1: ครับ
5: แต่ว่าอย่ามาหลอกกันอีกเพราะนั่นเอง
1: ครับ
5: ฉะนั้นให้มันจบไปเป็นเรื่องๆแต่กับคนบ่กล้าต้องกล้าว่าเราต้องกล้าเฮ็ดพร้อมนะครับ
1: ครับ
5: มันจะมีผลเพราะมันกล้าว่าเราบ่กล้าเฮ็ดเด
1: ้
5: มันต้องกล้าหรอกกล้าเฮ็ดเด
1: ้
5: ครับมันเป็นโอเคขอบคุณหลายๆคร
1: ับขอบคุณครับโดยดอกกระเจียวนะครับแฟนรายการเฮาขอบคุณนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์เอาสิได้สรุปทีหลังนะครับเมื่อพี่น้องได้ฟังรายการจะไปเลยมาจาก10นาทีผมจะขออนุญาตสรุปครับสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับ
6: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับผม
6: กับผมเปิดซีนหน้าทั้งวงเง
1: ิน ได้ครับโอ้ไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยฮู้จักแล้ว
6: ครับง่ายแ
1: ค่ๆก็ตัว
6: วันนี้มื้อวันนี้ผมก็สิเว้าเว้ายาวดอกผมมีโอกาสเข้าไปงานศพมื้อวันก็เลยพูดแล้วก็เลยขอโอ้ไปเตรียมเข้าบ้านตัวซั่นดีแล้วดีแล้วค่อยก็สิเว้าเพราะว่าเจ้าเป็นคนโพตำบลวงเงินทั้งเฮานี่เจ้าเป็นผู้บ่าวแสงเขา
1: แมน
6: เออจะฟังโย
1: ครับ
6: คือปัญหามันเป็นยังสี่เดี๋ยวเขาเนี่ยเตรียมเอาเนี่ยผู้ข่อยโน้ตท่านนี่จนนี่ก็ได้เงินนี่ยังจักบาทน้ำรัฐบาลจะจังไหนแต่ผู้ข้าเจ้ารวยๆอยู่บ้านโอ้รถใช้รถแท็กเตอร์นี่ได้ทั้งผัวทั้งเมียคุณจะกลุ่มฝากเจ้าไว้ฝากให้เขาเนี่ยด็อกเตอร์สมยงเราเอาเนี่ยเด้
1: อ
6: ฝากตัวสอนเนี่ยเป็นอย่างคือเอาเนี่ยแค่เป็นอย่างตั้งเวลากฎหมายเอาทะเบียนให้ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
1: ครับ
6: องค์ที่เป็นเนี่ยกติบดีตีผู้ใครก็บ่มีจังซั่นจังซี่เว้าก็ผมหลายคนเฮ็ดได้ครับ
1: โอ้ครับ
6: เองล่ะผมก็เลยฝากไว้บาดนี้คือผมก็เลยว่าเรียงสอสอที่ปรึกษา8คนสมัยตะกี้สมัยสุวิทย์แล้วเป็นมันบ
1: ่ครับ
6: พอใหญ่มีเสี้ยนพอแล้วเนี่ยคนสุบอำเภอใดใดเล่าสิลุงไม่เก่งขาสันแท้มัดแอวใส่เสียแดงเด็ดเล่าที่พ่อในที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านเลยอำเภอที่ผู้ใดที่เห็นหยังโครงการหยังเสนอมาหาผมผมตียืนให้สอสอเพิ่นบัดนี้ซุ่มสอสอรุ่นใหม่นี่แปดคนนี่ผมว่าเห็นหน้าเห็นตาเห็นเบ้าเลี้ยงผู้บ้านเดือดร้อนเลี้ยงหยังนี่ก็เป็นหยังจังโอ้ว่าปากแน่ผมก็เสียดายนั่นนี่เลยครับ
1: ครับ
6: เอาเท่านี้ครับบ๊ายบายหลายท่านประจําสวัสดีครับ
1: โอ้พ่อใหญ่เตรียมตำบลบัวเงินนะครับอำเภอนำพ้องใช้ยาปวดซีนอนหน้ากันนี่ก็ได้โลกน่าคิดเลยครับเอาสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับอ้าวบอทันมาอ้าวบัดนี้ก็สิขออนุญาตนะครับรอพี่น้องว่าพ่อใหญ่เตรียมเราบอกว่าสส.8คนนี่ บ่เห็นออกไปรับเรื่องเล่าจากชาวบ้านเลยบ่เดือดร้อนอีหยังว่าซั่นแล้วเปรียบเทียบสมัยท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณจิตติในคนขอนแก่นนู่นนี่แหละครับเรามีพ่อสุพญาพิเชียนขายกระย่างผมรู้จักอยู่ผมรู้จักดีแล้วส่งไส้ส่งขาสันคือพญาเตรียมเว้านี่ล่ะฟังพญาเตรียมเว้านี่เราไปเวลาประชุมผู้จัดการกับนั้นหรือประชุมใส่เราสิไปเว้าว่าจะเสนอโครงการนี้จะเสนอหยังให้ยื่นเข้ามาเพื่อที่สิได้เสนอสสเพิ่นนี่นะครับเออเนี่ยนะครับนะพญาพิเชียนนี่ครับนี่ผมก็ค่อนข้างที่สิเห็นสอดคล้องกับพญาเตรียมได้ว่า8คนนี่ป๊าดโธ่มันก็พูดสะดอกผมมานี่อันนี้ผมส่วนตัวผมนี่นี่ผมเห็นด้วยกับหมอบ่ลงมาน่ะเหลืออยู่3เอาเงินอีก5คนนี่นะครับเอาไปให้กับผู้ป๋อบางผู้สูงอายุผู้ต่างๆนี่นะครับที่เพิ่นเป็นป๋อบางนี่ผมว่าสิเกิดประโยชน์นอกนั้นสิทธิของสสเนี่ยบ่แม่นที่มีสสไอ้ที่ปรึกษาหรือว่าเลขา8คนเนี่ยครับพี่น้องยังมีสิทธิทั้งด้านกฎหมายในระหว่างเปิดสมัยประชุมนี่สสสิรับนะครับคันประธานสภาบ่ให้จับกุมคุ้มครั้งนี้บ่ได้จับบ่ได้มีกฎหมายให้นอกจากนั้นแล้วครับการสินั่งเครื่องบินหรือว่าเฮาสิยินว่ามีเงินกองทุนมีเงินค่าอาหารมีเงินสวัสดิการตรุกต่างๆนี่นะครับมีเงินบำนาญคือราชการนี่นะครับจนว่าตลอดชีวิตเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าคุณอาสาเขาไปแล้วนี่นะอาสาเขาไปแล้วนี่เป็นยังจะคอยสิมาเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ผมถามว่าเอาคันสสอยากได้สิ่งเหล่านี้ลองเบิ่งถามดูครับเอาผู้ใดอยากได้สิ่งเหล่านี้อย่าเปลี่ยนผู้แทนว่าซั่นคันบางคนเสนอก็มาผมขอผู้ซอยแค่3คนแล้วว่าซั่นสิทธิต่างๆเอาเท่าที่จําเป็นเงินบำนิดบ่นั้นยกเลิกเลยครับเงินจังสิคันวางสิเอาผมคิดว่าคนอาสาสิเข้าไปบ่หน่อยเด้1นั้นกับผมล่ะผู้นึงสิเข้าไปคันเพิ่นให้เข้าไปคันวางสิบ่เอาครับอยากเป็นเด้อยากเป็นเราจะไปเรียกนอนเรียกร้องนี่เอาเงินภาษีประชาชนมาอุ้มเจ้าของยังไงอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเฮาดูแล้วก็คิดนะเฮาคิดหนักอยู่เด้ขนาดให้เงินพี่น้องแค่คนผู้สูงอายุ 1,500 หรือ 3,000 ก็ยังให้บ่ได้เนี่ยโอ้คนพิการให้ 1,000 หรือ 1,500 จังซี่แล้วบัตรคนจนให้จังซี่นะครับผมว่ามันต้องมาเบิ่งปอบางซุ้มเรานี่ไอ้พวกผู้ตอบผู้แทนเขามีเงินอยู่แล้วส่วนเขาจะได้เข้าไปพี่น้องคิดว่าเขาเอาเงินมาได้ใส่เขามีอยู่แล้วสมมติอยากอยู่หน้าเสากินค่ำเนี่ยเท่าๆให้หายกินยังบ่เปลี่ยนนี่ครับขอแค่พันหาได้ 3,000 นี่คนพิการเอานะครับขอเพิ่มคนเกี่ยวกับบัตรคนจนขอเพิ่มเนี่ยมันค่อยซอยได้ถูกต้องครับพี่น้องที่เคารพผมขออนุญาตนะครับผู้ที่เขามาแสดงความเห็นมื้อนี้สายแรกก็คือคนนอนหน้าชัยภูมิอันนี้สายประจำเมื่อวานนี่ก็โทรมาเมื่อเช้านี่ก็โทรมาส่วนตัวเด้เออผมก็บอกไปแล้วแล้วถามเบอร์ดร.อวยชัยว่าถ้าเบอร์ใดว่าซั่นผมบอกแล้ว0880340664นี่บอกไปแล้วเด้อก็โทรไปนี่คือกันครับว่ากฎหมายเนี่ยถึงบ่มีกฎหมายออกมารองรับในว่าราคาเขาเท่านั้นเท่านี้นะครับเอาไปมีแต่พ่อค้าซื้อเอาขายเอาซื้อนั่นซื้อเท่านี้นอกแก่นั้นเจ้าเขาเจ้าชื่นเขาเจือปนสารพัดสิทธิเพื่อจะเปรียบเท่าหน้าครับเราบอกว่าเขาเล่าเดียวไปนะครับรถแรกว่าดีมากเขาเจ้าดีมากรถที่สองว่าดีว่าสันเอาเห็นไหมครับพี่น้องที่เคารพเดี๋ยวนี้ความเข้มข้นของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการสิไปรักษามาตรฐานของคุณภาพเขาให้กับพี่น้องเช่าให้ชาวนาครับลงสีต่างๆหรือว่าร้านซื้อเขาต่างๆนี่บ่ใครไม่หลายไปนะครับพี่น้องที่เคารพเวลาเจ้าหน้าที่ไปเขาก็ปรับให้มันมาตรฐานเวลาเจ้าหน้าที่บ่ไปผมว่าบ่ๆนี่แม่นทั้งเบิดได้กับบางที่อาจสิปรับกงตาสั่งพี่น้องเขาก็บ่รู้จักมันคือไม่คิดไปทั่วนะครับจังคิดจังซี่เพราะนั้นแล้วพญาคนนอนหน้าสยภูมิเนี่ยบอกว่าเพียงบ่ออกกฎหมายบ่ร้องรับแน่ว่าซั่นเออเราก็คิดได้เด้อครับเคยมีสสอีสานพี่น้องที่เคารพเมื่อสมัยตั้งแต่ในต ตียงสิริขันในทวินอุดมนี่บอกอดีตนะเคยคิดได้เสนอการออกพระราชบัญญัติเข่าขึ้นมาในการเรื่องราคาหรือยังสิล่ะครับออกมาเคยมีสสอดีตสี่คุณพ้นอีสานที่ถึกยิ่งตายนะครับนายทวินอุดมนายเตียงสิริขันในยังนี่แหละนะครับถึกฆ่าตายเคยมีคนเสนอนะครับอันนี้คือบอกสู่พี่น้องฟังสายที่สองผู้ใช้บุญหลายนี่แล้วก็ห้ามห้อนนะครับสสเนี่ยนะครับเลือกเขาไปแล้วนี่คือบ่เห็นใจนะครับคนทุกคนอยากคนเฒ่าคนแก่แน่ว่าสิเพียงบ่คิดหาทางซอยเหลือเนี่ยคนละเคิงเนี่ยเราบ่จักได้คนละให้ก็ให้มาโหลดซั่นว่าให้เลยได้ยากน้ำลายว่าสิ นะครับเราก็แสดงความเสียใจกับพ่อแม่ใจบันบึงคิมนี่แหละครับเราตายไปในการเราโทษเขามากผมงงว่าจะขันมันคุ้นสุวิทย์นะครับบ่มาบอกผมบ่งจักเด้ผมก็ว่าฮะผมก็แปลกใจเอ๊ะพ่อแม่ใจปกติเราสิบอกว่องเข้ามานะบ่เห็นบอกแต่เราไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้วนะครับอันนี้ไอ้เราไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าส่วนคนนอนทงบันปิดอำเภอเมืองขอนแก่นนี่แล้วก็บอกว่าคือกันครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มมาจากพันหนึ่งก็ได้ว่าสันดีก็เพิ่มมาเท่าไรก็ได้จากพันในระหว่างไปนะครับแต่ถามกู้ว่าแล้วบอกว่ารัฐบาลก้อนๆคือบริกู้เงินแจกเป็นรัฐบาลแพ้ท้องท่าแพ้ท้องท่านนี่นะเห็นเมื่อว่าบริกู้ว่าสันก็คือสอดอดอกเกี่ยวว่านั่นแหละครับความจริงเป็นกู้ครับกู้มาถูกรัฐบาลตั้งแต่พลเอกประยุทธ์สมัยช่วงโควิดก็กู้ให้กู้มาหลายกว่านี้ครับกู้มาหลายกว่านี้เพราะยังครับเพราะว่ามันเกิดวิกฤตเนาะโรคโควิดนี่มันเกิดไปทั่วประเทศเอามีสายเข้ามาบ่เอ้าสายสุดท้ายเช่นครับแป๊บนึงนะสวัสดีครับผมสุดท้ายสายที่10เอ้า
7: พี่ครับขอเสริมสักนิดหนึ่งได้ไหม
1: จากไหนครับเนี่ยโทษที
7: จากขอนแก่นเราพี่ครับ
1: ขอนแก่นเนาะเชิญเลยครับผมสั้นๆนะ
7: ครับก็น่าสงสารอยู่ดีก็ข้าไม่ดีก็ข้าอยากจะทนพูดไปสักคำนี้ท่านวินิจฉัยมีสอสอมาเองนะฮะแล้วก็จะมองดังเรียนมาสารคามกับอินทรีย์
1: ครับ
7: แต่ว่าพวกนี้วันที่4 มีนาคม 2492แต่เขาโดนจับแล้วก็เปิดประจานเงินจำเอาไปยิงยิงเฉย
1: ๆครับครับครับ
7: เขาว่าอยู่คนเขาว่าอยู่ภาคอีสาน
1: ครับ
7: แล้วก่อนเขาจะแบบยังไงกันแบบอาจจะเป็นญาติๆหรือเขามองเราลบไม่ใช่ปวดแต่ก็ผู้ข้าวตายที่ตุ้มยิงตายเหมือนกัน
1: ครับ
7: น่าสงสารจริงๆ
1: ครับผม
7: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอโทษด้วยนะครับผมเวลาหมดทีนี้นิดหนึ่งครับจากชัยภูมินี่ก็เว้าถึงเรื่องขมิ้นกำแพงเฮ็ดขมิ้นเฮ็ดไปว่าซั่นนะครับแต่สิเปิดด้านบ่นี่ผมฟังนายกสัมภาษณ์นะครับเป็นว่าเฮ็ดเป็นบางส่วนแล้วส่วนที่มันตกลงกันได้ส่วนว่าด้านนี่เพิ่นสัมภาษณ์อยู่ฝรั่งเศสบอกว่าบ่เปิดได้ล่ะบ่ทันเปิดว่าซั่นนะเพราะฉะนั้นประจนนอนทงอันนี้ก็แสดงความยินดีนะครับเราฟังหมอลำบุญสวงหมอลำต่างๆโอ้เพราะฉะนั้นประจนนอนทงบ้านน้องคุยนี่แล้วก็นะก็ฟังหมอลำคือกันผมก็มักหมอลำครับแล้วก็บอกให้ฟังว่าน้ำมันที่หายไปนะครับหา10กว่าล้านนะครับไปจังใดเพิ่นเขาติดสอบอยู่ว่าซั่นก็แม่นคนเรานั่นล่ะครับด้านคือแซงท่านเปิดครับพี่น้องที่เคารพอันนี้คือผู้ใหญ่ประจุดน้องทุ่งเราเป็นห่วงส่วนสอนองเรือนี่นะครับก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีทั้งสสสวคันสิออกมาให้เพียง10บ่ได้แล้วก็ว่าไปครับอันนี้ก็เราก็บอกใส่ง่ายว่าเราบอกว่าความคิดเราอ่ะสสกับส่วนมากคือรัฐบาลสวกับเป็นคนรัฐบาลคันออกกฎหมายมาให้เอาเงินให้กับคนสูงอายุนะครับพันหาได้ 3,000 นี่นะครับเพียงสิเฮ็ดบ่ได้คันสิเฮ็ดแม่นกันนี่ก็แม่นของเราครับเรานี่ซื้อเขากินเพราะฉะนั้นสอนองเรือนซื้อข้าวสารข้าวสารราคาแพงเขาเปลือกราคาถูกอันนี้เป็นมาแต่ใดพี่น้องมันเป็นทั้งสนะกันเป็นข้าวเปลือกไปขายข้าวเปลือกราคา1ไปขายข้าวสารบนซีเป็นข้าวสารแพงกว่ากัน3เท่าอันนี้เราบอกว่าให้ซะหน้าซีมาขายได้บ่ว่าซั่นโหยนะครับเอากันได้ก็ดีนะครับส่วนมากมันก็ได้แต่เว้าเอาพญจันทร์นี่จากแว้งน้อยนี่ก็ เราก็เอาผู้ละเครื่องก็เอาสมาธิได้มากสำคัญคือปุ๋ยปลอมปุ๋ยปลอมนี่ขนาดว่ามีมาตรการเข้มแข็งลงโทษนะครับมันก็สิทำให้ชาวนาปลอดภัยขึ้นมาสั่นต่อดอกกระเจียวแล้วก็ได้บอกว่าคันนั่นฟ้องได้แมนครับมันมีความผิดทางอาญาพร้อมครับความผิดให้แจ้งความเลยเดี๋ยวเอาหลักฐานไปแจ้งความเลยอันนี้ผิดอาญาครับนี่ดอกดอกเจียวแล้วก็เสริมขอมาเนาะส่วนว่าพญาเตรียมนาฬิกานะครับมาจากเมืองกระถามเรื่องว่าเป็นยังคนจนเนี่ยจังคอยบ่ได้บัตรคนจนคนรวยยังเป็นคอยได้บัตรคนจนนี่มันอยู่ที่การคัดเลือกนะครับมันอาจจะมีขอบคุณมาถึงเพิ่นเฮ็ดไหมครับตอนนี้เพิ่นเฮ็ดไหมพี่น้องเพิ่นเฮ็ดไหมเด้อแต่ก็มีก็เห็นว่าที่ปรึกษาสส8คนได้เห็นออกไปรับเรื่องเล่าเท่าไหร่มันแล้วก็บ่เห็นด้วยว่ามีผู้ซอยสส8เวลาหมดครับพี่น้องที่เคารพขอขอบคุณทุกท่านนะขออภัยที่เขาร่วมบ่ได้บางท่านขอลงบ่ได้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
9: กรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดมีที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแคจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าถุมป้าไถขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
11: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
12: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
13: ซึ่งครอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขิดย้อมคราม
12: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชวนันท์มาลีรายงาน
11: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
14: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานโอกาสนี้จะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำอย่างและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
15: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
14: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อนเพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
16: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
11: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
17: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่อ อาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
11: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
18: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าได้มีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีอีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์การให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
19: นายธนิตปันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมจึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
20: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความเล่มนครแล้วก็ผู้ว่าราชการเล่มนครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการเล่มนครแล้วก็สมาชิกความเล่มนครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องด้านกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
19: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้โดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปัสสิริเขมังกโรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายพัสตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องทายธรรมและถวายพระตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายทานดอกไม้ธูปเทียนแพและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทวิสาปทุมมารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
22: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
23: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหล ไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพลุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
5: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
6: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847 ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย มีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัสไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
7: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหม

0: ยิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟลาเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่ง

0: งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเฮดเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันฟูน้อย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒน์เสรยานนท์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
1: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาร์ฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ13และ12ต่อ15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15ต่อ6และ15ต่อ10ตีเสมอเป็น1ต่อ1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14ต่อ13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14ต่อ14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ส่งผลให้ปัตตานี FCสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วัศพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดี มาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้ชครับถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
2: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมก็มีโค้ชแบบนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศน์ได้ดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่นี้ไปนะครับ
0: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5-0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันวันสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังเรดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99 ต่อ1150 กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยอะออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาวนอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าเพิ่นเด้อ
4: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก
11: ่
10: น
11: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ
14: ครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณนะครับเสียงชุมชนคนอีสานจะเป็นช่วงของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นพบเกษตรกรและข่าวสารจากสภาเกษตรกรแห่งชาติวันนี้กับผมสุรศิษฐ์เทียนพรมนะครับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกับพี่กำนองทั้งสวท.ขอนแก่นในรายการสดอีกครั้งหนึ่งครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และก็ AM 621กิโลเฮิรตซ์พร้อมทั้งนะครับส่วนของ Facebook ของสปท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับในส่วนที่ท่านผู้ฟังและพี่น้องนะครับที่รับฟังรายการยุคขณะนี้นะครับจะติดตามทั้ง3ช่องทางเองก็ดีทั้ง AM FM นะครับ Facebook ของสปท.ขอนแก่นในรายการสดก็ดีนะครับที่แม้กระทั่งของเว็บไซต์นะครับ www.radio.com นะครับขอนแก่นติดตามตรงนี้ก็ได้นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่พี่น้องเฮาได้มีขอสอบถามจากของคราวที่แล้วเองก็ดีจากการลงพื้นที่ก็เป็นประเด็นที่นะครับต่อเนื่องจากของสถานการณ์ที่ได้เกินไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับก็เอามาเชื่อมโยงต่อเนื่องเนื่องจากว่าส่วนนึงเดี๋ยวจะถ้ามีเวลานะครับจะมีอีกส่วนนึงที่จะวิเคราะห์และก็นําเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ขณะนี้เองก็ดีนะครับมาทบทวนกันนิดนึงครับหลังจากที่นะครับช่วงที่มีการฝนตกไปเองก็ดีนะครับแล้วก็มีการที่ทิ้งช่วงไปฝนตอนนี้นะครับมันก็จะกลายไปว่าแทนที่จะนะครับมีโอกาสเข้ามาทั้งขอนแก่นเองก็ดีนะครับมันก็จะลบออกไปทั้งชัยภูมิไปทั้งโคราชถ้าจังซี่ก็หมายความว่านะครับในส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้รับผลกระทบก็คือฝนบ่ได้ตกอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นอีกนะครับกลายเป็นเร่งปกติธรรมชาติว่าพี่น้องว่ากับเรื่องธรรมชาติแต่ว่าคำว่าเป็นธรรมชาตินี่ก็หมายถึงคำว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อท่านผู้ฟังและนะครับพี่น้องโดยเฉพาะภาคการเกษตรเองก็ดีซึ่งและนี่นะครับที่ผมต้องย้ำนักจำนาแกหมายความว่าการเตรียมตัวที่ประเทศไทยมีแนวโน้มเรื่องของเกิดฝนทิ้งช่วงหรือฝนลดลงนี่แหละครับแต่สิ่งที่ว่าบางพื้นที่อาจเผชิญปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและพื้นที่นอกเขตเฉพาะท่านสำหรับปีนะครับฤดูการเพาะปลูกและฤดูฝนของปีหกเก้าเนี่ยสิ่งที่ต้องย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันสัปดาห์ข้าที่แล้วว่าฝนน้อยลงนะครับบ่ได้แปลว่าหมายความว่าน่าไว้ใจน่าไว้วางใจซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของปลายพฤษภาท่วนกันนิดนึงครับอันนี้คือพฤษภาเนี่ยเขาสู้ช่วงที่สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4กับสู้ปลายพฤษภาเดือนกลางมิถุนายนเนี่ยประเทศไทยนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็จริงนะครับในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับก็มีโอกาสฝนตกหลายเอาว่าฝนตกหนักก็ว่าสั่นไปถึงค่อนข้างฝนตกหนักเพราะสิ่งที่มันเกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่ในส่วนของทะเลฝั่งอันดามันที่ผมบอกไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าตรงนี้มีโอกาสฝนตกหนักแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่ขยับนี่พฤษภามิถุนาไปต้นไปช่วงของมิถุนาอีก2เดือนข้างหน้านะครับกับมีทุนาถึงต้นกรกฎาคมเขาเห็นว่ามันจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ฝนลดลงนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวของฝนบ่ดีอาวสันกระทบภัยกระทบภาคการเกษตร นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นป้อนเป็นช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดก็คือถ้าโดยภาพรวมนะครับท่วงอย่างนี้หนึ่งก่อนที่จะเชื่อมโยงว่าเขาจะวางแผนการผลิตจังใดของภาคการเกษตรถ้าในช่วงของต้นประมาณสองปลายมิถุนายนนะครับพฤษภานี่สัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่ก็ถือว่าปลายพฤษภาแล้วแต่พอมามิถุนายนนะครับตีกาไปมิถุนายนกรกฎาแล้วมันขยับอีกสองเดือนนะครับสองเดือนก็สิงหากันยาเป็นช่วงที่ฝนตกหลายที่สุดหรือตกหนักนะครับของฤดูกาลของปีหกเก้าแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันมีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนย้ายเข้าใกล้ประเทศไทยอาจมีพายุเข้าประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกอันนี้ย้ำอีกนิดนึงนะครับจะได้เป็นข้อมูลที่นะครับพี่น้องเขาบางทีฟังรายการข่าวที่แล้วนี่นะครับอาจจะจำได้แน่ไม่ได้แน่ข้อหมายก็คือว่ามันมีโอกาสเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่ามันไหลหลากนะครับน้ำล้นตลิ่งซิ่งแล้วนี่หมายถึงว่าข้อที่อยู่ไกลพื้นที่แหล่งน้ำเองก็ดีนี่คือเป็นการเตือนขณะเดียวกันนี่นะครับสิงหากันยาไปสู่ก่อนที่จะไปสู่ของช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเป็นเรื่องของต้นตุลาเนี่ยช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือส่วนของภาคเหนือและภาคอีสานของเฮาเนี่ยนะครับก็เอิ้นว่าเริ่มมีฝนหน่อยลงนะครับอากาศก็เริ่มเย็นอันนี้เป็นเรื่องปกติตามฤดูกาลแต่ว่าภาคตะวันภาคเอเตาภาคกลางนะครับนอกจากภาคเหนือและภาคอีสานแล้วไปสู่ของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยจะยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนี่นะครับแต่ขณะเดียวกันในช่วงปลายฝนเนี่ยนะครับคือช่วงตุลาที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยกับอีกฝั่งนึงของประเทศไทยก็อยู่ภาคใต้นะครับฝั่งทะเลอันดามันของหลายคนอาจจะงงว่าอันดามันกับอ่าวไทยอยู่ยังไงก็หมายถึงว่าคือประเทศไทยมันมีอยู่2ฝั่งนะครับทั้งภาคใต้มีทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พื้นที่ฝนก็จะเค้าเอ่ยว่าตุลาเนี่ยมีฝนหลายนะครับอยู่ฝั่งอันดามันนะครับถ้าฟังทั้งอ่าวไทยอยู่ทั้งชลบุรีนะครับถ้ามองอย่างนี้พี่น้องสิเข้าใจไงนี่ฟังเอาไทยอยู่ทั้งนี้นะครับก็เอ่ยว่าฟังอีกฝั่งนึงอยู่ภาคใต้ก็ฟังอันดามันทะเลอันดามันนี่จะมีฝนหลายขึ้นของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เอ่ยว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมันจะเข้ามาแล้วเฮ็ดให้ของคนกระทบภาคใต้นะครับมีปัญหาแต่ขณะเดียวกันนี่ฟังเอาไทยนี่มีปัญหาบ่มีก็เอ่ยว่าฟังเอาไทยก็จะได้ผลกระทบจากของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับภาคใต้เลยนะครับฟังภาคใต้ซึ่งก็หมายถึงว่ามันอาจเกิดเรื่องของพายุบัดน้ำท่วมน้ำหลากนะครับตรงนี้แหละครับเขาเอื้อมมาสิ่งที่ผมถึงทายไว้ในรายการของเข้าที่แล้วคือว่าโลกกำลังส่งสัญญาณอีหยังที่มันปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นนี่ปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับหรือลานิญาเองก็ดีมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่นะครับหลายคนนี่นะครับจะต้องจับตาและให้ความสำคัญเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเอลนิโยเนี่ยมันส่งผลต่อผลกระทบก็เออว่ามันส่งผลกระทบและสั่นคลอนต่อฤดูฝนของไทยของไทยเอาลงประเทศไทยนะครับถามว่าทั่วโลกกระทบว่ากระทบเช่นกันแต่ว่าเขาโฟกัสกลับมาอยู่ที่ประเทศของเขาเพราะอากาศที่ก็ต้องกลายเป็นเรื่องของชีวิตของทุกคนมันก็จะมีผลที่ผมถิ่งทายไว้รายการของข่าวที่แล้วว่าแม้กระทั่งเรื่องของฝุ่นหมอกควันPM 2.5 ที่มันมีเฮาเหลียวไปเห็นหรอกครับแต่มันมีผลกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งแล้วนี่ถ้าผู้ใดบ้านที่อยู่ใกล้นะครับโรงงานโดยเฉพาะของยกตัวอย่างของบ้านผมเนี่ยอยู่หนองเลื่อเนี่ยอยู่ไกลโรงงานน้ำตาลเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันในเวลาช่วงฤดูหีบอ้อยยกตัวอย่างให้เห็นตรงนี้มันยังมองเห็นว่าควันฝุ่นนะครับออกมาเนี่ยมันมีควันฝุ่นออกมาเลยตากผ้าบ่ได้ครับตากผ้าบ่ได้เพราะยังเพราะว่าฝุ่นละอองทั้งหมดนี่นะครับมาจับยุติเล่าผ่าอยู่ตับที่ผ่าที่ตากไว้เนี่ยนะครับดำมัดซึ่งนั่นเนี่ยนะครับก็เออว่าฝุ่นที่มันมองเห็นได้แต่ที่มันมองไม่เห็นเนี่ย PM 2.5 ที่มันจุดอะไรของไมคอนอะนะครับตรงนี้มันเป็นทั้งวิชาการแต่พี่น้องเขาว่าต้องเข้าใจตรงนั้นหรอกแต่ให้เข้าใจว่ามันมีผลกระทบต่อปอดแต่ขณะที่สิ่งที่มันมองเห็นก็มีผลกระทบต่อปอดก็ระบบของการหายใจของเขายกตัวอย่างสินะครับอันนี้ก็เอ่ยว่าเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบของปอกควันฝุ่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเวลาเขาสุมไฮอ้อยสุมไฮมันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งต่อเฟี้ยงต่อฟางบ้านเขาเองก็ดีสิ่งเหล่านี้ถามว่านะครับมันจะมีผลกระทบเช่นเดียวกันแม้กระทั่งเวลาเขาดังไฟนะครับเขาก่อไฟดังไฟก่อไฟนะครับอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่บ้านก็แล้วแต่เขาใส่พวกเตาทานหรือเตาหนักฟื้นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ถามว่าห้ามได้บ่ห้ามบ่ได้มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะครับถ้าต้องบ่ได้ใช้เตาไฟฟ้าก็ต้องเตาถ่านก็ต้องเตาฟืนแม่นบ่ครับแ ส่วนอีกบางคนก็ใส่ปั๊บในเรื่องของเอาพวกก๊าซธรรมชาติมาเป็นเรื่องของใส่เตาแก๊สด้วยสินะครับบางคนก็สร้างขึ้นเองก็ได้นะครับอันนี้มันมีทางออกแต่ขณะเดียวกันสิ่งนี้นะครับต่างคนต่างเหตุกับหมายความว่าคือถ้าหลายๆคนเหตุแล้วก็มีผลกระทบต่อภาพรวมโดยส่วนใหญ่บ่แม่นนะครับถ้าหลายคนในประเทศนะครับเฮ็ดสิ่งนี้ก็มีผลกระทบและประเทศอื่นๆถ้ามีการเผาป่านะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่มันเป็นเรื่องของไฟธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองก็ดีนะก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเฮาถ้าเฮาติดตามข่าวสารบ้านเมืองเองก็ดีเฮาสังเกตง่ายๆว่าทั้งภาคเหนือนี่เองนะครับเพราะเขามีภูเขาช่วงหน้าแล้งนะครับมันก็มีโอกาสเกิดนะครับแม้กระทั่งบางทีคนเข้าไปเผาป่านะครับเพื่อหานะครับของป่าอันนี้มันก็เคยมีพฤติกรรมสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นมีบ่มีครับจากที่อากาศสภาพอากาศมันร้อนนะครับมันมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจังก่อให้เกิดเรื่องของไฟไหม้ป่าหรือว่าไฟป่าเกิดขึ้นได้ก็ส่งผลนะครับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่จะห้องจะต้องติดตามพยากรณ์อากาศระวังระยะกลางของหลายกว่าหรือมากกว่าแค่ดูแค่ฤดูกาลเนี่ยได้เดียวว่าอะไรที่ต้องเตือนย้ำอีกนิดนึงก็คือแค่ฤดูกาลเนี่ยเฮาเบิ่งเฉพาะมื้อนี้บ่ได้เพราะถ้าฝนมาบ่สม่ําเสมอเตือนสําหรับพี่น้องเกษตรกรย้ําอีกครั้งนึงสําหรับสัปดาห์นี้นะครับถ้าฝนมาไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่การหว่านนะครับปลูกผิดจังหวะอาจกระทบผลผลิตทันทีหมายความว่าจังได๋ก็หมายถึงว่าคือถ้าพี่น้องบ่ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับดูแค่ฤดูกาลเฮามีความเคยชินกับฤดูกาลแต่ถ้าเฮาบ่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นข้อมูลสำหรับในการประกอบในการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแปลงเกษตรกรเนี่ยนะครับซึ่งแล้วนี่เฮาต้องมีการติดตามข่าวสารในการพยากรณ์อากาศของระยะกลางนี่จากต้นไปกลางนะครับพอซึ่งแล้วนี่นะครับไม่ทิ้งพี่ผมบอกว่าจะมีฝนทิ้งช่วงหนุนเดือนไหนพี่น้องนะครับจําไว้เพราะตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าฤดูกาลที่มันไม่สม่ําเสมอเนี่ยมีผลต่อการพอปลูกผิดจังหวะก็มันจะกระทบผลผลิตทันทีก่อนถึงเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนน้ำสำรองไว้นั่นก็หมายก็คือต้องเป็นเรื่องว่าเขาถ่ายทั้งฝนอย่างเดียวพอได้แต่เขาต้องมีวางแผนน้ำสำรองและติดตามช่วงฝนทิ้งช่วงจะได้วางแผนหรือว่าปลายเดือนมิถุนาถึงต้นกรกฎาเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาถ้าจังซี่นะครับเขาเอ่ยว่าหากมีในการปรับตัวที่ผมบอกไม่กระทันข้อนเมืองเองก็ดีฝนตกนักระยะสั้นเองก็ดีนะครับสิ่งที่ต้องเจอน้ำระบายว่าท่านรถติดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับของเฮาจังจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางเฮาเห็นปกติจังของกรุงเทพมหานครนี่ฝนตกจอกแจกนะครับนิดหน่อยระบายบ่ท่านนะครับพออย่างพอน้ํามันบ่ได้ซึมผ่านชั้นผิวดินลงไปเพราะมีแต่คอนกรีตมีแต่ลาดยางมีแต่ตึกว่าเลื่อนซึ่งนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องว่าเวลาฝนตกนี่นะครับมันต้องมีตัวดูดซับเรื่องของต้นไม้ที่ดูดซับเอาน้ํานะครับจากชั้นผิวดินนะครับลงไปข้างล่างไม่กระทั่งโตมันมีช่องของน้ำนะครับจากข้างล่างเนี่ยนะครับที่ดินร่วนองนะครับมันสามารถที่ดูดซับน้ำระบายลงข้างล่างได้จังมีเรื่องระบบของน้ำใต้ดินนะครับน้ำใต้ดินก็มีระบบของเส้นทางของน้ำใต้ดินเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดนะครับได้เข้าใจสิ่งนี้นะครับไม่กระทั่งเขาสามารถที่นอกจากเกิดจากธรรมชาติเองก็ดีเขาสามารถเอาน้ำลงไปเติมน้ำลงดินเป็นธนาคารน้ำเองก็ได้เพียงแต่ว่าตรงนี้นะครับการให้ความสำคัญของภาครัฐและของพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรจะมีมากน้อยสักใดซึ่งเลยมีการเคลื่อนไหวและมีการประชุมเสวนากันเรื่องเหล่านี้มากพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมีกระบวนการว่าการเติมน้ำลงดินนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการศึกษานะครับความเหมาะสมเป็นไปได้และมีองค์ความรู้ที่จะต้องใส่เทคโนโลยีนะครับของภาครัฐเองเข้ามาซอยให้ข้อมูลกับส่วนของพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรอันนี้มาเติมเต็มนะครับเป็นการให้ข้อมูลผู้ประกอบการวางแผนรวมกับของภาคการเกษตรกับพี่น้องเกษตรกรผู้มีส่วนได้เสียเพราะหน่วยงานรัฐเองก็ดีก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะยังพอมีผลกระทบเช่นเดียวกับพี่น้องเกษตรกรกับประชาชนเพราะยังพอจะเกิดปัญหามากนะครับไม่กับหมายว่ารัฐเองก็ต้องมีการสูญเสียงบประมาณในการที่ต้องมาใส่ใจในการมาดูแลพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นนี่นะครับมันจึงมีนัยยะสัมพันธ์นะครับที่สัมพันธ์กันซึ่งนั่นเองจึงเป็นเรื่องว่าท่านช่วงนะครับเบื้องฝนก่อนวางแผนนะครับแผนปรับใส่ชีวิตและก็เช็คเล็งและฤดูฝนนะครับก่อนออกจากบ้านอันนี้สำหรับคนเมืองนะครับแม้กระทั่งของพี่น้องเขาเองก็ดีไปให้ไปหน้าเองก็ดีเตรียมเส้นทางสำรองในนี้สำหรับคนที่เดินทางนะครับ และกับสิ่งที่ผมเกินไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วคือเรื่องของโรคไข้ไก่เจ็บแล้วว่างเรื่องของโรคที่มากับอากาศชื้นเพราะมันจะเป็นเรื่องของที่จะเกิดปัญหาแล้วก็เรื่องที่เราทิ้งไปเรื่องของพังเนื้ออากาศจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องต้นทุนใหม่ของทางธุรกิจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับน่าติดตามและน่าสนใจความสิ่งที่นะครับมันเป็นเรื่องของทายเรื่องของการปรับตัวของอากาศที่กำลังเป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดปัญหากลายเป็นต้นทุนใหม่ของทางธุรกิจเนี่ยต้นทุนใหม่ทางธุรกิจพี่น้องพ่อเข้าใจบ่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นเป็นต้นทุนเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องที่มานะครับมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรบ่เอาเนาะเน้นๆตรงนี้มีเพราะถ้าเกิดฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ปรากฏมันร้อนขึ้นนะครับมันส่งผลต่อนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ฝนตัวตกต้องตามฤดูกาลสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่เคยวางแผนมาเป็นปกตินะครับมีการคาดเคลื่อนไปเนี่ยก็วันนี้มันสร้างผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตเช่นเดียวกันนะครับเพราะการปรับตัวในช่วงฤดูฝนนะครับก็ต้องมาเบิ่งว่านะครับจะเฮ็ดจังได๋ซึ่งแล้วนี่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่2พัก

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับฟังบทเพลงเก่าๆนะครับย้อนอดีตของทุนท่องใจนะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่นะครับที่มีความหมายแล้วก็ฟังแล้วนะครับย้ำไหลกระมวลอันนี้มันถือว่ามวลนี่คือเป็นเรื่องที่เป็นเพลงที่มีกระแสเพลงอมตะที่ทุกคนฟังนะครับชื่นชอบในอดีตแต่สำหรับในปัจจุบันนะครับอาจจะยังมีพี่น้องข้อที่ท่านผู้ฟังหลายคนก็ยังชื่นชอบอยู่แต่สำหรับคนยุคใหม่นะครับคนยุคใหม่ก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่นะครับมันคนละยุคคนละสมัยบางทีเขาอาจจะฟังเพลงสิ่งเหล่านี้นะครับบ่ค่อยมวนมันอาจจะเป็นเพลงอีกยุคสมัยหนึ่งของเด็กน้อยรุ่นใหม่นะครับของวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่นะครับเปลี่ยนรูปแบบไปก็ถือว่าบทเพลงต่างๆนั่นนะครับที่เกิดขึ้นก็มีความหมายของการแต่งในอดีตซึ่งก็ถือว่าฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องของจันเป็นความจันโล่งใจนะครับในการฟังบทเพลงวันซินดานี่จากบทเพลงหลายบทเพลงนะครับว่าเป็นบทเพลงของเพื่อชีพเองก็ดีกับกรรมการแต่งถือว่าจากของประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับหรือเป็นการที่แต่งถือว่าเพื่อสะท้อนของนัยยะในตัวบทเพลงนะครับในหลายๆมิติเองก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับการที่ฟังบทเพลงก็เป็นการสื่อสารอีกส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในเนื้อหาของบทเพลงนะครับสะท้อนอย่างไรสะท้อนนัยยะของเรื่องใดเช่นเดียวกันกับการที่กำลังพูดคุยกันนั้นเป็นเรื่องของนัยยะที่สะท้อนว่าสิ่งที่เขากำลังบอกกันนะครับทั้งการสื่อสารทั้งนะครับวิทยุของสวทขอนแก่นนะครับในช่องทางนี้ก็เป็นการสื่อสารที่ต้องการติดต่อระหว่างของทั้งสถานีของสวทขอนแก่นเฮากับทั้งรายการทุกๆรายการที่มีการสื่อสารไปหาพี่การน้องเฮาต้องการที่จะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเพราะตรงนี้การที่ฟังนะครับจากการสื่อสารตรงนี้นะครับมันก็เข้าถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ให้อยู่หน้าเองก็ดีนะครับการสามารถรับฟังได้สิ่งเหล่านี้นะครับผมถึงว่าการสื่อสารตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนัยยะที่ต้องบอกว่าเตรียมตัวก่อนที่จะไปพูดเรื่องของการสื่อสารระหว่างพี่น้องเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐและพี่น้องเกษตรกรกับภาครัฐหรือรัฐบาลเองจะมีการสื่อสารลงไปอย่างไรในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกันแต่พอเรื่องของการปรับตัวฤดูฝนที่จะเชื่อมโยงกันเรื่องที่ผมว่าต้นทุนเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตรและกลายเป็นต้นทุนทางธุรกิจนะครับต้นทุนทางธุรกิจสำหรับธุรกิจหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของการที่นะครับก็เอ่ยว่าธุรกิจในการท่องเที่ยวแต่ธุรกิจในการท่องเที่ยวมีผลกระทบบ่มีเพราะประเทศไทยอาศัยว่านะครับที่มันมีจุดแข็งอยู่ได้เลยจุดแข็งที่อยู่ได้ก็คือเรื่องของภาคการเกษตรภาคการเกษตรก็คือเป็นเรื่องจุดแข็งของประเทศไทยแล้วอันที่สองคือเรื่องของการที่นะครับจุดแข็งหนึ่งที่ภาคการเกษตรที่มีการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรจุดแข็งที่สองก็คือเรื่องของการที่นะครับมีการท่องเที่ยวประเทศไทยเองนะครับตั้งแต่นะครับภาคตะวันออกไปสู่ภาคใต้นะครับเองก็ดีก็ถือว่านะครับมีการที่นะครับคนต่างชาติมาเที่ยวหลายแล้วก็แม้กระทั่งรวมไปถึงภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบางส่วนเป็นช่วงเที่ยวตามฤดูกาลสิ่งนี้นะหมายถึงว่าคือส่วนที่ต่างชาติเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ว่าทางจังจีนเองก็ดีเคยเข้ามาไทยนะครับหลายแสนนะครับหรือนะครับรัสเซียเองก็ดีนะครับแล้วชนชาติต่างๆที่เข้ามาเองก็ดีที่เข้ามานะครับเป็นเรื่องที่นะครับฝรั่งมั่งค่าเองกับเข้ามาก็เป็นการที่เข้ามานะครับต้องเที่ยวตามฤดูกาลแล้วก็นะครับเป็นไล่ได้ข้างนำเขาสู่ประเทศเรื่องของระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นการที่ได้มาจากจุดแข็งทั้งสองส่วนนี้การสร้างงานสร้างอาชีพนะครับในส่วนของประเทศไทยในส่วนของพื้นที่เองก็ดีนะครับก็เป็นการสร้างงานจากการที่มาลงทุนของหน่วยงานนะครับหรือภาคเอกชนการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของรัฐบาลที่มีการจัดทำเรื่องแผนและงบประมาณนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการว่างของงบลงทุนเองก็ดีนะครับในการที่จะทำให้นะครับกระจายงบลงทุนจากตัวงบประมาณนะครับของภาครัฐในการจ้างก่อสร้างถนนหนทางเองก็ดีที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างหรือจ้างก่อสร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มันเกิดขึ้น
อันนี้ก็เป็นการที่ใช้จ่ายของงบประมาณโดยการงบลงทุนที่ก่อให้เกิดนะครับการกระจายเรื่องระบบเศรษฐกิจอันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่มีความต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้หมายถึงว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นบ่ก็เพิ่มขึ้นหมายความว่านึงนะครับมาเกี่ยวพันกับเรื่องของว่าการวางแผนของที่มีผลปัญหากระทบจากของนะครับเรื่องของสภาพอากาศกลายเป็นต้นทุนของนะครับการลงทุนของทุกภาคส่วนต่อไปนี่เป็นเรื่องสี่สำคัญการที่จะมาท่องเที่ยวเขาก็ต้องมีการวางแผนว่าเอ้าถ้าเกิดผลกระทบฝนตกนักนะครับก็มีผลกระทบว่าเอ้าต้องไปภาคใต้นะครับเกิดภัยพิบัติอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากน้ำท่วมใหญ่ทั้งฝั่งอันดามันฝนตกหนักแล้วถามว่าจะมีคนมาเที่ยวไหมล่ะไม่กลับมาเที่ยวบ่ได้ครับเพราะการเดินทางมันก็ไม่เกิดได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันยกตัวอย่างสินะครับเพราะขณะเดียวกันที่จะไปจังหวัดใดสิ่งนี้มันก็เป็นปัญหาอุปสรรคแต่ถ้าสภาพอากาศที่มันเกิด

ฟก็สูงขึ้นก็เลยว่านี่คือสภาพภูมิอากาศภูมิอากาศที่มันสร้างเป็นต้นทุนต้นทุนนะครับเพราะต้นทุนสูงเนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดเรื่องของผลกระทบต้นทุนสูงรายจ่ายที่สูงขึ้นมาจากต้นทุนแม่นบ่ครับรายจ่ายที่สูงขึ้นมาจากต้นทุนซึ่งแล้วนี่นะครับแม้กระทั่งการที่ผมบอกเรื่องของการท่องเที่ยวการภาคการเกษตรเองก็ดีก็หมายความว่าคือมันก็ต้องมีการวางแผนอีกส่วนหนึ่งก่อนก็ว่างั้นสิ่งที่ต้องนะครับวางแผนน้ำสำรองจะทำยังไงวางแผนน้ำสำรองนะครับช่วงที่มันช่วงฤดูที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยเพื่อไว้กระทบของนะครับเรื่องข้าวที่เฮาปลูกไว้อันนี้ก็เป็นการต้นทุนนะในการที่ต้องนะครับมาวางแผนเพิ่มรออาศัยเรื่องของน้ำฝนนะครับอย่างเดียวว่าได้แต่ช่วงที่ฝนมันตกเขาจะเก็บน้ำสำรองไว้ยังไงเพื่อใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนี่คือสิ่งที่พี่น้องภาคการเกษตรต้องเตรียมการวางแผนได้นะครับสิเฮ็ดแบบตามกันเนี่ยบ่ได้เลยเอาให้เทวดาปล่อยให้เทวดาเพิ่นเบิ่งเอาเด้อเนี่ยนะครับแล้วซาดเลยครับพี่น้องปานซินนี่นะครับจำเป็นต้อง อาศัยของข้อมูลอากาศมาอยู่ในแผนนะครับก็อยู่ในแผนภาคการเกษตรแต่ถ้าภาคธุรกิจนะครับเขาต้องมีการแผนธุรกิจนะครับมากขึ้นถ้าภาคการเกษตรต้องมีแผนนะครับในการที่พัฒนาภาคการเกษตรหรือแผนผลิตนะครับในแปลงเกษตรให้มากขึ้นวางแผนอย่างไรนะครับของตัวกิจกรรมตั้งแต่ช่วงนี้ไปห้องของฤดูไปห้องของช่วงของการเก็บเกี่ยวจะวางแผนอย่างไรเพราะช่วงนั้นฝนจะทิ้งช่วงนะครับอันนี้คือต้องมีการวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้ก็แผนสำรองในวันที่ฝนเปลี่ยนกระทันหันนี่คือสิ่งที่เขาต้องมีแผนสำรองนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้เรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันคนเจ็บป่วยนะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยนะครับผู้แพ้ไขวัดจากความชื้นโรคจากความชื้นนะครับถึงภาวะอ่อนเพลียยังไงอ่อนเพลียจากอากาศที่มันแปรปรวนอยู่เนี่ยละควรถามว่าถ้าสร้างสังเกตยังไงเนี่ยเขาเจอสภาพอากาศที่มันร้อนเนี่ยเฮ็ดให้ร่างกายนะครับอ่อนเพลียเมื่อยเร็วขึ้นแม่นบ่ครับเพราะว่ามาถึงตรงนี้นะครับก็เลยจะเป็นต้องย้ำอีกในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าเห็นของกราฟที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันส่งผลมีนัยยะที่จะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกบ่เป็นเฉพาะประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของนะครับในมิติของภาคการเกษตรและภาคนะครับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันบ่ได้เฉพาะเรื่องอาชีพของภาคการเกษตรเพราะผลนะครับสิ่งที่นะครับฝนนะครับที่มันปริมาตรตามฤดูกาลหรือมันขาดทิ้งช่วงไปหรือสภาพบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับมันจึงมีนัยยะที่บ่งบอกถึงโลกมันสะท้อนและซออะไรสะท้อนอย่างนะครับมันส่งสัญญาณอย่างที่ไม่ดีกับประเทศไทยว่าเฉพาะประเทศไทยนะครับบริมาตรก็ว่าสิบกระทบประเทศอื่นกระทบทั่วโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับไทยที่จะวางแผนในการที่จะเป็นเรื่องของพื้นที่ในการที่นะครับมีโอกาสมีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับที่มีข้อแตกต่างกันแต่จุดแข็งในตัวของไทยต้องมีการเตรียมการพอว่าเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วเรื่องของที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องนึงคือหมายความว่าตอนนี้ต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นหมายความว่าต้นทุนอีกต้นทุนนึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นก็หมายความว่าที่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทุกอาชีพได้รับผลกระทบนะครับทั่วหน้ากันถามว่าเอาหัวหน้าได้รับผลกระทบมันเกิดกระทบมาแล้วกระทบมาแล้วนั่นแหละครับกระทบทวนนากันมาตลอดแต่สิ่งที่ต้องมีการเตรียมการและสิ่งที่ต้องมีการเตือนกันนิดนึงนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับบางทีการสื่อสารและข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเองนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ขณะเดียวกันบางเรื่องที่รัฐเองนะครับกับกายที่จะอธิบายนะครับในบางเรื่องเนื่องจากว่าอาญันเสียคะแนนเสียงยันสร้างความตื่นตระหนกนะครับแต่ขณะเดียวกันบางเรื่องรัฐจะต้องเอามาวิเคราะห์ว่าเพื่อสร้างความพร้อมและการเตรียมการให้สำหรับพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อเกิดให้เกิดกระบวนการในการวางแผนล่วงหน้าผมเป็นมาบอกกันจ่อๆนะครับแต่ถ้ารัฐเองหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีข้อมูลต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันครับของพี่น้องประชาชนและพี่น้องภาคการเกษตรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ลดความเสียหายให้หน่อยลงนะครับยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายถ้าเรื่องของอุบัติเหตุนี่นะครับอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่ไม่เกิดขึ้นกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับหมายความว่าที่มันมีภัยที่เกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นโดยที่เหนือจากการควบคุมที่มนุษย์นะครับเฮาจะสามารถควบคุมได้จังเฮาขับรถเขาล่านะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถใหญ่เองก็ดีนะครับถ้าถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเฮาบ่ฮู้ได้อนาคตว่ามันจะเกิดเรื่องอุบัติเหตุนะครับพอไปแล้วถามว่า

มันไปเกิดอุบัติเหตุมันเฮาก็ต้องหมายความว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วรถจะลดการสูญเสียได้ยังไงนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุนี่มันก็ถามว่ามันต้องมีการมาตรการในการป้องกันได้บ่ก็มีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วจะลดความเสียหายให้น้อยลงได้ยังไงอันนี้ก็ต้องมีมาตรการเช่นเดียวกันถ้าจังอุบัติเหตุยังรถย่นรถนะครับต่างๆมอไซค์รถย่นรถปิกอัพรถเก๋งนะครับรถสิบล้อรถพ่วงก็แล้วแต่หมายก็ว่าทำไมต้องมีประกันทำไมต้องทำประกันภัยเพราะมันเกิดอุบัติเหตุก็ถามว่าก็ต้องมีเรื่องของการที่มันเกิดความสูญเสียซึ่งนี่ก็ถามว่าก็ลดผลกระทบผลกระทบที่เกิดอุบัติเหตุนั่นบอกครับแล้วผลกระทบที่เกิดอุบัติเหตุก็คือเป็นการซื้อประกันทำประกันไว้ก็ได้เงื่อนชดเชยจากสิ่งที่ไม่ดูแลของการทำประกันภัยนะครับนี่ก็คือว่ามีเงินชดเชยเพราะยังเพราะลดผลกระทบและได้รับการชดเชยจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นแม่บอกครับซึ่งนี่หมายถึงว่าแทนที่เขาสิบประเทศอย่างเลยเช็คเช่นเดียวกันกับเรื่องของการที่จะต้องวางแผนในการที่จะต้องเรื่องของทำไงจะลดความเสี่ยงของภัยที่จะเกิดขึ้นเหลืองของภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้ข่าวสารข้อมูลที่ต้องมีการเตรียมการแม่บอกครับแม้กระทั่งเรื่องของพี่น้องเขาเองก็ดีนะครับที่ผ่านมาเขาเอ่ยว่านะครับแม้กระทั่งการที่นะครับกลัวภัยที่เกิดขึ้นกับเรื่องหน้าเขาก็มีการนะครับจะทำเรื่องการซื้อประกันมีไหมหน่วยงานรัฐและนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องยังทกสเคยเห็นมาตรการนี้บอกในกลุ่มลูกค้าทกสและมีการซื้อประกันเรื่องของการความเสี่ยงภัยเรื่องของพวกข้าวมีไหมรัฐบาลเฮ็ดเรื่องแล้วนี่บอมีบอยังสินะครับถ้ายังสี่ก็หมายถึงว่าถ้ามันไม่มีนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยกันและรัฐบาลเองก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้ว่าจะลดความเสี่ยงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้กับภาคการเกษตรได้ยังไงในสำหรับสินค้าภาคการเกษตรแต่ละรายแต่ละเรื่องแต่ละประเภทก็หมายนะครับเพื่อนถามว่าไม่กระทั่งการขับรถที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องของภัยทางถนนภัยอุบัติเหตุก็ยังมีการที่ซื้อประกันภัยนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ต้องมองแต่สิ่งนี้ถามว่าก็ต้องมีการที่สะท้อนจากของภาคประชาชนเลือกเขาเข้าไปเลือกตั้งเข้าไปแล้วพี่น้องก็ต้องมีการสะท้อนผ่านส.ส.นะครับต้องให้เขาทำหน้าที่เพื่อนพี่น้องเลือกไปแล้วก็แล้วแต่ส.ส.ไปได้นะครับฮอดสี่ปียังมาว่ากันไม่ทันเพราะสิ่งนี้ผมว่ามันโบแมนเพราะนั้นกลายเป็นเรื่องว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็หมายความว่าทั้งนั้นความเดือดร้อนของที่จะต้องลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับเลือกเพื่อไปทำหน้าที่เลือกส.ส.เพื่อไปทำหน้าที่จะไปเป็นฝ่ายขาดเลยรัฐบาลเพื่อต้องไปทำหน้าที่ขณะเดียวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องของต้นทุนจะเกิดขึ้นตอนนี้มันเริ่มขยับส่งผลแม้กระทั่งเรื่องของราคาสินค้าราคาสินค้าที่เฮาอุปโภคบริโภคเรื่องต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่องของพวกน้ำมันที่มันมีราคาสูงขึ้นจากของผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสงครามสหรัฐกับอิหร่านจากในอดีตนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ 2-3 ปีกับไมโครวาคือจังของโซเวียตหรือรัสเซียเองที่กับยูเครนนะครับแต่ก่อนมันก็อยู่เป็นเรื่องของสหภาพโซเวียตยูเครนเองก็เคยอยู่ภายใต้อันนะครับของสหภาพโซเวียตก็เป็นประเทศเดียวกันนั่นแหละครับแต่ก่อนที่มันเป็นเรื่องของสหภาพโซเวียตแต่หลังจากที่มันล่มสลายไปเรื่องสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็แยกตัวออกมานะครับเพราะตรงนี้เขาเอิ้นว่าที่มีการสู้รบกันระหว่างของรัสเซียกับยูเครนครับเรื่องอย่างครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการแย่งชิงทั้งทรัพยากรยูเครนกับมีส่วนที่นะครับเรื่องของทรัพย์นะครับทั้งธรรมชาติที่สามารถเอามาผลิตนะครับและมาทำเป็นเรื่องของธุรกิจและทำให้ก่อเรื่องระบบเศรษฐกิจต่อนะครับผูกขอบข้องประเทศนั้นใดถ้าอย่างนี้พี่น้องพ่อเข้าใจเนาะทรัพยากรทางธรรมชาติเองที่ดีนะครับมันมีหลายอย่างที่ยูเครนเองมีและตัวนี้ก็หมายความว่ารัสเซียเองนะครับเคยครอบครองยูเครนที่เป็นประเทศเดียวกันเป็นสหภาพโซเวียตก็ต้องการที่นะครับอยากให้ตัวรัสเซียมาอยู่ในการครอบครองเป็นประเทศของรัสเซียเช่นกลับขึ้นมากขึ้นเก่านะครับเพราะมันมีทรัพยากรที่สำคัญท่านยังพี่น้องพ่อเข้าใจเนาะมันได้กลายเป็นเรื่องว่าจะมีการสู้รบกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรนี่เขาเอิ้นว่าเป็นการแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรเพราะยังเขาเอิ้นว่าการต่อสู้ทุกวันนี่การแม้เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาที่จะไม่ต้องมาสู้กับเรื่องของอิหร่านในขณะเดียวกันที่ประเทศอื่นๆที่สหรัฐอเมริกาเองเป็นประเทศมหาอำนาจและมีการว่างนะครับธุรกิจร่วมกันในของตะวันออกกลางหลายประเทศแล้วเขาไม่มีบทบาทเขาเป็นพี่ใหญ่
แล้วก็มาฉกฉวยของการทำธุรกิจนะครับและเอาประโยชน์จากของทรัพยากรในประเทศนั้นนะครับในตะวันออกกลางใช่ไหมนะครับก็เลยกลายเป็นทิ้งที่เขาเอ่ยว่ายุคจักรวรรดินิยมที่เปลี่ยนสภาพจากของในอดีตมาเป็นปัจจุบันนะครับจากการล่าอาณานิคมยุคจักรวรรดินิยมนะครับไม่กระทั่งประเทศไทยเองที่ว่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของภายในนะครับกัดเพราะอย่างเพราะมันเป็นแรงที่เขาได้รับผลกระทบยุคล่าอาณานิคมเช่นเดียวกันในอดีตสงครามโลกเองก็ดีครั้งที่1ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นนี่ก็หมายความว่านี่นะครับเพียงแต่ว่าเฮาบ่อยากเห็นว่ามันจะเกิดของสงครามโลกครั้งที่3เพราะยังเป็นการแย่งชิงทรัพยากรนะครับเพราะต่างคนนะครับต่างคนต่างประเทศก็มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะยังเพื่อความอยู่รอดของประเทศนั้นๆแต่ขณะเดียวกันการเบียดเบียนตรงนี้มันเกินไปนะครับมันส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเช่นเดียวกันพี่เด็กกำลังจะได้เข้าใจว่ามันจึงกลายส่งผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันที่เขาเพิ่งผ้าอาศัยจากการนำเขานะครับเขาบ่มีน้ำมันถึงเขาจะขุดเจาะน้ำมันใดอยู่ในประเทศไทยเองก็ดีในอดีตในปัจจุบันที่ยังมีอยู่เนี่ยนะครับแต่มันบ่เลยเพียงพอสำหรับการที่จะเอามาใช้ในการที่จะต้องให้คนทั้งประเทศนะครับได้เป็นการบริโภคน้ำมันขณะการนำเขาในสิ่งที่พี่น้องต้องรับรู้ร่วมกันเขาจะสะท้อนปัญหาสิ่งนี้เพื่อสื่อสารกับรัฐบาลนะครับกับพรรคการเมืองจังไหนเพื่อให้สิ่งที่นะครับมันเกิดขึ้นมันหมายความว่าในขณะที่อิหร่านเองนะครับเขาเองเขามีการเสนอให้ประเทศไทยในการซื้อน้ำมันในราคาที่มันถูกนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่รัสเซียเองก็ดีก็เสนอให้ส่วนของประเทศไทยมีการซื้อนะครับน้ำมันเทียบเดียวกันของรัสเซียนะครับมันอาจจะลงระยะทางอีกระยะทางกับที่เอามาจากตะวันออกกลางนะครับซาอุอิหร่านนะครับซึ่งนั่นเองนะครับแม้กระทั่งของกาตาร์เองก็ดีมันเป็นเรื่องของระยะทางที่เพิ่มต้นทุนในการที่จะต้องนำเขาแต่ถามว่าต้นทุนที่อิหร่านนะครับนำเสนอให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับกับผมกับมองอยู่ว่ากำลังสังเกตตัวรัฐบาลเองก็ดีรัฐบาลเองยังบ่สามารถที่จริงๆรัฐบาลผมเข้าใจว่ารัฐบาลน่าจะมีนะครับสิ่งที่หลายเรื่องที่ต้องประกอบการตัดสินใจในการจะนำข่าวจากของอิหร่านที่มันมีปัญหาของช่องแคบข้อมูลที่อยู่มีปัญหาในขณะนี้ความจริงแล้วนี่มันจะกลายเป็นเรื่องว่าเฮาบ่ได้อยู่ลำพังเฉพาะของโตคนเดียวหรือประเทศเดียวนะครับมันมีหลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกขณะเดียวกันสิ่งที่มองว่ารัฐบาลเองนะครับถ้าที่ว่าจะแก้ปัญหาผมคิดว่านี่พฤษภามิถุนาคือเดือนหน้าเนี่ยภายในมิถุนานะครับการที่จะต้องให้พี่น้องเตรียมตัวอีกสิ่งนึงที่ต้องสื่อสารกับหมายความว่าเพื่อลดความเสี่ยงพอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นก็หมายความว่าคือแท่งที่มันจะลดลงเนี่ยนะครับมีการที่ชกช่วยของโรงการเองก็ดีของกลุ่มทุนพลังงานนะครับที่เอาเห็นว่าในอดีตแม้กระทั่งว่าเกิดภาวะเรื่องสงครามระหว่างของตะวันออกกลางกับสหรัฐเองก็ดีแต่ว่ากลุ่มพลังงานนะครับก็มีกลุ่มทุนนะครับบอกกี่ไร่กลุ่มทุนที่เป็นภายในและภายนอกประเทศที่มาลงทุนร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันสิ่งที่นะครับในสมัยพลเอกเปรมเองก็ดีนะครับมันมีมาตรการแต่สิ่งที่กลุ่มทุนเองว่าสามารถที่จะต้องเอาเรื่องของโรงกันเองยกตัวอย่างของปตท.ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เริ่มต้นจากสมัยพลเอกเปรมก่อนที่จะมาเป็นเรื่องของปตท.นะครับมันเป็นเรื่องของโรงกันที่นะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชนแต่ขณะเดียวกันมีการเลียนแร่แปรธาตุนะครับนั่นเป็นสู่ของยุคสมัยของพรรคการเมืองใดพี่น้องไปเบิ่งเอาในอดีตนะครับแล้วนะครับมีของกลุ่มทุนของพรรคการเมืองนะครับหรือผู้ในเองก็ดีอันนี้ผมบอกกล่าวเองแต่ผมหูอยู่แล้วนะครับไปลงทุนไปแปรรูปแต่เขาเรียนแร่แปรธาตุแปรรูปและภาษาอังกฤษนั่นไปสู่เป็นเรื่องการที่ครอบเรื่องของทรัพย์สินของรัฐของรัฐบาลของประชาชนนะครับแล้วมีการเรียกร้องให้กลับคืนมาเลยมันกลายเป็นเรื่องของเอาทรัพย์สินนะครับของนะครับรัฐบาลในของพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีนะครับในการที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไปเป็นเรื่องของส่วนตัวและกลุ่มพรรคพวกซึ่งนั่นนี่หมายถึงว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการจับตานะครับเบิ่งเพื่อเกิดความเป็นธรรมและให้เกิดเรื่องของการพัฒนาที่นะครับเกิดความโปร่งใสในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดการเอาเปรียบกันหรือเกิดการรังแกกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยเขาเอื้อนว่าแต่งสลามิกากับอิหร่านกะค่อนกลุ่มในปัจจัยภายในประเทศไทยก็มีการเบียดเบียนนะครับประชาชนเช่นเดียวกันก็ไม่ให้ความว่าก็คือราคาจริงของน้ำมันนะครับกับว่าสร้างความนะครับเดือดร้อนจากของต้นทุนน้ำมันที่นะครับมันถูกแล้วที่นำมาเนี่ย
แล้วกับเอามาถือโอกาสสิ่งเหล่านี้มาสร้างความสำเติมให้พี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่พี่น้องก็ต้องไปเบิ่งนะครับจริงๆผมมีบทความที่จะวิเคราะห์เรื่องของของปุ๋ยเองก็ดีนะครับเรื่องของน้ำมันเองก็ดีนะครับที่กระทรวงเกษตรนะครับมีการที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างนี้ผมคิดว่าถ้ามันมีเวลาจังสิวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับด้วยภาพร่วมของภาคการเกษตรแต่สิ่งที่จะสะท้อนนี่เพราะว่าเป็นเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี่ในระยะสำคัญเรื่องของราคาน้ำมันที่มันขยับขึ้นนี่นะครับมันมีผลต่อสินค้าอุปโภคบริโภคพอมันขึ้นแล้วมันบ่ลงหรอกครับแล้วมันก็ถือโอกาสขึ้นแล้วมันบ่ลงมันเป็นการต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วค่อนทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนและขณะเดียวกันเรื่องของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นมันมีผลเอื้อนมาผลต่อระบบของการขนส่งสินค้านะครับสินค้าทุกประเภทแต่เรื่องของสินค้าทุกประเภทเนี่ยนะครับที่มันขยับขึ้นเนี่ยมันขึ้นราคาที่มันไม่ต้นทุนขึ้นเนี่ยนะครับมันบ่ได้มีนัยยะถึงที่เป็นต้นทุนขึ้นถึง 30% ในการขนส่งหรอกครับแต่ในเดียวกันนี้นะครับเขาก็มาบวกเป็น 30% ขึ้นเพิ่นถามว่าคือนัยยะจริงๆมันก็บ่ถึงนะครับบ่ถึง 20% โดยซ้ำของการที่ราคาต้นทุนเพิ่มขึ้นจากของการขนส่งจากสภาพของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันเป็นการฉกฉวยของกลุ่มทุนนะครับที่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลนะครับก็ต้องมามองว่ารัฐบาลเองนะครับก็ต้องมาแก้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่แต่ถ้าตราบใดที่รัฐบาลยังพึ่งพิงเพราะรัฐบาลยังมาจากอีกส่วนหนึ่งของต้องยอมรับว่ารัฐบาลมีอีกกลุ่มทุนทุกพรรคการเมืองครับมีกลุ่มทุนอีกเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในการมาเป็นรัฐบาลแต่ถ้าตราบใดว่าถ้าไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้ามีความสมดุลมองว่าอยู่ร่วมกันโดยสร้างความสมดุลนี่นะครับภาคการเกษตรราคาสินค้าภาคการเกษตรเองก็ดีก็จะไม่ตกต่ำจะได้รับการดูแลเพื่อลดต้นทุนอย่างใดนะครับแล้วราคาสินมันเหมาะสมสมดุลเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้และมีกำไรว่าเป็นหนี้เป็นสินก็น่าส่งผลต่อการวางแผนอย่างเพื่อให้เกษตรกรนั้นนะครับมีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วภาระหนี้สินที่มันมีอยู่ไหนจะได้รับการปลดปล่อยจังใดเนี่ยนะครับมันสิคอยเหมือดคอยนะครับลดหน่อยลงนะครับถ้าอย่างนี้รัฐเองต้องมาวางแผนนะครับเขาว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเพราะทิ้งที่มันเกิดขึ้นยุคปัจจุบันเขาเอื้อนว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนรู้อยู่ว่าตามหลักของพระพุทธเจ้าท่านสอนพระเจ้าว่าเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับเรื่องของความทุกข์นะครับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่นะครับจะให้ทุกมากทุกน้อยมันต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการกับสิ่งที่มันต้องเข้าใจเรื่องของอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวละเพราะสิ่งนี้นะครับทั่วโลกถ้าใช้หลักนี้ก็คือใส่หลักนี้ทั่วโลกนะครับปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดน้อยนะครับเกิดน้อยถ้าว่าเกิดบ่สิ่งที่เฮาหาไว้ว่าบ่ให้เกิดมันบ่มีหรอกครับแต่จะลดผลกระทบหรือลดสิ่งที่มันจะเกิดความเสี่ยงยังไงเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกันผมจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับต้องสะท้อนปัญหาให้พี่น้องเฮาและท่านผู้ฟังรับฟังแล้วก็ฟังเพลงเบรกจากเพลงช่วงนึงแล้วช่วงสุดท้ายค่อยมาถึงท้ายนิดนึงครับ

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับพอมีเวลานิดนึงนะครับสิ่งที่นะครับได้นำออกอากาศนำเรียนท่านผู้ฟังไปทั้งนะครับทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปเมื่อสักครู่เรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเรื่องภาคการเกษตรเองคดีพันสิ่งที่นะครับมีการพูดคุยกันนำออกอากาศนี้เป็นการที่จะเป็นการสื่อสารนะครับเพื่อสร้างความร่วมนะครับความเข้าใจร่วมกันสิ่งเหล่านี้ก็มาที่ว่าคือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าโตพี่น้องประชาชนเองก็ดีนะครับก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการในการที่จะรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองและขณะเดียวกันนะครับเขาเอิ้นว่ารักพระพุทธเจ้าเรื่องอัตหิอัตโนนาโถในตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่มันก็เป็นเรื่องสิ่งที่เขาต้องนะครับเพิ่งเจ้าของซะก่อนถ้าเขาจะรอวังเพิ่งจากของบุคคลอื่นนะครับถามว่าเข้ากับบทสมัยนะครับมาจัดการกับสิ่งที่นะครับทุกเรื่องใดโดยที่จะพงเพิ่งผู้อื่นทุกเรื่องนี่นะครับมันเป็นบริษัทเป็นไปบริษัทตามหลักธรรมชาติขณะเดียวกันบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องของที่มันเป็นเชิงนโยบายนะครับที่ไม่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่นั่นก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องอาศัยจากของรัฐบาลนั่นแหละครับพอเขาเลือกตั้งให้พรรคการเมืองและส.ส.ได้เขาไปทำหน้าที่มีโอกาสไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีนะครับไปเป็นรัฐบาลก็ต้องรัฐบาลก็ต้องมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักถ้าตราบใดรัฐบาลมองเห็นผลประโยชน์ของนะครับของพรรคพวกนะครับเป็นหลักบ้านเมืองนะครับก็ถือว่าไปบรอดไปบรอดเพราะอย่างเพราะเรื่องประโยชน์สุขของประชาชนเอาคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งนะครับถ้าจึงสี่นะครับบ้านเมืองและประเทศชาติก็จะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีปัญหาที่ประเทศไทยเองประชาชนเองก็ดีเรื่องปัญหาคอร์รัปชันทุจริตนี่มันต่อเนื่องยาวนานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะประเทศไทยเลยครับประเทศอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นน้อยเป็นหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยเองตอนนี้ก็เอิ้นว่าพ่อมีการที่นักลงทุนที่เคยมาลงทุนในประเทศไทยนี่นะครับเป็นส่วนของจุดของประเทศไทยเป็นทั้งผู้มีรัฐศาสตร์ที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคของอาเซียนนี่แต่ว่าขณะเดียวกันนี่มีการขยับขยายออกไปลงทุนยุทธเวียดนามเองก็ดีนะครับนี่แยกประเทศไทยไปเพราะอย่างพอมันมีเรื่องของนัยยะเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องทักษะค่าแรงที่สูงขึ้นของภาคแรงงานค่าแรงสูงขึ้นแต่ว่าทักษะน้อยนะครับบริมีการพัฒนาทักษะที่เพิ่มขึ้นมันจึงเป็นนัยยะสำคัญอีกส่วนหนึ่งว่าเวลาพักกันเมื่อหาเสียงว่าจะเพิ่มค่าแรงเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่มันได้เห็นนักลงทุนนะครับที่มาลงทุนในประเทศไทยก็ต้องมองว่าถ้าลงทุนแล้วนะครับค่าแรงสูงขึ้นแต่ว่าทักษะของคนของภาคแรงงานมันยังทอเก่าอยู่มันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้ของภาคธุรกิจเขาอันนี้คือปัจจัยหนึ่งเขาก็ต้องไม่ใหญ่ก็ได้ฐานการผลิตไปประเทศอื่นๆเพราะเขาต้องการลดต้นทุนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องหรือท่านผู้ฟังหรือผมเองก็ดีถ้าเฮ็ดเรื่องของธุรกิจผมก็จะต้องการลดต้นทุนผมเสียต้นทุนมันสูงเกินไปอย่างผมก็ต้องหาประเทศอื่นๆที่มันมีต้นทุนที่มันต่ำกว่านี้แต่ถ้ามันทักษะมันแรงผักแรงง่ายมันทอกันนะครับผมก็ต้องเลือกไปเวียดนามในเหตุการณ์ถ้าแรงเวียดนามเองนะครับบ่เกิน200นะครับร้อยกว่าบาทขนาดของไทยเอง300-400นะครับเพื่อนถามว่ามันก็เท่าตัวเขาก็ต้องทันยายทางการผลิตอันนี้ยกตัวอย่างนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยก็หมายความว่าเรื่องของเวลาการลงทุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็มีช่องทางธุรกิจที่มีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับก่อนที่จะมีการอนุญาตอันนั้นอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาเอ่ยไปเพิ่มต้นทุนให้กับคนที่จะมาลงทุนนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดเรื่องของเกิดเรื่องของทักษะแรงงานแล้วนี่รัฐบาลเองแทนที่จะเพิ่มเรื่องค่าแรงเนี่ยรัฐบาลไม่เคยมองเลยเห็นมันมีเรื่องสร้างความสมดุลของภาคแรงงานภาคการเกษตรยังไงรัฐแทนที่จะเพิ่มนะครับมีการที่มุ่งเป้าไปสร้างเรื่องศักยภาพของทักษะของภาคแรงงานนะครับเพิ่มทักษะถ้าจังสี่นะครับมันจะกลายทำให้เรื่องว่าแรงงานก็จะมีนะครับค่าแรงที่สูงขึ้นเป็นนัยยะสำคัญไปในตัวเองการที่ต่างชาติหรือต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเองเขาก็จะขยายฐานการผลิตสิ่งนี้นะครับมันจึงกลายเป็นเรื่องที่สะท้อนอย่างนี่ผมถึงบอกว่านี่คือเป็นโจทย์ที่จะทิ้งท้ายไว้สำหรับจะไปพูดคุยกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความ
ันที่สองนะครับก่อนจะหมดเวลาทิ้งท้ายไว้อีกนิดหนึ่งคือสิ่งที่จะต้องมาพูดคุยในสัปดาห์หน้าความหมายที่ว่าการใช้พลังงานทางเลือกเองก็ดีนะครับสิ่งนี้ผมก็เลยว่าเออข้อนะครับที่จะเป็นเรื่องของแนวทางเพิ่มรายได้เกษตรกรโดยใช้งบประมาณนี่ที่ตามเปรียบเทียบกับของโมเดลนะครับโมเดลเรื่องของ comparative นะครับ advantage ของกลุ่มประเทศอาเซียนนี่แหละภายใต้ข้อจำกัดเครื่องโครงสร้างของภาคเกษตรกรนะครับของเกษตรไทยเนี่ยมันมีการวิเคราะห์เรื่องของวิเคราะห์ทีเดียวของนโยบายของรัฐมนตรีเองก็ดีหรืออดีตรัฐมนตรีเองก็ดีนะครับหรืออดีตรัฐมนตรีที่เป็นปัจจุบันนะครับซึ่งหมายถึงว่ามุ่งซอยเรียกพี่น้องเกษตรกรนะครับผ่านแนวทางของการเพิ่มได้โดยใช้งบประมาณที่ตามที่ผมว่าถือเป็นข้อพยายามที่สำคัญในการปรับเขาเรียกว่าปรับแนวคิดการพัฒนาการเกษตรจากการพึ่งพานะครับงบอุดหนุนไปสู่การใช้ศักยภาพทรัพยากรเดิมนะครับให้เกิดประโยชน์ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านที่ดินองค์ความรู้ที่ผมว่าองค์ความรู้คือการเพิ่มทักษะและเพิ่มสกิลเนี่ยและเขาเอ่ยว่าเป็นการที่ต้องใช้ทุนมนุษย์ในชุมชนนะครับซึ่งนั่นเนี่ยเป็นแนวทางที่ยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ซึ่งนี่มันได้ว่าเป็นนัยยะเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองเองก็ดีก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเป็นคอนเซ็ปต์เชิงใหม่หรือเป็นนโยบายของภาครัฐเป็น policy นะครับหรือนโยบายนะครับซึ่งนั่นเนี่ยเขาเอื้อว่าซิ่งจะต้องเป็นการที่ความได้เปรียบนะครับเสียเปรียบที่จังใดอาตุนีเดียวผมจะมาวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้าเพราะเนื่องจากเวลานะครับพอแล้วแล้วก็จะทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงของที่ต้องมาพูดคุยกันอีกเรื่องการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนใช้พลังงานเลือกถ้าใส่ทั้งเลือกนะครับเป็นเรื่องของการว่าให้ใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับแล้วมันมีผลดีผลเสียอย่างไรแล้วทำไมไม่มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีการพัฒนาทางเลือกของทางเลือกอื่นอันนี้ทิ้งท้ายไว้ได้เฉพาะของโซลาร์เซลล์บ่ซึ่งเราเชื่อให้เฉพาะพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนซื้อแผงจากของกลุ่มทุนหรือราคาที่มันสูงขึ้นหรือยังไงหรือพลังงานอื่นที่รัฐควรจะมีการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานทางลมเพิ่มอีกไหมอันนี้คือสิ่งที่ทำมาคุยกันเมื่อนี้ขอบคุณทั้งสวท.ขอนแก่นนะครับขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะครับที่ร่วมกันในการจัดการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเมื่อนี้กับผมสุรสิทธิ์เคลื่อนพรมขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการทุกช่องทางของช่องสวท.ขอนแก่นหมดเวลาแล้วนะครับกับเสียงชุมชนคนอีสานนะครับสภาเกษตรกรจังหวัดกันพบเกษตรกรจะกลับมาพบกับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าในวันอาทิตย์หน้ามื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
10: นายสารพงศ์ชัยชุนพงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามความเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานพื้นผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
11: นายกติยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
14: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
15: เอากับตั้งแต่นาซาค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื่อกะย้อนวีโซล่าเซลล
14: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
16: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
17: โหลดเลย
18: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ครับสวัสดีพี่น้องฟองปายทั้งผู้ชมและผู้ฟังครับผมทอมมี่ NDT TV 3ขอโทษ
1: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะหนูน้องหนูทึงสะเร็นนะคะเด้อมื้อนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสาน
0: สเปเชียล
1: นี่ล่ะค่ะกลับมาพบกันวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมค่ะพี่น้องเพื่อมีคนสงสัย
0: ว่าม
1: ื้อนี้คือใส่สีแดงคล้ายๆกับพิธีกร2ท่านเมื่อวานเลย
0: มันเป็นชุดยูนิฟอร์ม
1: แม่ค่ะ
0: เพราะว่าเฮา4คนน่ะเจ้าอีสิมเบิ้งคอน
1: ค่ะสีปอยลำธเมน
0: สีปอยลำธเมนสาวถึง
1: ค่ะ
0: สะเร็น
1: ค่ะ
0: ไอ้ทมมี่เนี่ยมีอาชีพเสริมเด้
1: อาชีพเสริม
0: เกี่ยวหญ้าให้งัว
1: เกี่ยวหญ้าให้งัว
0: มึงเศร้านี่ก็ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวมาแล้วเลี้ยงงัวอยู่ 2-3 ตัวเป็นอาชีพเสริม
1: เป็นอาชีพเสริม
0: กู้เงินมาเอามาซื้องัวซื้องัวตอนนี้ตัวนึงแล้ว
1: เ
0: ตี่ย5เดือนนี่แหละ
1: 5เดือน
0: ก็เลยยานม
1: ก็เลย
0: ไปก็เลยไปเกี่ยวหญ้ามาให้งัวพึ่งแล้วครับก็หิ้วข้าวหิ้วน้ําตอนบ่ได้เวลาบ่ายๆแก่ๆแบบนี้เนาะ
1: แม่นค่ะพี่
0: ก็สิพามาเบิ่งว่ามีอีหยังการอยู่การกินแต่ละพื้นที่พื้นที่มีอย่างแน่กินอิ่มแล้วก็ต้องไปเที่ยวตอนบ่ได้
1: แม่น
0: บ่มีอีหยังรายการเฮาน่ะ
1: มื้อนี้ขอบคุ้มตัว
0: กินแล้วก็เที่ยว
1: แล้วก็พาไปเที่ยว
0: แม่นครับ
1: โอ๊ยเป็นตะมวนเป็นตะมวนนะคะมื้อนี้เน
0: า
1: ะ
0: ทักทายคุณผู้ชมทั้งช่อง11 NBT TV อีสานนะครับกดหมายเลข11ทักทายคุณผู้ฟังผมเด้เพิ่นก็สิเกี่ยวหญ้าคือเฮาว่าแหละ
1: แม่นค่ะเพิ่นก็เปิดเสียงเฮาฟังเปิดฟังไปเรื่อยๆโอ๊ยเสียง2คนนี่เป็นตะมวนแท้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นตาหน้าตาดีแท
1: ้บัดมาเห็นหน้าเห็นตาแล้วเป็นจังได
0: ๋ยังไงหลัง
1: ยังไงหลังเพราะว่าหัวกว่าเก่าหัวกว่าเก่าเป็นคนเป็นผู้ห่านผู้หน้าห่าน
0: คุณผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่1
1: ค่ะ
0: นะครับในพื้นที่11จังหวัดนะครับในภาคอีสานตอนบน
1: แม่มื้อนี้เฮากันได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายค่ะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์สกลนคร
0: ครับ
1: จากสวทหนองบัวลำพู
0: ครับ
1: จาก NVT ขอนแก่น
0: ครับ
1: เอาคือครับซื่อ
0: ๆเอาฟังดิ
1: รับฟังรับฟังนี่แหละค่ะกับความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานเนาะก็เฮ็ดให้เกิดนี่แหละ50พาไปกินพาไปเที่ยวพาไปนั่นพาไปนี
0: ่
1: คุณผู้ชมผู้ฟังต้องติดตามด้วยค่ะเด้มื้อนี้
0: คุณผู้ฟังหาเพิ่นฟังอยู่ตอนนี้เพิ่นก็สิบอกว่าอ้าวเป็นหยังคือเอาตั้งแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแท
1: ้
0: คือเอาแต่สถานีวิทยุแท
1: ้
0: เอาอีสานที่ข่อยอยู่บ้านของข่อยเนี่ยบ้านสำโรงเนี่ยข่อยมีขวดดักแดงเนี่ยข่อยเอามาได้บ
1: ่
0: ได้คือกัน
1: ได้คือกัน
0: ส่งคลิปมาทาง Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานไฟคาวมีเพจบ
1: ่มีค่ะ
0: เพจอีหยัง Facebook
1: เพจ Facebook อัน News NBT ขอนแก่น
0: ส่งมาได้เนาะขนาดเนาะ
1: ส่งมาได
0: ้ส่งมาได้เนาะอยู่บ้านสำโรงบ้านชุ่มแสงบ้านขี่เล็กบ้านขี่ตุนส่งคลิปบ่ได้ขวดดักแด้ปนแง่ปนอึงก็ได้เห็นเป็นคลิปมาเลยครับส่งมาเลยส่งเข้ามาบอกว่านี่อยากนำเสนออยากให้ไปกินอยากไปเที่ยวบ้านได้อีกทั้งคุณนี้บ้านได้อีกทั้งพยัคฆ์ทั้งนาเสียกเสียทั้งศรีสะเกษนี่บ่
1: ทั้งสลิงก็มี
0: สลิงก็มี
1: นี่ค่ะก็มีหลากหลายเนาะวิถีชีวิตคนอีสานเนาะ
0: แมน
1: การหาอยู่หากินจังซ
0: ี่แมนครับ
1: มันมีอยู่แล้วนะคะใครอยากสินําเสนอเนาะวัฒนธรรมของเจ้าของก็ส่งมา
0: ครับเอ้าช่วงนี้ก็สิเป็นนักอยู่นักกินท่านล่ะครับเพราะว่าบ๊ายบายแก่ๆแล้วสิเป็นเมนูอีหยังเข้าในช่วงอีสานอินไซด์ครับ
1: น
0: ี่
1: ล่ะค่ะ
0: เมนูแรกเป็นอย่าง
1: อยากกิน
0: อยากกิน
1: อยากกินอยากเบิ่ง
0: อยากกินมากๆเลยนะครับ
1: บ่ายๆแก
0: ่บ่ายๆแก่แบบนี้แล้วหานะอยู่นะกินคิดเอ้อเอาเมนูอีหยังดีเนาะอยากกินอีหยังดีเนาะตําบักหุ่งกับเบื่อแล้วเด้
1: เบื่อแล้ว
0: ตําบักหุ่งกินซุมเมอร์ซุมเมอร์ซุมเมอร์กับเบื่อแล้ว
1: แม่นค่ะ
0: คิดพอทางจังหวัดสกลนครเอ๊ะสกลนครนี่เป็นเด่นดังเรื่องอีหยังแกงหวายสกลนครครับต้องบอกว่าโอ้ยแซ่บนัวกัวบักอือนะครับไปติดตามกับการเห็ดเมนูแกงหวายสกลนครทางสวทสกลนครส่งมากับพี่บีจิราพรนะครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะแฟนๆรายการมองอีสานสเปเชียลช่วงอีสานอินไซต์บีจิราพรชิทงอจากสวทสกลนครค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านอาหารเล็กๆแต่ว่าความแซ่บนี่ไม่เล็กเลยนะคะเราอยู่กันที่ร้านเตี๋ยวหมูภูพานค่ะตั้งอยู่เส้นถนนสกลนครกาฬสินธุ์นะคะทางเข้าเมืองสกลนครค่ะตรงข้ามกับสากลออมทรัพย์ครูสกลนครค่ะเมนูที่เราจะพาไปชิมในวันนี้นะคะก็คือแกงหวายเป็นเมนูพื้นบ้านอีสานแท้ๆค่ะวันนี้นะคะไม่ได้พาแค่มาชิมค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านจะพาเราเข้าครัวไปดูทุกขั้นตอนในการทำเลยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีพิธีกรร่วมรายการด้วยค่ะพี่แอลค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่แอลนะคะวันนี้พี่แอลจะพามาดูร้านอาหารตามสั่งขายอาหารป่าเดี๋ยวเราจะไปชมวิธีการทำแกงหวายกันพร้อมหรือยังคะพี่แอล
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: ไปเลย
4: ค่ะเชิญเจ้าของร้านชื่ออะไรคะ
5: ชื่อวรรณาแต้สุวรรณชื่อเลยมาตู้ค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานอาหารป่านะคะมาร้านนี้เลยนะคะมีอาหารป่าทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรคะ
5: แกงหวายค
4: ่ะแกงหวายเป็นอาหารอีสานนะคะตัวนี้
3: ค่ะ
4: โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำมีวัตถุดิบอะไรมั่งคะ
5: เครื่องปรุงเดิมมีค่ะบ้านเราม
4: ีค่ะมีตะไคร้
5: ใบมะกรูดฉีกหอยหอมแดงแล้วก็ไอ้ข้าวเบื่อข้าวแซ่ข้าวป่าบ้านเฮาเลย
4: แม่เราต้องเอาไปตำก่อนได
5: ้ค่ะแล้วก็ผงรสนัวแล้ว
4: ผงนัวเนาะผงนัวนะคะขาดไม่ได้เลยนะผงนัว
5: ปลาร้ามีค่ะผู้ได้ในบ้านเฮานี่จ
4: ้
5: ะ
4: แมนแล้วมีอะไรมั่งคะตรงนี
5: ้ผักส่วนผักนี่จะเป็นน้ำใบยานางน้ำใบยานางนี่อาหารบ้านเฮาต้องใส่ใบยานางเพื่อความเป็น
4: เพราะอันนี้เราก็คั้นเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
5: ผ
4: ัก
5: ก็จะมี
4: ใบ
5: ชะอม
4: ผักนาวผักหวาน
5: ผักอีตู
4: ผักสะแงงนา
5: ผักทอง
4: หอมขนาดได้หอม
5: บวบจ้ะ
4: บวบ
5: เห็ดโหนูเห็ดกระตันบ้านเฮาเด้อเห็ดขาวจ้ะ
4: คือเป็นตาแซ่บเนาะ
5: ใส่น้ำจัน
4: ขนาดยังหมดแล้วได้นี่ขนาดยังหมดแล้วนะคะยังบอกแกงยังหมดแล้วยังแซ่บขนาดนี้นะคะที่สำคัญไม่ได้เลยนะคะคือหวาย
5: คือหวายนะครับ
4: หวายนี่ต้องต้มก่อนหรือเปล่าหรือว่ายัง
5: จะหวายสดๆทำไปเห็ดเป็นในพอดีคำเลยจะผัดสั้นๆทำพร้อมกินเลย
4: ไม่ต้องต้มนะคะ
5: ไม่ต้องต้ม
4: มันก็จะ
5: มันสิบอแซ่บมันสิบกรอบ
4: เออเนาะ
5: อันนี้เขาเอาไอ้ข้าวแซ่บข้าวหมาลงก่อนเด้อนี
4: ่อันนี้จะเป็นขั้นตอนปั่นนะคะเราต้องปั่นเครื่องก่อนนะคะ
5: เอาบดตำด้วยคุณมือแล้ว
4: แมนต้องปั่น
5: ใหม่ต้องเข้าตำสมัย
4: ใช่ไม่ต้องตำแต่จริงๆแล้วนะถ้าตำมันจะหอมถ้าตำมันจะหอมค่ะ
5: ใส่หอมแดง
4: แล้วก็อะไรเอ่ย
5: อันนี้หั่นไอ้ข่าบ้านเฮา
4: ค่ะ
5: พริกอยากได้เผ็ดน้อยหลายสําใดก็ให้ลูก
4: แม่ขายหมักเผ็ดๆก็ใส่หลายๆต่อไป
5: ค่ะบ่ได้เฮาปั่นใส่น้ําไอ้จะนางให้เฮายีไว้นะ
4: เออ
5: เฮาปั่นไว้เฮาปั่นไว้นะ
4: ไตยนาง
5: อันนี้เฮาก็ปั่น
4: ใช่มั้ย
5: พอ
4: เสร็จแล้วทํายังไงต่อ
5: จะลงหม้อ
4: เอาใส่ตัวไหนอ๋อใส่ตัวนี้โอเคอันนี้คือกระดูกหมูซี่โครงหมูสิ
5: กระดูกหมูเด
4: ้อจ้ะ
5: เอาไก่เอาเครื่องลงเฮากระดูกหมูลงกระดูกหมูลงช่วงนี้เฮาก็ออกมาเฮาคนก่อนย่างหอมยำมาติดคน
4: แล้วเต็มตามด้วยอะไร
5: เข้าเบื่อฮาซุปเข้ามาซุปเราก็เติมน้ำยานางลง
4: น้ำยานาง
5: ที
4: ่เหลือเนาะโอเค
5: ช่วงเขาอ่อมเขาก็ใส่ไอ้นี่ไปหนึ่งเขาใส่น้ำกรูดใส่น้ำเลี้ยงหอม
4: ข้าวใส่ใบมะกรูด
5: พอน้ำมันเดือดอะไรที่มันซุปยากเขาเอาลงก่อนเนี่ยเอาที่มันซุปยาก
4: กระชอง
5: ใส่กระเดก
4: ใส่กระเดกนะ
5: แซ่บแดงนัวสมัย
4: กับข้าวลาวน่ะกับข้าวลาวต้องใส่ปลาแดกเด้อกับข้าวลาวมันยังนัวมันยังแซ่บน้ำปลา
5: ลดเท่านิดหน่อย
4: ของคุณรส
5: ผัดก็ได้คือแนวนัวผงชูรส
4: ผงชูรสโอ้คือจะใส่หลายใช่ล่ะ
5: ใส่ให้แซ่บให้หลายนัวเอาไว้ซุปบวกซุปแล้วบัดนี้เอาเตาพักลงเด้อบัดนี้อันนี
4: ้ผัดแงงผัดสะแงง
5: สะแงงงาบ้านเฮาอันนี้นะน้อยลง
4: ผักหวานตามด้วยผักหวาน
5: มีลงอีกกระชุบก็ได
4: ้ไม่
5: ลงอันนี้ดอกกระชอนบ้านเฮาอันนี้ในสวนหัวสวนเฮาใส่เลยครับไปกับเอา
4: เป็นแบบเมนูสุขภาพเลยนะเนี่ยมีแต่ผัก
5: มาเข้าร้านเนี่ยน้องเลยน้ำน้ำแก่นเติมน้ำอีกน้ำน้ำขวดก็เติมอีกหน่อยนึงพักหนุบแล้วจ้ะซื้อแล้วจ้ะเ
4: ท่เออโอ้เราจะมาลองชิมแกงหวายกันนะคะ
3: จะไม่กี้นะคะ
4: ใช่สดๆร้อนๆเลยนะคะเซ่ใส่ผักหลายอย่างเลยนะคะเป็นไงบ้างคะรสชาติน้องบี
3: นี่แหละค่ะอาหารไอ้จานแท้ๆเลย
4: สีขาวแท้ๆรสชาติเป็นยังไงขมตะเล่นตะเล่นใช่ไหมคะ
3: แต่ว่ามันนิ่มคล้ายหน่อไม้เนาะแต่มันกรอบๆ
4: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรคะเสน่ห์ของอาหารคือภาคอีสานเมนูธรรมดาที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาลองแกงหวายที่ร้านเตี๋ยวหมูภูพานกันนะคะสำหรับวันนี้ช่วงอีสานอินไซต์กับสวทสุนทรบีและพี่แอลต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: เมนูของดีของเด่นของจังหวัดสกลนครเนาะแกงหวายร้านเอียงเกาะเตี๋
1: ยว
0: เตี๋ยวหมูภูพานครับปักหมุดไปได้จะของร้านเฮ็ดให้เมื่อกี้ดิอิจฉาพี่บีเนา
1: ะ
0: พี่บีจิราพรรอบหน้าเอามาฝากน้องในเด้อได้บ่
1: ได้
0: ขอบคุณพี่บีจิราพรขอบคุณพี่แอลขอบคุณท่านผอ.พิชัยสิริสมนะครับผอ.สวทสกลนคร
1: สกลนคร
0: แมนครับเดี๋ยวมาฝากกันสนุกๆเป็นมีของกินของอยากของเที่ยวมองเที่ยวกับหลากหลายเมืองสามธรรมวัฒนธรรมธรรมะหลากหลายมากมายที่เที่ยวที่กินนะครับภูพานภูยังเพิ่นกังเป็นจะไปเที่ยวช่วงนี้หน้าฝนเด
1: ้
0: นะครับ
1: แกงเพิ่นน่ะกินเนาะพี่ต๋อมเนาะ
0: แกงหวาย
1: แกงหวาย
0: เคยกินบ่
1: บ่เคยกิน
0: ครับ
1: คุ้มหูนะว่าหวายอ่ะบอนแหลกลักษณะมันคือน้องใหม่แม่นบ่ก็เลยว่าเอ้ยมันคืออันแนวเดียวกันบ่หรือว่าเขาเอิ้นคนละซื้อจังซี
0: ่
1: แต่บ่แม่น
0: บ่แม่น
1: หวายคือหวายน้องใหม่คือน้องใหม
0: ่น้องใหม่ก็คือน้องใหม่หวายก็คือเป็นกอคล้ายๆกับกอข้ากออย่างนี้แหละแต่ว่าต้นหวายเนี่ยสิมีหนามจับพอดีเนี่ยคือแทงเป็นของกินยากเพิ่นก็สิไปตัดเอาต้นมันเอาน้ำออกก่อนแล้วเอาแต่ใจจะใส่กลางๆมันนะ
1: ก็สิได้เพราะมันกรอบเด้พี
0: ่รสชาติก็สิคล้ายๆกับน้องใหม
1: ่
0: ขมๆจักหน่อย
1: ขมๆจักหน่อยขมไปๆลิ้น
0: ขมๆได้แหละเอามาต้มจักหน่อยคือแกงหวายนะครับถ้าคิดว่าพอตอนนี้เอ๊ะกินข้าวเที่ยงกับยังดีเนาะไปหาแกงหวายเปียวน้องใหม่มาแกงก็ได
1: ้
0: ขันบ้านเฮาบ่มีแกงหวายก็เอาน้องใหม่มาแกงแทนได้คือกัน
1: แม
0: ่นไปใส่ต่อบาดน
1: ี้ไปใส่ต่อนี่สิพาไปหนองบัวลำพูนี่สิมีดาราดังพาเฮาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดคุณไอดาไอราดาเมี่ยงคำลำพูนี่เพิ่นบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์เด้เมี่ยงคำของเพิ่นนี่มีมานับร้อยปีไปเบิ่งกันค่ะคุณผู้ชม
6: เมี่ยงคำลำพูซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางผู้ว่าต้องการให้เป็นเมนูประจำจังหวัดเพราะมีสตอรี่เรื่องราวเล่าผ่านมากกว่า600ปีเมี่ยงคำของพวกเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเขามีน้ำปลาน้ำมีลำขามีขนมจีนกินเข้าไปนี่บอกได้เลยว่าเต็มปากเต็มคำมากเสิร์ฟพร้อมกับน้ำบัวที่มีส่วนผสมต้นฝางแดงกับกลีบบัวและน้ำมะพร้าวสกัดเย็นกินแล้วชื่นใจบวกกับการต้อนรับด้วยการแต่งกายแบบพื้นถิ่นนั่งกินไปคุยไปสบายใจดีนักแล
1: ซอฟต์พาวเวอร์บอ
7: ซอฟต์พาวเวอร
1: ์ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรน้อยน้อยแต่ทรงพลังนี่เพิ่นมากหน่อยหน่อยเอาเพิ่นมากบ่โดนแต่ว่าทรงพลังเด้
0: เข้าเดียว
1: แมนค่ะเพราะว่าเพิ่น
0: นั่นก็คือเมี่ยงคำลำพู
1: เมี่ยงคำลำพู
0: เรียนแบบน้องภาษาน้องน้องเป็นน้องเป็นลูกครึ่งบ
1: ่เนาะเพิ่นน่ะสิเป็นลูกครึ่งอยู่แมนค่ะแต่ว่าเพิ่นเขาบอกเพิ่นแท้ๆแล้วเพิ่นเป็นคนโคราชเด้แต่ว่าเพิ่นน่ะนําไปเที่ยวหนองบัวลําพูแม่นไปบอกว่าอาหารเนี่ยขึ้นชื่อของหนองบัวลําพูเนาะเห็นบ่ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่
0: อ
1: ยกินพร้อมกันแซ่บอัน
0: นี้คือยังเนี่ย
1: น้ําน้ําบัว
0: หลอกขาว
1: บ่แม่นพี
0: ่เออบ่แม่นบ่แม่นหลอกขาวก็สิเป็นน้ํากลีบบัว
1: น้ํากลีบบัวใส่ผักแดงใส่เครื่องใส่หยังนี่ล่ะค่ะเพิ่นบอกว่าความแตกต่างของเพิ่นอ่ะถ้าว่าเฮาว่าเหมี่ยงค้ําเนาะก็มีสุธีสุหม่องล่ะค่ะพี่แต่ว่าเหมี่ยงค้ําของหนองบัวลําพูนี่เพิ่นสิ ตำล่ำคาใส่นี่ได้ที่เพิ่นตำอาหารและเพิ่นสีใส่น้ำยอดคือน้ำปลาร้าอันนี้แหละต้องเฮ็ดให้นัวต้องเฮ็ดให้แซ่บโตนี่ล่ะค่ะพี่นี่ล่ะคือความแตกต่างของเพิ่นต้องบอกว่าเมียงข้ามของหนองบัวลำพูนี่มีมาเป็นร้อยปีได้พี
0: ่ร้อยกว่าปี
1: ร้อยกว่าปีเลยอันนี้คือมาโดน
0: บ้านพี่นี่ก็มีเมียงข้ามเหมือนกันแต่บ้านพี่ก็สิเอาใบอีหยังกับใบผักอีเลิศคุณจะผักอีเลิศเหรอใบผักอีเลิศมะฮอใบบักย่อมมะฮ
1: อ
0: ใบบักม่วงมะฮอใบบักมีอย่างเงี้ยมะฮอคือกันแต่ของหนองบัวลำพูมันสิเอาก
1: ลีบบัว
0: สีชมพูอ่องตองเอามะฮอรับประทานกินได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: นี่ล่ะ
0: ทานไปแล้วก็บ่ไปไกล
1: บ่ไปไกล
0: ดูไก่ไก่คือเก้าม
1: องเก้าติพี่จะมาไปใส่
0: หนองบัวลำพูครับต้องบอกว่าเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวเมืองหนองบัวลำพูครับน
1: ี่
0: เพิ่งหม่องเที่ยว
1: ค่ะพี่
0: เกาะส่วนตัวก็
1: ม
0: ีขนมตาลตาดไฮก็มีเมนูปลานี่โอ้เห็ดถูกเมนูจับสดๆขึ้นมาเลยครับพาไปเบิ่งไปบุกตลาดสดที่หนองบัวที่ตลาดสดห้วยเดือหนองบัวลำพูครับเชิญครับ
7: พืชผักผลไม้หายากที่ตลาดห้วยเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีให้เลือกหลากหลายเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนตื่นตาตื่นใจกับความแปลกของวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์แต่ละวันโดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์จึงมีนักท่องเที่ยวมาซื้อหาวัตถุดิบแปลกๆที่ตลาดแห่งนี้เนืองแน่นก่อนที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติหนองบัวลำพูยังมีพื้นที่ให้ได้สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ไปนั่งเรือชมธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำห้วยบงอำเภอโนนสังเช็คอินสะพานเชื่อมฮักบ้านตาดไฮทอดยาวไปเกาะกลางอ่างเก็บน้ำแล้วกลับมานั่งชิมอาหารรสแซ่บจากปลาสดๆร้านอาหารสไตล์ไทยบ้านแวดล้อมด้วยบรรยากาศพื้นถิ่นเสิร์ฟเมนูอาหารไทยอีสานรสจัดจ้านถูกปากใครหลายคนที่อำเภอนาวังอำเภอนากลางก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนแบบสโลไลฟ์มีความสุขกับการรับประทานอาหารพื้นถิ่นรสชาติจัดจ้านริมน้ำชมธรรมชาติไปด้วยนอกจากอาหารอีสานที่หนองบัวลำพูจะมีความโดดเด่นด้านรสชาติและเอกลักษณ์ของวัตถุดิบแล้วยังมีเสน่ห์มีเรื่องราวบอกเล่าวิถีชีวิตเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่สร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีลองมาเที่ยวชิมช็อปที่หนองบัวลำพูดูสักครั้งจะรู้ว่าหนองบัวลำพูเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าค้นหาสำหรับผู้ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างซึ่งอาหารไทยเป็นหนึ่งใน11ซอฟต์พาวเวอร์ที่ถูกจับตาว่าจะก้าวเข้ามาเป็นเรือธงในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวลำพูพื้นที่ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยว3ธรรมธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมวันนี้ได้ดึงจุดแข็งด้านอาหารพื้นถิ่นที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่โต๊ะอาหารของนักท่องเที่ยวแล้วชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
8: โอเคทำเสร็จตามเลย3 2 1
0: โ
1: อ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภาพไปเบิงทางตลาดโซดของเพิ่นเนาะตลาดโซดของเพิ่นเนาะอุดมสมบูรณ์ดิพี
0: ่
1: ม
0: ี
1: แต่แนวอยู่แนวกินแปลกๆหาบ่ได้เด้ในตลาดทั่วไป
0: เป็นของปลาหายาก
1: แม่นค่ะต้องบอกว่าซิมี่แนวนี้ได้คือต้องอุดมสมบูรณ์แห้ง
0: เท่านั้น
1: ลั่งผึ่งสิของหยักๆจังสิ
0: ทั้งตอ
1: แม่นค่ะพี่
0: ทั้งมิม
1: แม่น
0: จักจั่น
1: แม่นค่ะ
0: แง่
1: แม่นค่ะแม่นค่ะ
0: ผักหวาน
1: ถูกต้อง
0: เนื้อใหม่บ่หวาน
1: ถูกเลยพี
0: ่ที่สุด
1: ที่
0: แมงกี
1: นูน
0: นูน
1: โซนี่ฮะฮะดีเด้พี
0: ่มีโซอันโซแนลตลาดตลาดห้วยเดืออยู่หนองบัวลำพูนะ
1: ครับ
0: เข้าไปทางอุดรธานีผ่านไปทางหนองบัวซ้อบ่ครับผ่านไปก่อนของหนองบัวลำพูนี่อยู่ขวามือ
1: ค่ะ
0: อย่าเลยเด้อคันเลยมันจะไปกลับรถอีกไกลเด
1: ้อมาต้องกลับมาใหม่มันบอก
0: จะไปกลับรถอีกไกล
1: แต่ว่าเฮาก็สิเห็นธรรมชาติไงเห
0: ็
1: นภาพรวมในจังหวัดหนองบัวลำพูแม่นค่ะ
0: นั่นแหละของกินของอยากหลายอย่างหลายเอามาฝากกันเป็นเมนูบางคนได้เห็นได้ฟังคุณผู้ชมที่เบิ่งทั้งโทรทัศน์ก็สิเห็นภาพ
1: แม่นค่ะ
0: ก็สิเห็นไปน้ําแต่คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่เสียหญ้าอยู่เกียร์มอนอยู่ตําหูกอยู่ตอนนี้หรือว่าตําสาดอยู่ตรงนี้ฟังไปน้ําก็เอ๊ะเอ้ามันมีหนองบัวลำพูมีตลาดนี่ตัวเนี้ยพาลูกไปเที่ยวกันนะ
1: แม่น
0: แอวลูกไปเที่ยวกันนะจังซี่
1: นะเนาะเป็นตาไปนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ไปเที่ยวกันได้เอาไปเซต้อบาท
1: อันนี้เดี๋ยวสิพาไปจังหวัดชัยภูมิพี่
0: ชัยภูมิ
1: สิภาพเป็นคน ไทยคอนซาน
0: คอนซาน
1: ไทยคอนซานแมนเพิ่นมีเมนูเมนูเพิ่นนี่นะต้องบอกว่าเป็นเมนูทินได้พี่เป็นเมนูทินอยู่มาโดนเดี๋ยวมีประวัติบอกให้ฟังนําแต่ว่าสิพาไปเบิ่งก่อนได้บ
0: ่
1: เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งก่อนนะคะกับเมนูครัวเนื้อครัวปลากับเมนูอาหารทินจังหวัดชัยภูมิค่ะ
9: กลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรหอมกลุ่นสุดเย้ายวนปลายจมูกออกมาจากเมนูคั่วเนื้อคั่วปลาเมนูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดชัยภูมิหรืออาหารประจำถิ่นในกิจกรรม1จังหวัด

0: ก็มีส่วนที่ปรุงนะครับมันจะมีหลายอย่างครับเช่นใบมะกรูดพริกตะไคร้ขิงนะครับข่าครับก็จะมาตำตำให้เข้ากันนะครับ
1: คั่วเนื้อคั่วปลาในสมัยโบราณจะใช้เนื้อวัวเนื้อควายเป็นหลักเพราะชาวบ้านหาได้ง่ายแต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์มาใช้เนื้อหมูและเนื้อปลาที่มีการย่างให้เนื้อนุ่มและนำไปตากแดดจนแห้งจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและโขลกจนละเอียดกับสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขิงข่าขมิ้นกระชายและพริกชี้ฟ้าแห้งจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลผงปรุงรสแล้วนำมาคั่วกับน้ำมันมะพร้าวและกะทิถือเป็นสูตรลับที่ไม่เหมือนใครให้รสชาติจัดจ้านแต่ยังนุ่มละมุนลิ้นทานพร้อมกับผักปลอดสารพิษที่ปลูกในชุมชนแซ่บหลายจนน้ำลายสอโดยเทศบาลตำบลคอนซานได้จัดทำโครงการสนับสนุนให้คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์เมนูนี้ไว
2: ้นะครับเราก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับให้ชุมชนได้มีการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของเรานะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ภูมิใจนะครับเป็นอาหารหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอำเภอคอนสารและก็ชาวจังหวัดชัยภูมินะครับที่ได้มีอาหารของท้องถิ่นอำเภอคอนสารได้เป็นอาหารเลิศของจังหวัดชัยภูมินะครับ
1: คั่วเนื้อคั่วปลาอาหารโบราณพื้นบ้านไทยคอนสารนี้ในอดีตชาวบ้านจะทำเฉพาะในงานบุญเดือน4เท่านั้นเรียกได้ว่า1ปีมีเพียง1ครั้งเพราะกรรมวิธีในการทำใช้เวลาและพิถีพิถันมากจนเกือบจะสูญหายไปแต่เมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดชัยภูมิที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสารนักท่องเที่ยวต่างมาตามหาเมนูนี้ภาครัฐจึงส่งเสริมให้ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังพัฒนาให้สามารถทำเป็นของฝากและมาซื้อไปรับประทานได้ทั้งปี
3: นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนนะครับสอนในโรงเรียนสอนในอะไรต่างเพื่อให้เด็กได้สืบสารต่อนะครับสำหรับเมนูคั่วเนื้อคั่วปลานะครับทีนี้แนวทางจะพัฒนานะครับตอนนี้คนรู้จักแล้วล่ะเริ่มรู้จักแล้วล่ะมาชัยภูมิต้องถามนะครับถามแต่ร้านในชัยภูมิก็ยังไม่มีขายเขาก็ต้องชี้มาที่คอนสารนะครับทีนี้มาที่คอนสารละจริงๆคอนสารเนี่ยเขามีท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชิงธรรมชาติท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับคำว่าวิถีชุมชนก็คือมาเที่ยวในชุมชนมาพักโฮมสเตย์ต้องทานอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องคอนสารนะครับอันนี้มาคอนสารจะได้ครบ
1: คั่วเนื้อคั่วปลาไทยคอนสารไม่เพียงแต่จะมีรสชาติแซ่บซีดถึงใจเท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บไว้ได้นานเต็มไปด้วยวัตถุดิบเกษตรปลอดภัยจากฝีมือคนในชุมชนดีต่อสุขภาพช่วยในการย่อยอาหารทานแล้วโล่งสบายท้องเป็นเมนูที่มีเสน่ห์ควรค่าแก่การยกระดับเป็นอย่างมากประกอบจินันทุยาถ่ายภาพกิ่งการก้องซุยรายงาน
4: โอ้ยข้าวเหนียวพอนอยากจำดีกับเมนู
5: คั่วเนื้อคั่วปลา
4: เมื่อกี้มีคุยกับพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนพอดีแล้วบอกว่าเป็นเมนูที่ก้อนหนาเนี่ยครับพี่น้องผู้ชมผู้ฟังครับปีหนึ่งเห็ดเครือเดียว
5: แมน
4: โอ้ยเด็กงานเฉลิมฉลองทอนั่น
5: แมนค่ะพี่
4: สุวัสดิ์ได้เมนูเด็ดโอ้ยสมุนไพรมากมายหลากหลายร้อยชนิดเอามาตำมาขั่วใส่กันสุวัสดิ์ได้มันก็เลยยากแต่ปัจจุบันทุกมื้อนี้สามารถหารับประทานรับชิมรับชมได้แล้วตามร้านค้าทั่วไปโดยเฉพาะคอนซาน
5: คอนซาน
4: ไทยคอนซาน
5: ไปหอดก็ต้องกิน
4: มีรู
5: ้ต้องบอกว่าใส่สมุนไพรไปหลายแสดงว่ามันมีดีต่อสุขภาพ
4: เป็นเมนู
5: เพื่อสุขภาพแมนค่ะต้องบอกว่าตะกี้ตะกอนจากไหนขึ้นสิบอกว่าเป็นอาหารทีมแมนบอกที่ตะกี้ตะกอนนี่ต้องบอกว่าบรรพบุรุษเพิ่นเวลาเพิ่นออกไปหาแหล่งทรัพยากรใหม
4: ่
5: ยางไปนั่นยางไปนี่บริจริงจังเราให้ฟังซื
4: ่
5: อๆหลายฟังซื่อๆนะคะคุณผู้ชม
4: ต่างฟัง
5: อาเมนนะคะเพิ่นไปหาแหล่งทรัพยากรใหม่นอแบบว่าความอุดมสมบูรณ์เพิ่นก็ยังไปเรื่อยยังไปเรื่อยแหละคันเพิ่นสิห่อข้าวเหนียวไก่ปิ่งไปเป็นจังได๋บูดบ่บูดหมดก็แย่งกิน แมนบ่ล่ะพี่เฮาก็ต้องหาแนวเฮ็ดที่มั

0: ู่ได้โดนไปเซ็ตมือ8มือกลับมาแล้วก็ยังกินได้อยู่จังสี่ก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ค่ะเมนูขัวเนื้อขัวปลาแต่ว่าปัจจุบันนี่คือมีเนื้อหมูมาแล้วได้บ่แม่นมีแค่เนื้องัวเด้อพี
1: ่
0: บ่แม่นมีแค่เนื้องัวเนื้อปลายังมีเนื้อหมูเข้ามาแล้วนี่ล่ะค่ะเพราะว่ามันหนุ่มกัวพี
1: ่
0: เนื้อมันบ่คันมันมีมันแสงมันก็สิเหนียวผู้เฒ่ายำได้บ
1: ่บ่ได
0: ้ยากยาก
1: แต่ดีแถวบ่ค่อยดีปานใด
0: แถวบ่ดีนั่น
1: แถวบ่ดี
0: คันถ้าก็กินขัวหมูขัวปลาแทนเด้อ
1: ขัวปลาน
0: ี่ล่ะค่ะ
1: สรุปเป็นคนใส่ค่อนข้างเลยนี่คือหมูขักแ
0: ท้อ้าว
1: เป็นคนทางสุรินทร์หรือเป็นคนคอนคอนซานเนี่ย
0: เป็นคนทุกที่
1: คนทุกที่
0: อยู่โคราชก็เป็นคนโคราชอยู่ขอนแก่นก็เป็นคนขอนแก่น
1: อยู่
0: ขอนแก่นตึดนั่นล่ะพี่มันก็เป็นคนทุกที่ล่ะค่ะ
1: เป็นข้อมูลที่เป๊ะมากเออเนาะเมนูสุขภาพหากินหายากกันได้หลายคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สิว่าเอ๊ะมีเมนูอันนี้อยู่ที่ว่าซั่นบ่เคยได้ยินนี่ล่ะอีสานสเปเชียลบอกว่าที่มาของความสเปเชียลความพิเศษ
0: ใช่ค่ะ
1: ความพิเศษความล้นหลายมากมายหลายอย่างล้อมรวมของกินของอย่างมาฝากเพื่อเป็นการอนุรักษ์เมนูนั้นไว้บ่ให้มันสูญหายไปพร้อม
0: กันค่ะพี
1: ่
0: นี่ล่ะพี่กินแล้วเนาะพาไปหาแนวกิน 2-3 อย่างอยากไปเที่ยวล่ะพี
1: ่ตอนนี้สบายท้อง
0: ตอนนี้สบายท้องแล้ว
1: ท้อง
0: อิ่มแล้วพร้อมออกเดินทางพี่พาน้องหน่อยไปเที่ยวได้บ
1: ่ไปได้ตัว
0: พาได้ไปได้อีหลีติ
1: อ
0: ี
1: หลี
0: ถ้าไปจักมองมานี่2มอง
1: ไป2มองเน่นๆ
0: เน่นๆ
1: เน่นๆ
0: อาคาสันเฮาไปกับช่วงเราะรวดทั่วถิ่นอีสานค่ะพี่น้อง
1: ครับ
0: แพ็คกระเป๋าแล้ว
1: เที่ยว
0: ไปเที่ยว
1: บ่ทันในช่วงเราะรวด
0: ทั่วถ
1: ิ่
0: น
1: อีสานเอาไหม
0: อีสาน
1: ในช่วงเราะรวดทั่วถิ่น
0: อีสาน
1: พาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลบัวแดงไปตามร้อยลิซ่าแบ็คพิงค์ครับนี่ทันพอดีอ่านทันพอดีคิดเท่ากี่ท่านเพิ่นพอดี
0: เด้อคิดท่านพอด
1: ีคิดท่านเพิ่นพอดีลิซ่าแบ็คพิงเพิ่นไปเหยียบมาแล้ว
0: เ
1: ฮาบ่พลาดเด้เ
0: ฮ
1: ามีคนในพื้นที่เฮาต้องไปให้ได้นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งต้องบอกว่าบ่งนี้เป็นที่ที่ตระการตาแห้งยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีบ่ไกลจากขอนแก่นจากขอนแก่นก็บ่เกิน160กิโลเมตรบ่เกิน170กิโลเมตรเท่านั้นครับไปสัมผัสกันได้ไปเที่ยวกันได้ผมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการเอาเรือนะครับเรือสีใสน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลต่างๆน่
0: ะ
1: ให้คนน่ะขับเคลื่อนเรือน่ะไปเที่ยวมันเหม็นมันทําลายสิ่งแวดล้อมเพิ่นพัฒนาเด
0: ้
1: ใช้เรือไฟฟ้า
0: อ๋อมีหม้อเติบไฟฟ้า
1: ดีบ
0: ่ดี
1: สเปเชียลบ
0: ่สเปเชียลมาก
1: ครับพร้อมแล้วไปชมกันครับ
2: เรือยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้า2ลำที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยดัดแปลงนำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมทั้งเครื่องทดแรงและแบตเตอรี่มาใช้แทนเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้พลังงานจากน้ำมันถูกนำมาวิ่งทดลองในทะเลบัวแดงอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับการยกระดับการท่องเที่ยวสู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดร.ธงชัยจีนาพันธ์กรรมการรองประธานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบอกว่าผลการทดลองใช้เรือต้นแบบ2ลำนี้พบว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังสามารถลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการลงได้อย่างมาก
3: เมื่อเทคโนโลยีปัจจุบันแบตเตอรี่กับมอเตอร์มีเทคโนโลยีที่ไปไกลมากเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือเมื่อก่อนแพงมากเดี๋ยวนี้ถูกมากเทคโนโลยีดีอันนี้ก็เหมือนกันครับเทรนมาในลักษณะเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเราเข้ามาอยู่ในช่วงจังหวะที่เทคโนโลยีมีความเหมาะสมเราเคยทดสอบกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนึงเนี่ยเขาจะเติมน้ำมันอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ150บาทแต่ถ้าเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองซึ่งสัดส่วนก็น่าจะเป็นสัดส่วนเดียวกัน
2: ทะเลบัวแดงกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงจากเรือน้ำมันสู่เรือไฟฟ้านับเป็นอีกก้าวสำคัญของอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีในการยกระดับการท่องเที่ยวให้เข้ากับภาวะวิกฤตพลังงานโดยความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดอุดรธานีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้น และนี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจที่จะสรรสร้างทะเลบัวแดงให้น่าเที่ยวและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าภาคภูมิใจของคนในพื้นที
4: ่ก็ถือว่าเป็นปีทองของทะเลบัวแดงอุดรธานีจริงๆสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทะเลบัวแดงแห่งนี้นะคะก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีโครงการ Feel All the Feelings ซึ่งก็ได้ลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็สร้างกระแสการรับรู้เรียกว่าชั่วข้ามคืนนะคะก็ทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักทะเลบัวแดงอุดรธานีจริงๆโดยบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมารอเรือซึ่งเป็นเรือลำเล็กอยากจะเป็นเรือเหมือนที่ลิซ่าได้ถ่ายแบบนะคะก็มาเข้าแถวต่อคิวยาวเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ค
2: ือการปรับเปลี่ยนเรือน้ำมันมาเป็นเรือไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ชาวเรือสนใจและมีแนวคิดนี้มานานเพราะมีความกังวลว่าการใช้เรือน้ำมันอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในพื้นที่ทะเลบัวแดงในระยะยาวซึ่งการทดสอบเรือต้นแบบ2ลำครั้งนี้พบว่าได้ผลดีมากซึ่งชาวเรือทุกคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้เรือไฟฟ้าแต่ทั้งนี้ก็อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการช่วยเหลือการหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
5: มันก็น่าจะเป็นการลดต้นทุนนะครับสำหรับแต่ละวันแต่ละรอบคือปกติเราใช้น้ำมันรอบหนึ่ง2ลิตร2ลิตรเดี๋ยวนี้ก็42บาทก็84บาทแต่ถ้าลักษณะเหมือนกับที่ดร.ธงชัยพูดแบตก้อนหนึ่งใช้เวลาชาร์จ30นาทีในค่าไฟ8บาทก็ลดลงได้เยอะชุดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 40,000-45,000ครับ45,000นี่ได้รวมแผงชาร์จด้วยนะครับก็จะเป็นการลงทุนใหม่เลยนะฮะซึ่งในเงินก้อนนี้ทางกลุ่มเรือยังไม่มีเงินครับยังไม่มีก็คงต้องอาศัยทางราชการช่วยนะครับทั้งไม่ว่า
2: ในฤดูการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงปีหน้าคาดว่าจะเห็นการท่องเที่ยวพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในซอฟต์พาวเวอร์ของชาวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นทีมข่าว NBT 11ภาคอีสานรายงาน
0: รักสิ่งแวดล้อมชอบมากเลยค่ะพี่ตอมค่ะพอมีมอเตอร
1: ์
0: มีการเอาไฟฟ้ามาใช้นะคะกระถึกใจผู้ขับเรือจะของเรือเนาะเพิ่มก็บอกว่ามันกระทุนแรงแล้วมันกะประหยัด
1: รักษาสิ่งแวดล้อม
0: ถูกต้องอันนี้คือความสำคัญได้พี่เด้เพราะว่าเฮาอ่ะเวลาแรงของเที่ยวมันดังเนาะพี่เนาะคนกับสิไปหลายขันใส่น้ำมันอ่ะมันก็สิสะสมทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวมันอาจจะส่งผลกระทบอนาคตดอกบัวมาเกิดเสียน้ำเน่าเสียเสียเนาะค่ะ
1: นักท่องเที่ยวก็สิมีทั้งเด็กน้อยน้องๆหนูลูกๆดันหลานคุณตาคุณยายอย่างเง
0: ี้
1: ยซึ่งคนต้องดูแลสุขภาพไปเที่ยวแล้วก็ต้องได้สูดอากาศให้มันเต็มปอดได้สูดโอโซนให้มันเต็มปอด
0: เ
1: พิ่นก็เลยปรับจากการใส่เรือที่ใส่น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานของไฟฟ้าเป็นเรือยนต์ไฟฟ้าไปเที่ยวก็เลยต้องบอกว่าถ้าอยากไปแล้วบ่พลาดกับการพ่อดอกบัวดอกบัวแดงเนี่ยครับบัวแดงบางทีก็มีกินได้พร้อมเด
0: ้
1: แกงสายบัวใส่ปลาทูนี่โอ้ยแสบหลายดอกบัวแดงทั่วไปแต่อยู่ของอุดรธานีเนี่ยมันหลายมันเป็นบึง
0: มันเป็นใหญ่
1: บริเวณกว้าง
0: แมนค่ะ
1: กว้างบริเวณกว้างขวางนะครับบัวแดงถ้าอยากไปแล้วบ่พลาดไปเราเห็นดอกบัวแดงแน่นอน 100%
0: ค
1: ่ะใครไปช่วงเดือนธันวาคมธันวามกราคมพฤษภา3เดือนเนี่ยครับท่านว่ามกราคมพฤษภาบ่พลาดแท้แน่นอนช่วงเวลาที่ไปเราพ่อดอกบัวแดงแน่นอน 100% เนี่ย6:00 น.เช้าไปฮอด 6:00 น.เช้า
0: ค่ะ
1: ไปฮอด 11:00 น.เช้าเนี่ยก่อนเที่ยงน่ะได้ทายดอกบัวแท้ๆแต่หลังจาก 11:00 น.หรือว่าหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยดอกบัวมันสิฮุบตามธรรมชาติของเพิ่นแล้ว
0: ตามเวลาเพิ่น
1: แมนถ้าอยากไปจะเศร้าไปจองเรือไปเอาบรรยากาศเนี่ยตีหาตื่นพอดีตีหาตื่นขับรถไปพอดีพองาม 6:00 น.เช้านี่เริ่มไปติดต่อกับเรือในพื้นที
0: ่
1: ไปจองเรือไปเอาเรือก็เป็นเรือของชุมชนในสินค้าในพื้นที่นั่นแหละอุดหนุนกันดังเรือไป 6:00 น. 7:00 น. เช้านี่แดดบ่ฮั่นในฮ้อนดอกแดดกําลังดีพี่น้องผู้ชมผู้ฟังครับเห็นดอกบัวแท้ๆแน่นอนบอกเพิ่นไปว่าเอาใกล้ๆดอกบัวเด้อไปบอกลิซ่ามานั่นก็ได้นี่แหละครับทะเลบัวแดงไปเที่ยวได
0: ้ต้องบอก ไปตามรอย
1: ตามรอย
0: ตามรอยพี
1: ล
0: ิซา
1: เนาะลิซาแบ็คพลิง
0: แบ็คพลิงแมนผีสิบห้าหนองหน่อยไปไหนบ
1: อไปได้ต้
0: องหนองหน่อยอยากไป
1: ไปช่วงเดือนไหนก่อน
0: ท่านว่ามกรากุมภาจังสี่ผีพันหนองไปไหนเด้อ
1: ท่านว่ามกรากุมภา
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ท่านได้หอดท่านว่าเดี๋ยวเก็บเงินก่
0: อ
1: นเก็บเงินแล้วเดี๋ยวมันขาดมันอยากสิขับรถพาไปเที่ยวไปบ
0: ่ไปค่ะ
1: อยากไปบ่
0: อยากไป
1: ไปบ่เน
0: า
1: ะ
0: อ้าวสนองหอดพีลิซาพี่ต๋อมล่าสุดนะคะความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะเพิ่นได้รับโอกาสในการแสดงเปิดพิธีงานฟุตบอลโลก
1: โอ้ย
0: โกบ่โกบ
1: ่คนพี่ลิซาเนี่ยเป็นคนบ้านหนูบ่
0: บ่จ้า
1: ใกล้กันบ
0: ่ใกล้กันเพิ่นเป็นพี่เป็นคนบุรีรัมย
1: ์
0: พี่เพิ่นเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะเกิดบุรีรัมย์แต่ว่าก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยอ่ะพี
1: ่เนาะเป็นสาวอีสานเขาเป็นคนอีสานเด
0: ้อุ้ย2ต่อ
1: 2ต่อ
0: คนไทยคนอีสาน
1: คนอีสาน
0: เลิศพี่เลิศ
1: จัง
0: สี่เลิศนี่แหละความภาคภูมิใจของคนไทยนี่แหละค่ะกับพบกับงานใดนะคะไปถ่าเบิงฟุตบอลโลกนี่แหละก็จะเห็นพี่ลิซาเปิดงานแบบอลังการแท้แน่นอน
1: ก็ถือว่าก็เป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดอุดรธานีเพิ่นมีหม่องเที่ยวหลายหม่องครับทะเลบัวแดงก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่หลายคนปักหมุดไป
0: แม่นพี่
1: นะครับอย่างที่บอกแล้วครับช่วงประมาณท่านว่า
0: ค่ะ
1: กุมภาเนี่ยก็เป็นช่วงนี้ช่วงประมาณ 18:00 น. ฮอด 11:00 น. นี่ไปกันได
0: ้
1: ไปเที่ยวกันได้คร
0: ับ
1: ขอบคุณทีมงานจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านประชุมจตุเทนขอบคุณพี่เจ้าอีสิเมืองขอนด้วย
0: นะ
1: พ
0: ี่
1: เจ้าอีพาไปเด้
0: แม่พี่เจ้าอีพาไปนั่นล่ะเสียงเพลิน
1: นั่นล่ะครับไปเที่ยวกันได้ครับบอกลูกบอกหลานไปเที่ยวกันได้ไปตะเสาเด้
0: ค่ะพี่
1: แล้วไปเกินเที่ยง
0: มันสิ
1: บ
0: ่พอ
1: บอกบัวเนี่ย
0: มันสิตูม
1: ตูมก่อน
0: ก็ที
1: บ่เห็นมันก็อีกอย่างมันก็ฮ้อนพร้อม
0: แม่นค่ะพี
1: ่
0: นี่ล่ะเดี๋ยวสิพาไปต่อ
1: ไปสาย
0: ไปสกลนคร
1: อ
0: ีกแล้วไปสกลนครอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งศูนย์การเรียนรู้เชิงสังสรรค์และก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่นเป็นอันน่าจักแห่งสีครามและสีธรรมชาติ
1: อ
0: ันนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งนะคะพี่น้องปักหมุดไปเลยค่ะสวนแม่สกลนครแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ค่ะ
1: ไปกันเลยครับ
6: ปักหมุดขยายจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวหม่อนใหม่ทั่วประเทศจากเดิม12แห่งเพิ่มเป็น15แห่งโดยสวนแมนจังหวัดสกลนครคือ1ใน3จังหวัดล่าสุดรวมกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสงขลาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนใหม่ปี2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไหมไทยพร้อมการเปลี่ยนภาพจำของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น
7: เป็นโครงการที่เราขับเคลื่อนโดยที่ใช้การท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมนะคะการคัดเลือกพื้นที่หาเราคัดเลือกพื้นที่ที่มีกิจกรรมด้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวเส้นฟอกย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็ทอผ้าไหมนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นจังหวัดที่เป็นครามโลกแล้วก็ผลิตสีย้อมเรื่องครามเนี่ยโดดเด่นที่สุดของโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าพื้นที่ของแมนคราฟเนี่ยมีศักยภาพนะคะแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะโปรโมทเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัวด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนด้วยแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมนะคะของแต่ละภูมิภาค
6: บนเนื้อที่ขนาด9ไร่3งานของสวนแมนสกลนครซึ่งเป็นการจัดสวนในลักษณะของ Creative Crafts Center ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยแปลงโฉมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตั้งแต่การเดินชมสวนหม่อนชมการเลี้ยงไหมจนถึงการลองย้อมผ้าครามและผ้าที่ได้จากสีธรรมชาติด้วยตนเองเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.จนถึง 16:30 น.ซึ่งการเปิดตัวสวนแมนสกลนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนใหม่ครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสกลนครให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จับต้องได
8: ้เรื่องของหม่อนไหมนะฮะก็เป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในสกลนครแล้วก็เราอยากจะฟื้นฟูเรื่องของไหมย้อมครามแล้วก็ไหมย้อมสีธรรมชาติให้มันสามารถเข้าถึงกับชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมกับทุกๆคนในครอบครัวแล้วก็ทุกๆช่วงวัยได้นะฮะทีนี้ในสวนแมนเราก็จะมีเรื่องของการอนุรักษ์พันหม่อนพื้นบ้านนะฮะหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็รวมถึงหม่อนที่สามารถเอามาแปรรูปเป็นชาใบหม่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของผลไม้นะฮะเป็นผลหม่อนแล้วก็แปรรูปเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะมาส่วนเสริมในเรื่องของการเติมเต็มเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สมุนไพรในสวนด้วยนอกจากเครื่องนุ่งห่มอย่างเดียวฮะถ้ามาสกลนครก็อยากให้มาแวะที่สวนแมนนะฮะศูนย์การเรียนรู้สวนแมนอยู่ไม่ไกลนะฮะอยู่ใกล้ๆตัวเมืองนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จะมีคราฟมาร์เก็ตนะฮะเป็นตลาดนัดศิลปหัตถกรรมก็มีเรื่องของกิจกรรมเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมแล้วก็เรื่องของการเกษตรด้วยครับ
6: การมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ของดีในชุมชนมีที่ปล่อยของไม่ใช่แค่ผ้าไหมแต่ยังรวมไปถึงงานคราฟและสินค้าเกษตรอื่นๆด้วยนักท่องเที่ยวมาที่เดียวก็ได้สัมผัสวิถีสกลนครแบบครบวงจรทำให้เศรษฐกิจที่นี่คึกคักมากขึ้น
9: ก็จะมาทั้งวางขายสินค้าแล้วก็มาเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบสวนแมนคราฟแบบแมนคราฟเฟสติวัลอยู่ตลอดอ๋อจะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำแบบแต้มสีเป็นสกรีนค่ะสกรีนสเตนซิลคนที่มาทำอะค่ะเขาก็สามารถที่จะออกแบบลวดลายได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
10: ค่ะกลุ่มเพื่อนนางคามนะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมในการออกบูธทำกิจกรรมที่นี่ตลอดนะคะก็ได้คอนแทคกับเพื่อนๆนะคะได้เครือข่ายที่ทำคลามธรรมชาติแชร์ความรู้ประสบการณ์นะคะที่นี่สวนแมนก็ถือว่าเป็นสถานที่อีกที่นึงที่คนสกลนครแล้วก็คนต่างจังหวัดน่าจะมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันค
6: ่
10: ะ
6: หัวใจสำคัญของที่นี่คือการได้พาเราย้อนกลับไปรู้จักกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผ่านการสัมผัสการเรียนรู้และการลงมือทำจากความเชี่ยวชาญของเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านที่ช่วยกันรักษาความล้ำค่าของผ้าไหมและครามสกลนครให้กลายเป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าและน่าสะสมอภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
1: ตบมือเบาๆเพราะว่าภาพก็สวยภาพก็งามเสียงผู้บรรยายกับมวลเด้เสียงท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครท่านชนกพรโพธิสารเสียงมวลเสียงเพราะตลอดเลย
11: แม่น
1: คงกระพันฟังย่ำได้แฮ้วเคลิ่มภาพก็งามเสียงก็มวลซึ่งต้องบอกว่าบางนี้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งล่าสุดซึ่งเป็น1ใน15หม่องในทั่วประเทศครับที่ได้รับรางวัลล่าสุดของศูนย์ท่องเที่ยวด้านม่อนไหมซึ่งมีการเลี้ยงม่อนปลูกม่อนเลี้ยงปลูกม่อนเลี้ยงไหมย่อมพาคล้ามไปเที่ยวกันได้ในอาณาจักรสวนแมนเนี่ยครับที่สกลนครไปเที่ยวกันได้ครอบคลุมกันได้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านเกษตรการทอผ้าเป็นศูนย์ผ้าครามสกลนครนี่เพิ่นขึ้นชื่อเรื่องผ้าย้อมคราม
0: แม่ต้องบอกให้เพิ่นเป็นอาณาจักรเลยพี่เพราะว่าเพิ่นโดดเด่นแห้งในเรื่องของย้อมสีผ้าครามค่ะต้องบอกว่าโดดเด่นอีหลี
1: อันที่สุดในโลก
0: เบิ่งในคลิปเป็นจังไหนเพิ่นสวมใส่เพิ่นงามเลยพี่รู้ว่าสีครามแบบไหนมันขับผิวใส่ละงามผู้ใดใส่ก็งามผู้ใดใส่ก็ขึ้น
1: ครับ
0: เนาะ
1: คุณซื้อถ้าไปเที่ยวสกลนครนี่ของฝากถ้าสมมุติคิดว่าพอเนาะค่ะสมมุติใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดสกลนครเนี่ย1ล่ะครับผ่ายอมคล้ำเท่ากับเบิ่งต่างกําลังที่เฮาสามารถเลือกซื้อได้เพิ่นมีหลายวงหลายร้านค้าครับเป็นศูนย์เป็นโอทคอปของเพิ่นนะครับหรือไปซื้ออยู่บ่องศูนย์เรียนรู้มาสกลนี่ก็ได
0: ้
1: ที่สวนแม่นนี่ก็ได้ครับเป็นผ่ายอมคล้ำฝากกันเอาไปฝากกันเอาไปฝากผู้สาวฝากคุณแม่ฝากคุณป้าฝากสุภาพสตรีก็เป็นผ่าคุ้มไหลเด้อเป็นผ้าคลุมไหล่ผ่ายอมคล้ำผู้ได้รับกสิมีความปลื้มใจ
0: ค่ะ
1: คือของเด่นของจังหวัดสกลนคร
0: ค่ะพี่
1: นี่แหละเรื่องราวที่เอามาฝากกันทั้งหมดทั้งมวลหน่อยต้องเฮาเห็นผู้เดียวบ่ได
0: ้แม่นค่ะ
1: เฮา2คนสิสเปเชียลบ่ได
0: ้มัน
1: ต้องหลากหลายคนที่มาสเปเชียลไปนํากันในละกันบ้องอีสานสเปเชียลต้องขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้งด่านจังหวัดอุดรธานีท่านสิทธิ์ท่านพุทธาสิทธิ์จันเต็ม
0: นะ
1: ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครขอบคุณท่านชนกพรโพธิสารขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครท่านพิชัยศิริสมขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัด หนองบัวลำพูท่านประชุมจตุเทนขอบคุณสาวเกตประเทศไทยผู้ไปกินอ่างเฮา
0: เนาะเฮ็ดให้เฮาอยาก
1: ตี
0: ได้
1: ต้องตีมื้อสาวเกตประเทศไทยเพราะบ่เอามาฝากกินอ่างและที่ขาดบ่ได้เลยที่เอาข้อมูลต่างๆมาฝากทั้งที่ท่องเที่ยวทั้งที่กินเนี่ยต้องขอบคุณทีมงานฝ่ายข่าว NDT ขอนแก่นขอบคุณพี่ดำฝนขอบคุณพี่โจอี้ขอบคุณพี่อ้อยนะครับเนี่ยเรื่องราวที่เอามาร่วมกันพี่ออดด้วยอ้าวพนาออดพ่อ
0: พนาออดพ่อค่ะเนี่ยแล้วก็ร่วมกันนะคะก็ได้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะคะจึงเกิดเป็นมองอีสานสเปเชียล EP นี้นะคะก็ขอบคุณทุกพื้นที่นะคะที่พาเข้าไปถ้าพาเข้าไปเฮ็ดแห่งไปมาเฮ็ดหม่องกินเฮ็ดหม่องเที่ยวจังซี่นะ
1: เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่คือเป็นช่วงที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเที่ยวแล้วล่ะครับหลายคนในภาคอีสานยังบางทีเอ๊ะไปสกลนครนี่เฮาสิไปกินอีหยัง
0: ค่ะ
1: เฮาสิไปเที่ยวหม่องใดไปหนองบัวลําพูสิไปกินอีหยังสิไปเที่ยวหม่องใดไปอุดรสิไปเฮ็ดอีหยังเฮาก็สิรวบรวมแต่ละจุดแต่ละหม่องของอีสานตอนบนเอามาให้เบิ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮาไปนี่แหละตามร้อยมองอีสานสเปเชียล
0: แม่นคันเป็นคิดบ่ออกเนาะอาจสิเคยผ่านหน้าผ่านตาผ่านหูผ่านการได้ยินจังซี่ไปจังหวัดนี้มองอีสานสเปเชียลเพิ่นบอกว่าไปร้านนี้สิแซ่บหิวอันนี้อยากกินอันนี้ไปร้านนี้สิแซ่บเพิ่นตามร้อยเฮาเด้
1: อยู่คอนซานน่ะเมนูอย่างก่อน
0: คอนซานคนในครบลา
1: ครัวเนื้อครัวปลาอยู่คอนซานเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นเมนูที่มีอายุเกือบ100กว่าปีแล้วล่ะ
0: แม่นค่ะพี่
1: เกือบ100กว่าปีแล้วที่มีมาตั้งแต่เพิ่นตั้งบ้านตั้งเมืองพุ่นล่ะครับเมนูครัวเนื้อครัวปลาคือเมนูเริ่มต้นก่อนหน้านี้เป็นเฮ็ดปีละเทื่อเท่านั้นเพราะว่าเฮ็ดยากสวัสดิหาวัตถุดิบได้ครบทุกอย่างเฮ็ดแล้วก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นได้ส่งเสริมเป็นเมนูเด่นพื้นที่ละมีในเมนูเปิดขึ้นมาปุ๊บในร้านอาหารทางคอนสารสั่งเมนูครัวเนื้อครัวปลาแล้วมีเมนูครัวเนื้อครัวหมู
0: ค่ะ
1: ปรับได้ตามยุคตามสมัย
0: แม่น
1: แม่นบ่ครับ
0: แม่นค่ะพี่นานแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ส่งมาให้เฮาเนาะถ้านี่รวมไปถึงคุณผู้ชมเด้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางหูซึกว่าอยากมีส่วนร่วมแหมบอกว่าแนวอยู่แนวกินทั้งบ้านพี่นี่โอ้มันก็แซ่บเด้น้องมันเฮ็ดยากมันหายากเด้น้อง
1: แซ่บนัวคือกัน
0: แซ่บนัวคือกันอยากให้ฮู้อยากให้ทุกคนสุขูฮู้เบิดทั่วภาคอีสานนี่ล่ะก็ส่งคลิปมาให้เฮาทางไฟคาวก็ได้ค่ะ News NBT ขอนแก่นนะคะทางช่องทาง Facebook เนาะก็ส่งมาให้เฮาได้นะคะแต่ขอผ่าเป็นแนวนอนเด้พี่
1: แนวนอน
0: มันจะสิได้เห็นแบบเต็มตา
1: เอาจักนาที
0: เอา5นาที
1: 5นาทีก็ได
0: ้5นาทีก็ได
1: ้7นาทีก็ได้
0: 7นาทีก็ได
1: ้10นาทีก็ได
0: ้10นาทีก็ได้
1: แต่อย่าหลายเกินนั้น
0: แต่อย่าหลายเกินนั้นแล้วก็ขอให้เว้าตลอดเวลาหาเงียบพอมันเพิ่มเค้าเรียกว่าความสนใจถ้าเฮาเงียบเพิ่นเลื่อนวิทยุหนีเด้
1: เพราะว่าตอนน
0: ี้กดรีโมทเด
1: ้ตอนนี้เฮามีช่องทางรับชมหลักๆ3ช่องทาง
0: ค่ะ
1: 1ทางช่อง11 NBT TV อีสานอันนี้ครอบคลุม20จังหวัด
0: ค่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนอันนี้รับฟังไปพร้อม3ทางโซเชียลพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือคุณผู้โซเชียล
0: ค่ะคุณผู้โซเชียล
1: คุณผู้โซเชียลสามารถอยากมีส่วนร่วมกับเทคคิดไปได้อินฟลูเอนเซอร์ดังๆแต่ละพื้นที่เห็นบริษัทเพิ่นไปโปรโมทอยู่ในหนองบัวแดงนั่น
0: ค่ะ
1: อินฟลูบ้านสำโรงอินฟลูบ้านขีตุ้นบ้านหนองแต
0: ่ค่ะ
1: บ้านโน้นเหลี่ยม
0: ค่ะ
1: อยากโปรโมทบ้านเจ้าของส่งคลิปมาเด้อเป็นคลิปแนวนอนแบบบ้านขาวิสิวิเล่นเองภาคเองเลยบอกเองขัวแมงกี้นุ่นขัวดักแด
0: แม่ไปขุดกระปู
1: ปนแง่ปนปูปนกบลาบปูส่งมาได้ทั้ง Facebook PageN
0: News NBT ขอนแก่น
1: เอามื้อนี้
0: แล้วค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมองอีสานสเปเชียลวันอาทิตย์นี้นะคะพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็น้องหนูทึ่งสะเรน
1: ผมทอมมี่ NBT TV อีสาน
0: ก็ต้องขอบอกว่าแพ
1: ้แพ้อยู
0: ่อยู่มา
1: อยู่
0: อยู่แต่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
18: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
12: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
19: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดsingle last mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินตรงนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบ Single Last Mile แล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิศาประทุมมารายงาน
12: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็น0นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: พุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ่าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามคลื่นความถี่ระบบ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์โทรศัพท์043-711-539สวทมหาสารคามสื่อวิทยุยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลทันโลกดิจิทัล

0: ขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งเขาปะพ่อเขาคือซูเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่ให้ไทโตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจเขาปะพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนเขาปะพ่อ1186 LINE Official @oicconnect เขาปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนคนหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ครับ

0: ทนอีสานถิ่นฐานอารยธรรมพาไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามคลื่นความถี่ระบบ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์โทรศัพท์043-711-539สวทมหาสารคามสื่อวิทยุยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลทันโลกดิจิทัล
1: พลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานทางสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้สวทมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสวทใน11จังหวัดนะครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามรับฟังนะครับผ่านทางวิทยุรวมไปถึงทางเพจ Facebook ของสวทมหาสารคามนะครับทางเพจสวทมหาสารคามนะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยผมสุรเดชชนะครับ
3: นันทิชาที่บุญค่ะ
2: กับพบกันในวันนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับในช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะครับก็จะมาพบกับผู้ฟังนะครับทุกวันในช่วงเวลา 15:10 น.เรื่อยไปจนถึงเวลา 16:00 น.นะครับในช่วงของรายการในวันนี้นะครับทุกท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook Live สวทมหาสารคามนะครับแล้วก็ในช่วงของรายการวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางท่านคลังจังหวัดมหาสารคามนะครับที่มาร่วมรายการนะครับมาพูดคุยในเรื่องของเรื่องราวของทางครม.นะครับที่มีการอนุมัติสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับในการเติมเงิน700บาทเป็น 1,000 บาทจำนวน4เดือนนะครับรวมไปถึงโครงการ60-40นะครับขอต้อนรับท่านรัตนาพรอัศนุอัศวะนุภาพนะครับคลังจังหวัดมหาสารคามครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับอยากให้ท่านคลังครับพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเรื่องของการลงทะเบียนในส่วนนี้นะแยกเป็นสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปครับ
4: ค่ะก็อย่างที่เราทราบนะคะมีมติครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะได้มีมติในการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการช่วยบรรเทานะคะลดผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางตะวันออกกลางนะคะทีนี้ก็คือในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะรองรับนะคะดูแลประชาชนประมาณ43ล้านคนซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13.18 ล้านคนแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนนะคะในส่วนของกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดิมปกติก็จะได้รับเงินสนับสนุนอยู่แล้วนะคะ300บาทต่อเดือนนะคะทีนี้พอมีโครงการนะคะรัฐก็จะเติมให้อีกนะคะ700บาทต่อเดือนเป็นได้รับเดือนละ 1,000 บาทซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็รัฐก็จะเติมให้เลยเริ่มตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนจำนวน4เดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ในส่วนของอีกโครงการนึงก็คือ6040นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะที่รัฐจะให้ เดือนละ 1,000 บาทจำนวนทั้งสิ้น4เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนนี้ก็คื รัฐก็คือจ่าย60รัฐให้60เราจ่าย40ก็จะเป็นรวมเป็น 100% นะคะในส่วนของ60ก็คือ 1,000 บาทเดือนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะที่โครงการไทยช่วยไทยที่จะดูแลประชาชน43ล้านคนนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมคะรายละเอียดของแต่ละกลุ่มนะคะในส่วนของกลุ่มพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนเนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าเราจะได้รับทั้งสิ้นรวม300กับ700ก็เป็น 1,000 เนี่ย ก็เป็นระยะ4 เดือนอันนี้คือไปสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ที่ร้านธงฟ้านะคะที่ร่วมรายการนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเราไม่ต้องไปทำอะไรสามารถไปซื้อของได้เลยแต่ในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือต้องจ่ายให้หมดเดือนนึงเราจะไม่สมทบไปในเดือน
5: ใ
4: ช่ต้องจ่ายให้หมดในเดือนนั้นๆนะคะอันนี้ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในส่วนนี้นะคะมันจะมีอีกนิดนึงในเรื่องของว่ากำลังในส่วนของรัฐนะคะกำลังที่จะเร่งในการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่รอบใหม่แต่ทีนี้อาจจะต้องรอความชัดเจนก่อนว่าอาจจะเปิดอย่างไรยังไงนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะได้รับ 1,000 บาทรวม 1,000 บาทไปก่อนนะคะทีนี้พอเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่เนื่องจากว่ามีเกณฑ์ที่แตกต่างจากเดิมเพื่อจะเป็นการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยจริงๆที
5: ่
4: จะเข้าในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้ก็พูดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆตามมานะคะก่อนที่จะลงทะเบียนก็คงจะมีการแจ้งข่าวสารให้ทราบกันก่อนนะคะค่ะ
2: ครับในส่วนของเงินช่วยเหลือ60/40นะครับท่านคลังครับก็คือรัฐบาลจ่ายให้ 60% แล้วก็ประชาชนจ่ายเอง 40% เนี
4: ่
2: ยแยกเป็นยังไงบ้างครับจะมีทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนครับท่านคลังครับ
4: ก็คือในส่วนของ60/40นะคะก็คือรัฐจ่ายให้ 1,000 นะคะในส่วนของเราก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 40% ของ 1,000 นะคะก็คืออย่างเช่นนะคะรัฐจ่ายให้ 1,000 เราก็จะจ่ายเพิ่มอีก666บาทต่ออ
2: ันนี้คือ
4: เป็นรายเดือนเป็นรายเดือนแต่ว่าในส่วนของรายวันเนี่ยรัฐจะจ่ายให้หมายถึงว่าเราต้องใช้จ่ายไม่เกิน 200บาท200บาทต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้ก็คือมีกำหนดเนาะ200บาทแต่ว่าทั้งเดือนเนี่ยต้องจ่ายให้ได้ตามสิทธิ์ก็คือถ้าจ่ายไม่ครบมันก็จะไม่สามารถสมทบไปในเดือนถัดไปได
2: ้
4: นะคะก็คือในส่วนนี้ก็คือเหมือนกันนะคะเหมือนคนละครึ่งพลัสนั่นแหละที่ผ่านมาก็คือจะต้องจ่ายผ่านแอปเป่าตัง
2: ค์ครับ
4: ผ่านแอปเป่าตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะคะคนที่เคยลงทะเบียนมีเป่าตังค์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะ
2: ครับก็คือเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งครั้งครับ
4: 6โมงถึง22นาฬิกา
2: คือ4ทุ่ม
4: 4ทุ่ม
2: ครับ25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ก
4: ็คือทั้งสิ้นก็จะคือหมายถึงว่ารองรับจำนวนสิทธิ์นะคะก็คือ30ล้านคน
2: เพราะฉะนั้น
4: จะทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นน่ะสิทธิ์เนี้ยก็จะได้เพิ่มเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เป็นคนละครึ่งพัดนะคะก็ประมาณ20ล้านเนาะแต่นี้ก็คือได้ทั้งหมดคือจำนวนสิทธิ์ก็คือ30ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์กันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนนะคะในส่วนของเกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่จะลงทะเบียนใหม่อันนั้นในส่วนของคนที่มีเป่าตังอยู่แล้วก็ไปลงทะเบียนตามที่บอกไปเมื่อกี้แต่ในส่วนของคนที่จะต้องลงทะเบียนใหม
2: ่
4: ก็ต้องมีเกณฑ์นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของกฎเกณฑ์ก็คืออายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนแล้วก็เป็นคนสัญชาติไทยนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ไม่เคยที่จะตัดสิทธิ์หรือระงับสิทธิ์หรือว่าคืนเงินในโครงการที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่งพลัสโครงการคนละครึ่ง 1-5 ระยะนะคะในส่วนนั้นก็ถ้าโดนเพิกถอนสิทธิ์หรือว่าโดนระงับสิทธิ์ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงทะเบียนแล้วก็ในส่วนของผู้มีบัตรสวัสดิการก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนนี้ได
2: ้
4: เพราะว่าเราได้สิทธิ์ของผู้มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วค
2: ่
4: ะก็จะได้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นค่ะ
2: ครับก็คืออัตโนมัติเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนทั่วทั้งประเทศนะครับ
4: ใช่ค่ะก็จะได้สิทธิ์ เลยค่ะยังไม่ต้องทำอะไรนะตอนนี
2: ้ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการลงทะเบียนในส่วนของผู้ที่มีแอปเป่าตังกับผู้ที่ไม่มีแอปเป่าตังต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับในวันพรุ่งนี้นะ25พฤษภาคมการ
4: จ้
2: างครับ
4: จะถึงแล้วนะคะ
2: ครับ
4: ก็ต้องเตรียมเลยนะคะมีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปเป่าตังมาให้เรียบร้อยนะคะเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีพอถึงวันที่25ก็จะมีแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็คลิกเข้าไปตามขั้นตอนที่กำหนดนะคะพอคลิกเข้าไปตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จก็ต้องรอก่อนรอเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าอะไรยังไงเข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะมีเมสเซจตอบกลับมาภายใน3วัน
2: 3
4: วันทำการใช่ค่ะแต่ถ้าคนที่มีสิทธิ์ในส่วนของคนละครึ่งพัดหรือว่ามีเป่าตังที่ลงทะเบียนเป็นคนเก่าอยู่แล้วนะคะก็วันนั้นก็ทราบเลย
2: ครับไปกดรับสิทธิ์ได้เลย
4: รับสิทธิ์ได้เลยใช่ค่ะ
2: ครับก็คือความแตกต่างนะครับระหว่างผู้ที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยมีแอปเป่าตังนะครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ก็ยังไงก็เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการดาวน์โหลด
4: แอปพลิเคชันเป่าตังให้เรียบร้อยในส่วนของสมาร์ทโฟนก็ให้เรียบร้อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปอัปเดตเวอร์ชันของมือถือให้รองรับในส่วนของเป่าตังนะคะก็ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจะถึงวันที่25เนาะเราก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงเลยนะคะ6โมงถึง4ทุ่มนะคะอันนี้ก็ไปตรวจสอบแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยแต่ถ้ามีปัญหาอย่างไรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทะเบียนใหม่นี่นะคะมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เราสามารถที่จะไปที่ตู้ ATM ได
2: ้
4: โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน13หลักเข้าไปยืนยันได้แต่ถ้ามีปัญหาจริงๆก็ต้องไปติดต่อที่ธนาคารนะคะ
2: ครับแล้วก็มีคำถามนะครับจากทางบ้านนะครับเรื่องของการลงทะเบียนสำหรับร้านค้านี่นะครับท่านคลังครับแตกต่างจากผู้ที่ลงทะเบียนสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปยังไงบ้างครับ
4: ในส่วนของร้านค้าที่เคยเป็นร้านค้าก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นคนเดิมนะคะก็เข้าไปยืนยันในส่วนของการรับสิทธิ์นะคะแต่ในส่วนของร้านค้าใหม
2: ่
4: ก็ต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไปสมัครได้ที่นะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตอนนี้ได้ข่าวว่าเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยแล้วไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนจะคล้ายๆกับที่ผ่านมาจะต้องมีในส่วนของปลัดที่ได้รับมอบหมายเป็นคนเซ็นรับรองให้เหมือนที่ผ่านมาเลยค่ะก็จะมีรายชื่อก็จะมีทางปกครองก็จะมีรายชื่อปลัดที่สามารถที่จะเซ็นรับรองร้านค้านั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอาแบบฟอร์มจากธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่ใกล้บ้านนะคะสาขาไหนก็ได้ไปแบบฟอร์มมากรอกแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารหลักฐานที่เขาจะให้แนบ
2: ค่
4: ะประมาณอย่างนั้นแล้วในส่วนนอกจากร้านค้าที่เป็นร้านทั่วๆไปแล้วนะคะก็เราสามารถที่จะมีในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ได
2: ้
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะทำเหมือนเดิมในส่วนตรงนั้นก็สมัครเหมือนเดิมเข้าโครงการได้เหมือนปกติที่เคยทำนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้จ่ายในส่วนของตรงนี้ได้เหมือนเดิมก็คือร้านค้าที่สมัครไม่ว่าจะเป็นร้านทั่วไปหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี
2: ่
4: นะคะในส่วนของประชาชนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ไปสแกนจ่ายเหมือนปกติในส่วนเดลิเวอรี่ก็สามารถสั่งจ่ายได
2: ้
4: สั่งอาหารได้เหมือนเดิมแต่ในส่วนของการใช้จ่ายก็คือปกติร้านปกติเนี่ยจะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงถึง5ทุ่ม
2: อันนี้ในส่วนของการใช
4: ้จ่ายถึ
2: ง5ทุ่มบางท่านอาจจะสับสนนะระหว่างการลงทะเบียนกับการใช้จ่าย
4: อันนี้ก็จะตั้งแต่6โมงถึง5ทุ่มแต่ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่6โมงถึง3ทุ่ม ค่ะ
2: อ๋อฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ก็คือ6 โมงถึง 3 ทุ่ม
4: ค่ะใช่แพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นเคยเนาะก็อย่างเช่น LINE แล้วก็ Grab อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เราก็สามารถสั่งซื้ออาหารได
2: ้ค่ะ
4: ค่ะ
2: คราวนี้มาดูเรื่องของประเภทสินค้าที่สามารถซื้อได้นะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลานแล้วก็สำหรับพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านขลังครับ
4: ก็ส่วนมากนะคะก็คือในส่วนของเป็นอาหารเครื่องดื่มบริการต่างๆก็สามารถไปซื้อได้แต่ที่ยกเว้นที่ไม่ได้ในโครงการไทยช่วยไทยพลานเนี่ยก็คือจะเป็นร้านนวดสปาทำเล็บทำผมอันนี้จะไม่สามารถที่จะไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปประสานกับทางถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปสอบถามกับธนาคารกรุงไทยได
2: ้
4: ว่าร้านเรามีลักษณะเป็นแบบนี้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ไหมอย่างนี้นะคะก็จะไม่ได้จำกัดว่าสินค้าอะไร
2: เพราะ
4: ไม่ได้มีจำกัดว่าห้ามอะไร
2: อ๋อเป็นสินค้าผู้บริโภคได
4: ้ได้ค่ะ
2: ยกเว้นตามที่ท่านคลังแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับร้านทำเล็บ
4: ทำผมนวดสปา
2: อะไรประมาณนี้ครับในส่วนนี้ก็คือไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับท่านคลังครับ
4: ลอตเตอรี่เหรอคะคำถามว่าลอตเตอรี่ได้ไหมไม่แน่ใจว่าร่วมโครงการแล้วลองไปสมัครที่ไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วได้ไหมคะ
2: ในส่วนของคนละครึ่งพาร์ทน
4: ี
2: ้น่าจะได้ไม่ได้นะครับ
4: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: เข้าร่วมโครงการครับท่านคลังครับ
4: ก็น่าจะเหมือนเดิมค่ะ
2: ก็
4: น่าจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีเงื่อนไขแล้วก็คือต้องไปดูข้อห้ามในส่วนของตรงนี้อาจจะต้องถามข้อมูลจากกรุงไทยเพิ่มเติมนะคะ
2: เน้นสินค้าอุปโภค
4: บริโภคที่เป็นเหมือนกับเป็นค่าครองชีพที่เราจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลักๆก็จะเป็นพวกอาหาร
2: เคร
4: ื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยหลักๆ
2: ข้าวสารอาหารแห้งผมซักผ้า
4: ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะครับท่านฟังครับจะ
4: ในส่วนของที่ยังไม่มีนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการด้วยใช่ไหมคะก็คือเป็นกลุ่มตกหล่น
2: ครับ
4: เนาะไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ก็จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ยังไม่ได
2: ้ครับ
4: เพราะว่ามีข้อจำกัดที่ว่าเราจะต้องเวลาใช้จ่ายค่ะเราก็จะใช้จ่ายผ่านมือถือนะคะสแกนนู่นสแกนนี่ก็จะสแกนจ่ายผ่านมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้แต่ว่านะคะทางนโยบายของรัฐบาลก็น่าจะมีส่วนที่จะไปดูแลอยู่นะคะก็เดี๋ยวคงมีรายละเอียดที่ชัดเจนเดี๋ยวคงจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปอาจจะมีข่าวขอให้ท่านติดตามข่าวนะคะเพราะว่าได้รับทราบมาว่าจะมีให้ทางมหาดไทยนะคะไปช่วยดูในเรื่องนี้กับทางพม.เนี่ยไปช่วยดูในเรื่องของกลุ่มเปราะบางพวกกลุ่มที่ท่านได้สอบถามมาเมื่อกี้นะคะว่าอาจจะต้องคอยติดตามข่าวว่าจะให้ทำอะไรอย่างไรอาจจะนำดูอาจจะเป็นการว่าไปดูว่าเอาข้อมูลที่มีทั้งหมดค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการที่เป็นบัตรสวัสดิการจะได้ไหมอย่างนี้ค่ะต้องมาดูรายละเอียดว่าเข้าเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนเข้าเกณฑ์ใหม่ที่กำลังจะประกาศนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องรอดูก่อนรอดูความชัดเจนของนโยบายของหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดออกมาได้เหมือนกับว่าอาจจะต้องรอดูน่าจะสัปดาห์หน้าประมาณนี้
2: จะมีเข้าครม.
4: อาจจะต้องรอเข้าครม.เพื่อความชัดเจนก่อนเพราะอย่างที่ว่าที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆใช่ไหมคะที่บอกว่าจะมีการเร่งในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์สวัสดิการเพื่อที่จะคัดกรองผู้มีรายได้น้อยจริง
2: ๆ
4: อันนั้นท่านอาจจะต้องรอกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าสมาร์ทโฟนใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วม60-40ได
2: ้ครับ
4: ค่ะ
2: รวมไปถึงผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยไหมครับที่ได้เบี้ยผู้พิการหรือว่าเบี้ยผู้สูงอายุครับท่านคลังครับ
4: ก็เข้าร่วมในส่วนของตรงนี้ได
2: ้อ๋อได้เหมือนกันใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
2: คนละส่วนกัน
4: คนละส่วนกัน
2: ครับแล้วต้องเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับสำหรับผู้พิการที่เขาอาจจะแบบไม่สามารถเขียนหนังสือได้เซ็นเอกสารได้อย่างเงี้ยครับ
4: ไม่สามารถอาจจะมอบนะคะเหมือนที่ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดมาเนาะแต่ถ้าเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัดนะคะก็จะมีการมอบให้บุคคลมาทำแทนมาอะไรแทนมอบสิทธิ์แทนอย่างนี้ค่ะอันนั้นน่าจะมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเดี๋ยวถ้าบอกไปตอนนี้อาจจะยังกลัวจะสับสนเนาะยังไม่ได้ผ่านครม.อย่างนี้ค่ะก็ต้องรอก่อนความชัดเจนเข้าใจว่าน่าจะมีแนวทางที่จะรองรับนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอตรงนี้ก่อน
2: ยังไงก็ต้องรอความชัดเจนนะครับจากทางครม.ที่จะมีการประชุมที่จะมีการเสนอเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับสำหรับกลุ่มคนบุคคลที่จะตกหล่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็คืออาจจะให้ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับก็ต้องครม.นะครับที่มีการประชุมชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อาจจะต้องรอก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของถ้าครม.มีมติอะไรยังไงความชัดเจนในหลักเกณฑ์ต่างๆก็รอฟังข่าวน่าจะประมาณสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าจะต้องเหมือนกับจะต้องลงทะเบียนก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ในลำดับต่อไปอย่างเงี้ยก็ต้องประกาศหลักเกณฑ์มาก่อนแล้วก็มีการเพื่อที่จะรองรับการลงทะเบียนในลำดับถัดไปค่ะ
2: ครับผมในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังรายการอยู่ในช่วงนี้เนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนหรือว่าการติดต่อข้อมูลนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามยังไงเพิ่มเติมบ้างครับท่านกลางครับ
4: ก็จะมีช่องทางที่จะไปติดต่อหรือว่าไปสอบถามหรือว่าไปค้นหาข้อมูลได้นะคะไปที่เว็บไซต์ของไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะ

0: โทรไปที่0858427102-9อันนี้ก็โทรไปได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาราชการค่ะ
1: ช่วงเวลา8:30 น.ถึง10:30 น.
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดครับมีช่องทางในการติดต่อไหมครับท่านคลังครับ
0: ในส่วนของช่องทางในการติดต่อของเราก็จะมีเบอร์โทรนะคะ
1: เดี๋ยว
0: เบอร์โทรยัง
1: เฟซบุ๊ก
0: ก็ได้หรือว่าโทรไปที่สำนักงานทางจังหวัดท่านน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วเนาะในส่วนของเฟซบุ๊กเราก็จะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วว่าจะโทรไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็สามารถติดต่อทางที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอได้ใช่ไหมครับท่านคลังครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ลองไปติดต่อดูแต่ถ้าในส่วนของร้านค้านะคะให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาพอได้ข่าวว่าได้มีเตรียมความพร้อมในเพื่อที่จะรองรับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ในเรื่องของแบบฟอร์มก็ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในส่วนของร้านค้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่นำมาบอกกล่าวให้กับทุกท่านนะครับได้ติดตามกันในช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญนะครับที่ทางรัฐบาลมีการอนุมัตินะครับที่จะช่วยเหลือนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในการที่จะลดภาระลดค่าครองชีพนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนนะครับในส่วนของโครงการ60/40นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรัตนาพรอัศวะนุภาพครับคลังจอดมาตรการครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบพระคุณท่านคลังมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ในช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะครับทุกท่านครับก็เราจะพักสักครู่เดียวครับในช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารจากรัฐบาลนะครับรวมไปถึงข่าวสารนะครับจากพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับที่จะร่วมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดครับในช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ทุกอย่างไว้หมดแบบเนี้ยแล้วได้ใช้จริงหรือเปล่า
1: ใครๆก็ทำกัน
0: มีกันคนละคันก็หาที่จอดวนไป
1: ใครๆเขาก็ทำกัน
0: มาทำ
2: นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะผู้บริหารจังหวัดมหาสารคามปอที่1ปิด
3: ติดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานและติดไฟดวงที่ไม่จำเป็น
2: ปอที่2ปรับ
4: ให้ปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น26หรือ27องศานะครับเพราะทุกการปรับเพิ่มอุณหภูมิ1องศาจะสามารถลดพลังงานได้ถึง 10% ครับ
2: ตอนที่3กด
5: กดปลั๊กอุปกรณ์เลือกใช้เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงานครับ
2: ตอนที่4เปลี่ยน

0: เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานใหม่เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และอุปกรณ์ประหยัดไฟสลากเบอร์5รุ่นใหม่ยิ่งดาวเยอะยิ่งประหยัดครับ
1: ปอที่5ปลูก
2: ต้นไม้รอบบ้านเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มออกซิเจนลดภาระเครื่องปรับอากาศค่ะ
1: เทคนิคง่ายๆที่คุณทำได้คุณประหยัดชาติประหยัด
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเริ่มเจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานสวทมาตราคามเป็นแม่ข่ายให้กับสวทในสังกัดสำนักงานประชาพันธ์ที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับในช่วงนี้นะครับเรามีข่าวสารนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับในช่วงนี้เราไปกันที่จังหวัดหนองคายครับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายครับมีการเดินหน้าเติมเต็มความรู้พลังงานสะอาดให้กับเยาวชนในการส่งเสริมใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดก้อนแล้วก็การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับติดตามรายงานได้จากคุณวริกากองสมบัติผู้สื่อข่าวจากทางสวทหนองคายครับ
4: ให้กับเยาวชนอย่างเข้มข้นโดยการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดอัดก้อนกับความท้าทายในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรค่ะโดยนายอัครเดชสุกรการพลังงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้นายบรรณทัศน์ลือโสภาและวิชาการพลังงานปฏิบัติการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดอัดก้อนกับความท้าทายในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยพลังงานทดแทนจากชีวมวลและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้โครงการ MRCES ปั่นความรู้สู่โรงเรียนปีที่6ค่ะการอบรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมหรือ MRCES คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อมุ่งเป้าสู่การพัฒนาโครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวลร่วมกับคุณครูและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนวาปีปฐมค่ะภายในงานนั้นนะคะมีการเน้นย้ำถึงเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดและอัดก้อนซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่ตัวใหม่ในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดก๊าซเรือนกระจกแม้จะมีความท้าทายในเรื่องของต้นทุนการผลิตและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะแต่ว่าการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเช่นฝั่งข้าวแกลบหรือสั่งข้าวโพดที่มักจะถูกเผาทิ้งจนเกิดปัญหา PM 2.5 มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนับว่าเป็นทางออกที่ยั่งยืนค่ะทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและที่สำคัญคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นการจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนและคณะครูณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งต่อองค์ความรู้แต่คือการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตพลังงานไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างมั่นคงค่ะสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคายเดิน
3: เรื่องราวดีๆครับจากทางจังหวัดหนองคายนะครับที่มีการส่งเสริมเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลนะครับหนองฝ้ายครับในการอัดเม็ดก้อนนะครับรวมไปถึงการผลิตเชื้อเพลิงจากชีวภาพวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดเรื่องของมลพิษ PM 2.5 อีกด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้สื่อข่าวจากทางสวทหนองคายครับคุณวริกากองสมบัติครับ
5: จากจังหวัดหนองคายไปที่จังหวัดขอนแก่นกันต่อนะคะในประเด็นเรามาดูในเรื่องของบรรยากาศประชาชนค่ะเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะและในทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อติดตามการจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งห้างสรรพสินค้าห้างท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะและในทางด้านของพลังงานจังหวัดขอนแก่นค่ะตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองคงเหลือในคลังน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะ เรื่องนี้ค่ะติดตามรายงานได้จากคุณจันจิรางามนุรักษ์นะคะผู้สื่อข่าวสวท.ขอนแก่นค่ะ
3: ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตามสถานีบริการน้ำมันช่วงนี้ประชาชนยังเข้าใช้บริการเติมน้ำมันปกติและทางสถานีบริการน้ำมันค่ะยืนยันว่ามีน้ำมันสำรองเตรียมไว้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะในส่วนของด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเองนะคะก็ได้มีการติดตามการดำเนินการกิจกรรมสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยในงานนะคะมีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวนมากทั้งแมคโครบิ๊กซีท็อปรวมถึงห้างท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยค่ะรวมถึงมีเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะที่ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะราคาประหยัดมีทั้งพวกไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารอาหารแห้งสินค้าเกษตรอาหารพื้นบ้านมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนนะคะนำมาลดราคาสูงสุดกว่า 58% ค่ะพร้อมทั้งสินค้าท้องถิ่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชน SME ราคาประหยัดนะคะอีกจำนวนหลายรายการค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็ได้มีการกระจายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายนะคะในตลาดแล้วก็จุดไปรษณีย์อีกด้วยค่ะและในส่วนของสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการเข้าตรวจวัดแล้วก็ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองที่คงเหลือในคลังน้ำมันต่างๆเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะคะกับสินค้าโครงการไทยช่วยไทยค่ะ
3: ครับก็ในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยในส่วนของสถานีบริการน้ำมันก็ถือว่าเพียงพอนะครับน้องฝ้ายครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องราวของการติดตามการจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้ประชาชนนะครับผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยในแต่ละอำเภอของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีการดำเนินการนะครับแล้วก็ทางพลังงานจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีการตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองคงเหลือในคลังในคลังน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณจันจิรานามรุรักษ์ครับผู้สื่อข่าวจากทางสวท.ขอนแก่นนะครับในช่วงนี้ครับมีข่าวสารนะครับจากทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครับก็ได้ร่วมกับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมพลังงานมุ่งเป้าในการขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนครับนางสาวนันทิกาทางสุภาณิชย์อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพแล้วก็รองศาสตราจารย์อเนกสิริพาณิชย์ชัยกรนะครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU นะครับในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศนะครับโดยก็มีทางคณะผู้บริหารและก็พยานจากทั้งสองหน่วยงานนะครับร่วมเป็นสักขีพยานณอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและก็องค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็การวิจัยพัฒนาด้านพลังงานสะอาดนะครับเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับความท้าทายทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในระดับสากล นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานนะครับซึ่งปัจจุบันครับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพครับได้กำกับดูแลอาคารแล้วก็โรงงานควบคุมมากกว่า 10,000 แห่งทั่วทั้งประเทศนะครับมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมากกว่า 20,000 คนและที่เป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้พลังงานการสนับสนุนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะศูนย์กลางความรู้วิชาชีพนะครับที่จะช่วย เสริมสร้างขีดความสามารถของวิศวกรก็ผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ครับทั้งสองหน่วยงานครับยังมีการมุ่งเป้าไปที่กรมการการพัฒนางานวิศวกรรมนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยนะครับผ่านการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและก็แนวทางในเรื่องของการปฏิบัติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการบันทึกข้อตกลงนะครับฉบับนี้นะครับก็มีการกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งในมิติเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับการรองรับคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศอย่างยั่งยืนสืบต่อไปครับ
5: ค่ะมาต่อในทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นที่สนใจของประชาชนในตอนนี้นะคะรัฐมนตรีพาราดอนค่ะมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ไม่น่ามีปัญหาค่ะเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งค่ะนายพราดอมปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมนะคะถึงการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะในวันที่25พฤษภาคมนี้บอกว่าธนาคารกรุงไทยค่ะเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งนะคะดังนั้นค่ะการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นค่ะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนะคะพร้อมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1ทับ2569วันนี้นะคะจะมีการผลักดันเรื่องประวัติอาชญากรรมเป็นวาระเร่งด่วนหรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่นายพราดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระนะคะแต่ว่ารัฐบาลค่ะผลักดันอยู่ตลอดค่ะโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารค่ะนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำนะคะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานค่ะเริ่มดำเนินการแล้วและนำข้อมูลให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการค่ะ
3: ครับผมน้องฝ้ายเคยทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยพบปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนยังไงบ้างครับ
5: ปัญหาที่พบก็จะมี1ก็ระบบล่มค่ะ2ก็คือเป็นที่ตัวของปัญหาด้านโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารของลูกค้าอาจจะยังไม่พร้อม อย่างเช่นอาจจะเป็นรุ่นที่ว่าจะอัปเดตไม่ได้หรือว่าไม่รองรับระบบใหม
3: ่
5: ของเป๋าตังแล้วแล้วก็มีทั้งลืมเบอร์โทรทำซิมการ์ดหายเอกสารไม่ครบก็แต่ละวันก็จะมีปัญหาไม่ซ้ำกันค่ะแต
3: ่
5: ว่าพนักงานกรุงไทยก็สามารถช่วยเหลือลูกค้าได
3: ้ครับ
5: ค่ะก็ผ่านไปได้ค่ะ
3: ส่วนมากก็เรื่องราวปัญหาเนี่ยก็คือหลากหลายเนาะในแต่ละพื้นที
5: ่
3: ก็ยังไงก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะก็คือซิมกับชื่อคนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อเดียวกัน
5: ใช่ค่ะ
3: ในเรื่องของการลงทะเบ
5: ีย
3: น
5: ในครั้งก่อนการลงทะเบียนก็จะมีขั้นตอนซับซ้อนหลายอย่างนะคะ
3: ค
5: แต่ว่าในปัจจุบันก็คือถ้าเป็นคนที่เคยใช้บริการอยู่แล้วก็จะกดยืนยันเลยตัวนี้มันก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ในด้านของธนาคารกรุงไทยคิดว่าทางธนาคารและตัวพนักงานเองนะคะมีความพร้อมมากๆค่ะ
3: ค
5: ในตอนนี้ค่ะและคิดว่ามีความพร้อมที่จะบริการแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
3: ครับเพราะว่าระบบวันที่25พฤษภาคมนี้เนี่ยก็จะเสถียรนะครับคาดว่าจะเสถียรแน่นอนนะครับ
5: คร
3: ับผมก็ยังไงครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะลงทะเบียนครับเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนะครับถึงเวลา 22:25 พฤษภาคมถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับพูดถึงเรื่องของวิกฤตพลังงานครับน้องฟ้าครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็ถือว่ากระทบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเส้นทางรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยสำหรับแนวทางเที่ยวนะครับต้องเที่ยวนะครับท่ามกลางวิกฤตโลกนะครับชูสำหรับ5นโยบายหลักแล้วก็มาตรการเชิงลึกมุ่งยกระดับสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนครับ ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้แถลงปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อท่องเที่ยวไทยท่ามกลางวิกฤตโลกสถานการณ์ทิศทางและก็นโยบายมาตรการรับมือณห้องแกรนด์บอลรูมชั้น4โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิทเทอร์มินอล21นะครับโดยมีนายกสมาคมโรงแรมไทยนายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทยนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพร้อมกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้แขกผู้มีเกียรติในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมการรับฟังนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยว่าปัจจุบันครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกนะครับที่ถือว่ากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายมิตินะครับทางด้านเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ถือว่ายืดเยื้ออยู่ในช่วงนี้นะครับส่งผลกระทบต่อสายการบินทั้งต้นทุนการเดินทางนะครับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งปีแม้ในช่วง4เดือนแรกของปี2519นะครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมเนี่ยมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 3.39 ครับแต่ตลาดศักยภาพหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็สาธารณรัฐอินเดียนะครับก็ยังคงมีการเติบโตที่ดีนะครับสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยของเราครับยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ตลาดโลกให้ความเชื่อมั่นแล้วก็มีศักยภาพในการฟื้นตัวสูงนะครับเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับความท้าทายนะครับรัฐบาลก็มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะครับเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ5ประการนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างการบริหารด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับให้เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการผลักดันให้ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง365วันนะครับโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในภูมิภาคนะครับทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในนะครับมาใช้ในการที่จะเฝ้าระวังนะครับรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและก็การท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีอย่างจริงจังนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ยังมีการดำเนินมาตรการเชิงลึกควบคู่ไปกับการปรับปรุงมาตรการวีซ่าและวีซ่าหน้าด่านนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงรวมไปถึงการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพื่อที่จะนำเอางบประมาณมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการจัดทำประกันภัยการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้แสดงความเข้าใจต่อภาระต้นทุนพลังงานนะครับที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการในภาคบริการพร้อมทั้งใช้เวทีนี้นะครับเชิญชวนภาคเอกชนนะครับร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางในการที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน3ด้านสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนนะครับโดยเป็นการลดใช้พลังงานนะครับการสนับสนุนสินค้าไทยนะครับเพื่อเป็นการลดการรั่วไหลของการท่องเที่ยวนะครับการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อตอบสนองแนวโน้มของความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคใหม่และการยกระดับมาตรฐานสากล นะครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยระบบการชำระเงินนะครับการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะร่วมกันเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะครับจากการแข่งขันนะครับนำไปสู่เรื่องของจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปครับน้องฝ้ายครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
5: ค่ะมาต่อในการท่องเที่ยวแล้วมาต่อเรื่องของรัฐบาลค่ะเดินหน้าโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ค่ะพี่เอกคะโดยจะดันสินค้าแบรนด์ไทยกระตุ้นยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลางปีนะคะจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2569นะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเดินหน้าเตรียมความพร้อมร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า100รายเลยนะคะสำหรับการเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งตลาดระยะใกล้และระยะไกลที่เติบโตดีขึ้นค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวต่อว่า จากสถิติปี2566ถึง2567ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้งและของที่ระลึกอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ15ถึง20ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะซึ่งเป็นอันดับ3รองจากค่าที่พักและค่าอาหารและเครื่องดื่มนะคะโดยตลาดหลักที่มีกำลังซื้อสูงสุดค่ะได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นฝรั่งเศสออสเตรเลียอินเดียเกาหลีและฮ่องกงตามลำดับค่ะรัฐบาลโดยททท.จึงได้จัดเตรียมโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026นะคะพร้อมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะซึ่งเป็นช่วงกรีนซีซั่นค่ะโดยมีพื้นที่หลักในการดำเนินกิจกรรมได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีในส่วนของพัทยานะคะเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตและสงขลาค่ะในโดยเฉพาะอำเภอที่หาดใหญ่ค่ะพี่เอกะเพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายและตอบโจทย์แคมเปญUnforgettable Experience นะคะในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการผลักดันเสน่ห์ไทยค่ะผ่านสินค้าแบรนด์ไทยและสนับสนุนนักออกแบบไทยครอบคลุมสินค้าแฟชั่นงานคราฟเครื่องประดับและสินค้ารักโลกจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ด้วยคุณภาพพรีเมียมที่เข้าถึงได้ค่ะ
3: ครับผมก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026นะครับที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2569นะครับน้องฝ้ายครับนี่ก็เป็นเรื่องครับที่นำมาบอกกล่าวให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะครับกับรายการวันนี้ครับทุกท่านครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ครับควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลฉัตรพงษ์ไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำหรับวันนี้ครับผมสุรเดชนาครับ
5: อนิชาที่บุญค่ะ
3: ครับขอลาทุกท่านไปติดพิธีนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ส่งต่อรายการให้กับสวทนครราชสีมานะครับที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
12: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
13: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรกินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอาชญนกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
15: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
16: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ดเด่นจะสีเส้นปากกระเหนียวหาลาดก็แบ่งเส้นเอียงทางสิเป็นหูดอกไม้กินได้ไปมาเป็นแบบนี้ทุกครา
1: เข้าไปช่วยงานพี่ๆทุกคน
2: ครับพี่เพชรครับ
3: ครับส่วนตัวเพชรเองก็คิดว่าหลังจากจบจากการทำงานให้กับชมรมเยาวชนตาบอดไทยเสร็จก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพของตัวเองสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตหากตัวเองมีความรู้ความสามารถหรือมีองค์กรไหนที่จะให้เราช่วยตรงไหนได้ก็ยินดีมากๆครับแต่ก็จริงๆระหว่างนี้ก็คือถ้ามีอย่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับถ้ามีตรงไหนให้ช่วยได้ก็ช่วยได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับ
2: เต็มที่เลยเน
3: า
2: ะ
3: เต็มที่ครับ
2: เอาอันนี้อยากจะให้ตอบทั้งสองคนแล้วก็เอาเป็นตอบแบบว่าเรียกว่าอะไรสั้นๆนะครับเอาเป็นความคิดของเราเองก็คือทุกวันเนี้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็มีปัญหาอุปสรรคทั้งนั้นน่ะแต่ว่าอย่างที่อยากจะรู้ว่าปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เยาวชนตาบอดในยุคนี้เจอมีอะไรบ้างชมรมเองมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างครับพี่ก่อน
4: ปัญหาที่เยาวชนตาบอดเจอหรือไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดทั่วไปน่ะผมมองว่าจะเกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมนะครับ
2: ครับ
4: โดยเฉพาะเขาจะมองว่าคนตาบอดหรือคนพิการประเภทอื่นน่ะเป็นวัตถุแห่งการทำบุญครับผมก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือว่าเขาจะมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็เหมือนว่าเขาได้ทำบุญกับพวกเราในการที่จะนำเขาสู่ในสิ่งที่ได้รับบุญกลับมาซึ่งตัวผมเองผมมองว่าคนตาบอดไม่ได้เป็นวัตถ
2: ุสภาพบุญ
4: ใช่ไม่ใช่เป็นสภาพบุญให้กับคนอื่นในสังคมแต่เราก็เป็นคนคนหนึ่งในสังคมนี่แหละแค่จะต้องการโอกาสหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นๆนะครับ
2: ครับเพชรแล้วครับมองไงครับ
3: ครับของเพชรจะมองในประเด็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนตาบอดครับเนื่องจากก็คืออย่างพวกเราเนาะอยู่กับองค์กรคนตาบอดมาอย่างยาวนานนะครับก็ที่เพชรเห็นก็คือเด็กเยาวชนปัจจุบันเนี่ยครับจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงประชาสังคมแบบนี้ค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าก็ถ้าเราพูดตามกันตามตรงก็คือเรามาทำด้วยความที่มันไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรเลยครับแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็หลังๆมาก็เหมือนไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นนะครับโดยชมรมก็ได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนตาบอดแล้วก็เพื่อที่จะเสริมให้เขาเข้าไปมีบทบาทในองค์กรของคนพิการในทุกระดับนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ครับที่จะเพื่อให้เขาสนใจเข้ามาทำงานให้กับองค์กรคนพิการในอนาคตนะครับ
2: ครับมีเวลาน้อยนะครับจริงๆอยากจะคุยต่อแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตีมารอจัดรายการอยู่แล้วนะครับคุณรัตพงศ์แล้วก็วันนี้มีถ่ายทอดเสียงด้วยนะครับสารใจไทยสู่ใจใต้ช่วง10:30 นมีเวลาให้คนละ1 นาทีช่วยฝากเรื่องของการประหยัดพลังงานหน่อยนะครับเรามุมมองเราจะเชิญชวนให้คนไทยหันมาประหยัดพลังงานได้อย่างไรด้วยวิกฤตขณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นเริ่มจากพี่กรเลยครับว่าเราจะเชิญชวนให้พี่ฟังท่านผู้ฟังเนี่ยประหยัดพลังงานได้อย่างไรในมุมมองเราครับ
4: ถ้าประหยัดพลังงานผมมองว่าถ้าเราอยู่ในบ้านกันประมาณ5-6 คนเราก็พยายามที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องเดียวกันหรือว่าตัวเดียวกันให้ได้มากที่สุดเพื่อทั้งนี้เราจะได้ลดในอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่จำเป็นเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าปัจจุบันมีวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายังไม่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศนะครับ
2: ครับ
4: ใช่
2: พี่เพชรครับเชิญชวนให้คนไทยประหยัดพลังงานกันหน่อยครับ
3: ครับก็สำหรับเพชรก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปิดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้อ่ะครับในส่วนของการเดินทางนะครับก็อยากจะให้มีการใช้ขนส่งสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ครับนี่คือเราสามารถทำได้นะครับขอให้ชมรมเยาวชนตาบอดไทยเติบโตแล้วก็ส่งคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลังจากจบเยาวชนจะได้เป็นผู้นำที่ดีในอนาคตแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต่อไป

ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมมีการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์ที่ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียมบริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม ADหรือออดิโอหรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอลหรือ 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ 3. สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CC AD SL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน

คุณผู้ฟังครับวันนี้นอกจากจะมีการเลือกตั้งประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทยยังมีการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดด้วยครับซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินอารามได้หมดวาระที่จะเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีการเลือกตั้งใหม่ผลการเลือกตั้งก็น่าจะออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยเรียนให้ทราบในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับว่าใครได้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดแล้วก็อาจจะเรียนเชิญนะครับมาพูดคุยในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราด้วยถึงแนวนโยบายการบริหารของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องของสหกรณ์เป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับก็จะเล่าสู่กันฟังก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าว 15:00 นนะฮะข่าวต้นชั่วโมงทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 kHz 819 kHz แล้วก็สถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับซึ่งรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดท่านใหม่ก็ได้แล้วนะครับรวมไปถึงกรรมการอีก5ท่านที่หมดวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์บริการเนี่ยคือกรรมการจะมีประมาณจะมีน่าจะสัก11ท่านใช่ไหมฮะแล้วก็สลับกันไปในการหมดวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับก็เลยวันนี้เขาจัดประชุมกันที่หอประชุมเขาเรียกว่าห้องประชุมอานนท์นะครับกรมประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยฮะก็ตอนนี้น่าจะเสร็จสิ้นกันแล้วเนาะสำหรับการประชุมของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจากการฝากรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนก็มีให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่น

0: เร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
2: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
3: พลตำรวจโทอาชญ์เดินไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอาชญ์เดินกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทพการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 GHz เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4หุยภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับสองช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
0: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อครับสวัสดีครับพี่พิดาครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: ยินดีต้อนรับ
3: ค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ข
3: ัน ุการครับผู้ฟังครับสวัสดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับพี่นะครับก็เจอกันนะวันนี้มาอัปเดตครับกับโครงการดีๆครับว่าจะมีโครงการนะมีการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรนะแล้วก็มีการขยายต่อนะในปีนี้เบื้องต้นคงต้องให้พี่บิดาครับพูดถึงโครงการนะครับในปีนี้จะแตกต่างกับปีที่แล้วอย่างไรครับอาจจะต้องเริ่มจากที่โครงการนี้จุดประสงค์ของโครงการนี้ครับเชิญครับ
3: ครับก็ ก็เท้าความนิดนึงเผื่อจะเป็นการชมครั้งแรกของท่านผู้ชมผู้ฟังบางท่านนะครับ
1: คร
3: ับไปท่านก็คือว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายจ้างงานคนพิการที่มีข้อกำหนดว่าถ้าสถานประกอบการไหนก็ตามนะครับที่มีพนักงานถึง100คนขึ้นไปจะต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับแล้วก็ทางเลือกของกฎหมายจ้างคนพิการก็จะมี3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือการจ้างคนพิการเข้าไปทำงานเลยนะครับซึ่งก็จะพบตำแหน่งงานมากมายเยอะแยะเลยผมยกตัวอย่างเช่นว่างานที่เป็นทางด้านวิชาชีพอะครับนักบัญชีวิศวกรหรือว่าเป็นงานเฉพาะทางนะครับก็จะพบเป็นจำนวนมากนะครับหรือยังบางคนกรณีที่เขาเป็นคนปกติมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่อาจจะประสบอุบัติเหตุและกลายเป็นคนพิการภายหลังบริษัทก็ยังให้ทำงานอยู่นะครับผมเคยมีเจอน้องคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานของถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกี่ยวกับกีฬาครับแล้วก็พอเขาพิการปุ๊บเนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่ประจำอยู่ที่สนามเมืองทองธานี
1: อืมคร
3: ับ ก็อยู่เกี่ยวกับทางด้านกีฬาฟุตบอลไปเลยที่เขาชอบอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น
1: คร
3: ับ ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจ้างงานนะครับแล้วก็อันที่สองคือส่งเงินเข้ากองทุนไปเลยเพื่อจะให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยบริหารกองทุนตัวนี้เพื่อประโยชน์กับคนพิการอันนี้แบบเราพูดกว้างๆเนาะแล้วก็ส่วนช่องทางที่3เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งมีถึง7ข้อนะครับ
1: ครับ
3: อันนี้ทางมูลนิธิพยาบาลเพื่อคนพิการด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์ด้านพัฒนาอาชีพคนพิการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2551
1: ครับ
3: คือผมทำปีแรกปี2551ซึ่งตอนนี้มันก็ต้องกับ17-18ปีแล้วครับนะครับที่เราทำตรงนี้อยู่ทำตั้งแต่ยังไม่รู้จักกฎหมายตัวนี้เลยครับพัฒนาอาชีพคนพิการนะครับก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพัฒนาการของเราเนี่ยเราก็ทำมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นผลักดันให้คนพิการเนี่ยเข้าไปทำงานโดยตรงตามมาตรา33ที่เมื่อกี้แจ้งไว้หรือว่ากรณีใช้มาตรา35คือทางเลือกที่ไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34คือใช้มาตรา35ก็ผลักดันหลายรูปแบบมากเช่นว่าเอามาอบรมก่อนแล้วก็เอากลับเข้าไปทำงานตามมาตรา33
1: ครับ
3: อันนี้เราก็สำเร็จไปแล้วหลายโมเดลเช่นเซ็นทรัลโมเดลเป็นต้นนะครับแต่ว่าในพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีพัฒนาการไปอีกครับเช่นว่าของธนาคารออมสินธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมอาชีพเป็นอาชีพอิสระนะครับเราก็ทำตรงนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้พอเราได้มีการใช้มาตรา35วงเล็บ7ส่งเสริมอาชีพโดยตรงกับครอบครัวคนพิการโดยเราเรียกว่ามาม่าโมเดลใช่ไหมคร
1: ับ ครับ
3: โมเดลมันเยอะมากเลยครับ
1: ครับ
3: มันก็จะมีว่าไปทำงานก็อาจจะไม่ร่างกายไม่พร้อมอย่างนี้ทำแล้วก็เจ็บปวดได้เงี้ยครับหรือว่ากรณีมาตรา35ที่แต่ละอันที่ทำไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเขาอย่าเรียกว่าไม่ตรงเขาเรียกว่าทำแล้วไม่มีรายได้ตามที่สมควรจะเป็นเงินแสนนี่ก็ยังอุ๊ยทำไมรายได้มันไม่แล้วว่าเราตั้งเป้าแค่มากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะทุนยังอยู่นะแต่ว่ากำไรต้อง 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ถึงนะครับเราก็เลยพัฒนาเอารูปแบบทั้งหมดมารวมกันเราก็คิดกระบวนการขึ้นมาเลยกลายมาเป็นที่มาของวงการอาชีวพัฒน์โดยใช้ช่องทางมาตรา35วงเล็บ4คือฝึกงานนะครับแต่เราจะไม่ได้ฝึกแบบเหมือนที่คนอื่นทำก็คือฝึกไปเลย6เดือนฝึกจบปุ๊บโอ้อยากทำมากเลยไม่มีทุนหมดทุนเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างหมดไปกับการฝึกงานอันนี้อาชีวพัฒน์จะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะไกด์แนวทางเขาแค่3วันเท่านั้นเอง
1: ไกด์แนวทางอาชีพ
3: เหมือนอบรมแนะนำแค่3วันเท่านั้นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายมันน้อยที่สุดประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเงินในการส่งเสริมอาชีพในมาตรา35เนี่ยมันอยู่ถึงสูงถึง 123,000 บาทก็เลยเหลือเงินประมาณ
1: 23,000 บาทครับ
3: จริงๆมัน 123,000 กับ5บาท
1: ครับ
3: บวกอีก5บาทคราวนี้พอโครงการชื่อว่าจุดเด่นก็คือใช้เงินน้อยมากในการอบรมแล้วก็ให้เขาเลือกอาชีพพอเลือกอาชีพเสร็จก็เอาเงินทั้งหมดนะครับไปประกอบอาชีพเลยสำหรับผมนะการฝึกงานก็คือการลงมือปฏิบัติจริงเลย
1: ซื้อของทำจริงนี่แหละซื้อจริงของจริงทำจริงเลยก็คือเลือกอาชีพแล้วก็ฝึกเลยได้มีทุนด้วยคือต่างจากเจ้าอื่นก็คือแบบที่อื่นที่ผ่านมาคือว่าอบรมให้ความรู้6เดือนเสร็จแล้วพอกลับไปทำเองไม่มีทุนแต่รอบนี้ประโยชน์ก็คือว่ามาเลยเลือกอาชีพแล้วก็มีทุนเลยแล้วก็ฝึกงานในช่วงระหว่างคือทำงานด้วยกันนั่นแหละทำงานจริงนี่แหละก็เป็นฝึกงานไปในตัวครับครับ
3: ซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนากระบวนการเนี่ยเรียกว่าใช้ช่องทางของกฎหมายคือมาตรา35วงเล็บ4ให้มันถูกต้องจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของร้านหลายท่านก็ฉลาดนะพอเขาดูโครงการของเราปุ๊บเนี่ยว่าอุ้ยคุณปีดานี่มันมาตรา35วงเล็บ4ฝึกงานบวกกับมาตรา35วงเล็บ7ความช่วยเหลืออื่นใดในการประกอบอาชีพนี่ก็โอ้โหพี่เก่งมากเลยดูปุ๊บรู้เลยว่า
1: สอง
3: เล็บมารวมกันเลยมันก็คือ4บวก7เลยนะครับแต่การไปทำ7เพียวๆเนี่ยมันมีข้อด้อยตรงที่ว่
1: า
3: เยอะมากไม่ใช่คนพิการเหมือนคนปกติครับ ฉันรู้เรื่องนี้ฉันอยากประกอบอาชีพนี
1: ้
3: แต่ว่าบ้านเราหรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือในระแวกบ้านเราอ่ะมันไม่เหมาะถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปเลี้ยงผมเจอเยอะมากเลยครอบครัวคนพิการอย่างเช่นว่า
4: เกษตรกร
3: อยากเลี้ยงปลา
4: อาหารปลา
3: แต่พอเลี้ยงปุ๊บไม่รู้จะไปขายใคร
4: อืม
3: ใช่ไหมฮะแต่ผิดกันอีกครอบครัวนึงผมคุยด้วยเขาเสนอมาผมเห็นด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นทางผ่านขึ้นเขา
4: คืออ
3: ยู่ที่จังหวัดลำพูน
4: ครับ
3: นะครับแล้วมันเป็นแพร่งอะครับที่ว่าคนชาวดอยชาวเขาต้องผ่านหน้าบ้านเขาหมดเลย
4: ก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วใช่ไหม
3: ทางผ่านเลยแบบ
4: ผ่านบ้านอยู่แล้ว
3: ไม่รู้กี่ดอยกี่หมู่บ้านเนี่ยผ่านเขาหมดเลยอะเขาเลี้ยงไก่พื้นบ้านที่คนดอยเขาชอบเอาไปเชือด
4: เรียกว่าจะมีคนมาค้าแน่นอนจะมีคนมาค้าแน
3: ่นอนใช่ไหมมันแล้วสายพันธุ์เนี่ยต้องเป็นสายพันธุ์ที่คนดอยอ่ะเขาต้องการด้วยเพราะว่าพวกนี้เขาจะเหมือนผมไม่อยากเรียกว่าบูชายันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเรา
4: เขาไหว้ตามพิธีเขา
3: เทวดาพวกนี้ครับเขาก็จะเชื่อพิธีกรรมของเขาอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าครอบครัวนี้เขามีหัวการค้าเขารู้ว่าต้องขายอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการอบรมเราเนี่ยเราจริงๆถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยเราไปตรงกับสิ่งที่เราชอบก็ถือว่าดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าลองลงมาก็คือเราจะต้องขายของอ่ะที่มีคนซื้อเราไม่ใช่ขายของที่เราชอบนะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ครับที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ฟังตามรายการของคุณต้อยอยู่นะก็จะรู้ว่าต้อยก็จะมีเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในโครงการเนอะก็จะเป็นลักษณะอาชีพที่ว่าออนไลน์อันเนี้ยลูกค้าก็จะกว้างกว่าดังนั้นเราก็อบรม3วันเพื่อจะเลือกช่องทางนี้นั่นนู่นก็ไม่แน่คุณต้อยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเธอดีกว่านี้แต่ว่าเราก็โฟกัสก่อนว่าเราจะขายออนไลน์ใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: เพราะนั้นเหลือเป็นแสนกว่าบาทปุ๊บคุณต้อยก็สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที
4: ่
3: เอื้ออำนวยในการขายออนไลน์แล้วก็การเงินส่วนหนึ่งไปเป็นทุนสำหรับซื้อไอ้ตัวอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่เราจะขายได้นะครับ
4: ดังนั้นก็คือโครงการนี้อย่างที่บอกว่าผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการก็คืออยู่ในมาตรา35นะวงเล็บ4แต่วงเล็บ7ด้วยนะครับนะแต่7
3: นั้นเรียกว่า77ที่เราคุยกันนอกรอบ
4: แถมมานะครับคือวงเล็บ4วงเล็บ4แล้วคือหมายถึงว่าทุกท่านที่จะได้รับการคัดเลือกก็คือก็จะมีเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็มีทุนในการที่จะได้เริ่มต้นนะอาชีพ10อาชีพที่เห็นนะมีอาชีพอะไรบ้างครับ
3: เป็นเค้าเรียกเป็นกลุ่ม10กลุ่มอาชีพ
4: อาชีพอะไรบ้างครับที่
3: ครับ2อาชีพล่างเนี่ยก็คือ9กับ10เนี่ยก็จะเป็นตามความถนัดกับออนไลน์
4: เปิดกว้างถนัดกับออนไลน์ด้วยนะครับ
3: เป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็อีก3อาชีพเนี่ยจะเป็นทางด้านเกษตรกรรม
4: เ
3: กษตรกรรมก็มีปศุสัตว์ประมงแล้วก็เกษตรกรรมก็จะมี3อย่างรวมเป็น5เนอะส่วนอีก5อย่างเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าครับ
4: ร้านค้า
3: เป็นร้านค้าต่างๆร้านค้าปลีกร้านค้าที่เป็นสถานที่ร้านกาแฟกาแฟกับร้านที่เป็นเคลื่อนที่นะครับ
4: อย่างรถโซ่แล้วคุ้มพวงอย่างนี้ก็ได้หมดเนาะ
3: ได้หมดเลยได้หมด
4: เคลื่อนที่นะครับ
3: มีอาจจะเป็นรถ3ล้อเครื่อง2สูงอย่างเงี้ยหรือจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้แล้วก็คุณก็บางคนก็ไปยำมาม่าอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: พวกสําเร็จรูปนะครับขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่จะถนัดอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดคือเป็นรถพุ่มพวงคือขายพวกวัตถุดิบไปเลยก
4: ็
3: ได้
4: หมดเลยก็คือเป็นการส่งเสริมอาชีพอย่างคืออย่างน้อยเนี่ยมีอาชีพแน่มันไม่ใช่แค่อาชีพในฝันนะแต่ว่าเป็นอาชีพที่ต้องทำเลยคือบางทีอบรมเสร็จในฝันนะฝันเสร็จแล้วอ้าวอยากจะไป
3: ไม่ได้ไอ้จริงไม่ได้
4: ไม่มีเงินซื้อไอ้แล้วแบตเตอรี่ใช่ไหมไม่มีเราโดนไม่มีอะไรแต่โครงการนี้เราก็ถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นอาชีพนะอาชีพค้าขายขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวนะผมยกตัวอย่างนะขายก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีหม้อนะพี่ปิดาอุปกรณ์หม้อตู้อะไรทุกอย่างต้องมีตรงนี้มันจะมีทุนให้ในการซื้อแล้วแต่เล็กนี่คือโครงการที่ปัญญาพัฒน์พลวิการนะที่เราคุยกันมาตลอดนะว่าวันนี้
3: ใช่ครับถูกต้องคือหลักๆจะเป็นอย่างนี้ครับคือการใช้มาตรา35/4เนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าภายในตลอด6เดือนเนี่ยคนพิการจะต้องได้เบี้ยเลี้ยง ซึ่งยึดตามค่าแรงขั้นต่ำก็คือ 303.7 บาทแล้วทั้งเรามีค่าอาหารกลางวันมือ2มื้อให้มื้อเช้ามื้อกลางวันให้อีกมื้อละ50ก็คือวันละ100ก็จะเป็น437บาทใช่ไหมฮะแล้วก็การฝึกงานเนี่ยตามกรอบจำนวนชั่วโมงของเราทำถึง720ชั่วโมงมากกว่า600ชั่วโมงนะครับก็คือใน1เดือนนะครับก็คือ20วันที่เหลือนี่ก็เป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไปก็คือ20วันต่อเดือนเอา437คูณ20เข้าไปก็เดือนละ 8,000 กว่าบาทถูกไหมฮะ
5: คร
3: ับแล้วก็6เดือนเข้าไปมันก็จะมีเงินประมาณ 50,000 กว่าบาท
5: คร
3: ับเห็นไหมฮะเพราะนั้นวิธีคิดของอาชีวพัฒน์คืออบรม3วันใช้เงินนิดเดียวนะครับแล้วก็กันเงินเอาไว้สำหรับฝึกงานตลอด6เดือนก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทที่เหลือประมาณ 50,000 กว่าบาทเนี่ยครับเราก็เลยไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำนี่นั่นนู่นใครเลี้ยงไก่ก็ไปสร้างโรงเรือนไปซื้อพันธุ์ไก่ไปซื้อไอ้พวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับ
5: อาหารไก่ให้เพียงพอเลยใช่ไหมบางเลย6เดือนไม่ต้องมีเพียงพออ่ะอันนั้นคือไม่ต้อง
3: แล้วมีข้อพิเศษอีกอันนึงคือถ้าอาชีพนั้นใช้เงินมากกว่า 50,000 ใช่ไหมฮะเช่นให้ถึงแสนหนึ่งแสนกว่าบาทเลยแสนหนึ่งหมื่นหมื่นเนี่ยหมื่นหมื่นเราจะโอนเงินเนี่ยที่เป็นเบี้ยเลี้ยงตลอด6เดือนให้รวดเดียวเลย
5: ถ้าเป็นแล้วแต่ปีไปแล้วแต่อาชีพเรามาเทียบ
3: ที
5: ่แบบเคร
3: ื่
5: องอุปกรณ์เขามันแบบราคามันสูงมันก็ต้องแบบนี้นะจะแบบรถสเปคก็ไม่ได้นะหรือว่าความเป็นที่จะต้องมีอะไรเงี้ยนะครับเออนะครับ
3: ให้เลยก็โอนเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทำอยู่บ้านใช่ไหมเพราะว่าคุณก็กินอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทางบางวันนี้เนี่ยเราก็มีนโยบายว่าก็ให้รู้กันนะว่าเราจ่ายเงินการฝึกงานตลอด6เดือนให้รวดเดียวเลยแต่คุณหน้าตอนนั้นไปทำยกตัวอย่างอะไรครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติคุณจะเปิดร้านคาปี
5: คาปี
3: ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะร้านโชว์หวยนี่แหละร้านโชว์หวยนี่ 50,000 เนี่ยเราจะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเอาไปซื้อตู้เย็นน
5: ะครับ
3: เอาไปซื้อตู้เย็นเน
5: า
3: ะ
5: ตู้เย็นใช่ไม่ต้องใช้อ่ะตู้เย็นตู้แช
3: ่ตัวหนึ่งประมาณ 20,000 กว่าบาทใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วอีกประมาณ 30,000 ก็ไปทำชั้นวางของ
5: ครับ
3: จากนั้นไอ้เงินที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกับค่าอาหารนะ 50,000 กว่าบาทคุณก็ไปซื้ออ
5: ุปกรณ์ซื้อสินค้าสินค้ามาวางขายใช่ไหมก็คือมีทุนละเนี่ยมีทุนคือมีสินค้าละพอขายมันก็ได้เงินละเอามาก็เป็นเงินหมุนเวียนเลย
6: อย่าเป็นคนเสียทีดีเกินเปล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละทา
12: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
15: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
16: พลตำรวจโทจายรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
15: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
17: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
15: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
18: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใสและแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
15: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
19: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
20: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
21: แมวหอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
22: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
21: แมวหอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
22: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
23: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย
24: ์ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
25: ลานโออุปกรณ์การเกษตรอยู่ติดกับธนาคารธ.ก.ส.บางทุ่มขายเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยเลื่อยย่นปั๊มน้ำและอะไรรถไถนาอย่างตามมีบริการรับซ่อมน้ำถ้าซื้อเครื่องจากทางลานมีประกันคุณภาพทุกตัวอะไรมีหลากหลายบริการหลังการขายดีเยี่ยมสื่อเครื่องมือการเกษตรคิดถึงลานโออุปกรณ์การเกษตรบันทุมมาง่ายๆติดกับธนาคารธ.ก.ส.บันทุมหมายเลขโทรศัพท์0949874414หรือ0430022214ราคาเป็นกันเองเด้อพี่น้อง
26: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมาส์กันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย
27: ์ในรายการ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีนทอล์คครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทอล์คสุดสัปดาห์ทอล์คสุดสัปดาห์เรายังมีเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนส่วนช่วงที่2เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสาระช่วงที่3มาพูดถึงเรื่องราวเคล็ดลับเรื่องของการเรียนความรักสุขภาพอะไรต่างๆที่เราจะนำมาคุยกันและก็ปิดท้ายเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้กันฟังในช่วงนี้กันนะครับช่วงนี้เนี่ยขอถามทุกคนก่อนเลยว่าช่วงนี้เปิดเทอมกันมาเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าไหมรู้สึกว่าบางคนขึ้นม.1หรือม.4มาเนี่ยบางคนยังอาจจะปรับตัวไม่ได้ในเรื่องของการเรียนเพราะว่าการเรียนเนี่ยในช่วงที่เราเรียนอยู่มัธยมไม่ว่าจะเป็นทั้งม.1หรือว่าน้องใหม่ที่ขึ้นม.4มาก็ตามแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านมานี้ทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆม.1แล้วก็น้องๆม.4ทุกคนที่เปิดเทอมกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปิดเทอมเปิดเทอมนี้ก็จะมีทั้งการเรียนต่างๆการบ้านที่อาจจะเยอะขึ้นรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆกันด้วยที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการนับว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอากาศมันร้อนมากมันร้อนยิ่งกว่าหน้าร้อนซะอีกเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี้นะครับถือว่าช่วงนี้ฝนจะยังตกกันเยอะอยู่พอสมควรเลยในหลายพื้นที่ที่สำคัญเลยก็คือว่ากรมอุตุก็ออกมาประกาศแล้วว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปมานี้จะมีฝนตกซึ่งเป็นฝนตกและเป็นฤดูฝนหลังจากไปตรวจพบว่าไปเจอองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามกฎเกณฑ์หลักของการเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งประกอบไปได้ว่าไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนเป็นลมทิศฝ่ายตะวันออกทำให้ในช่วงนี้ประเทศไทยจะเจอกับฝนมากขึ้นโดยฤดูฝนของไทยตอนบนจะเจอกันแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังมีฝนตกยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมส่วนในภาพรวมเรื่องของฤดูฝนปีนี้หลายคนก็คงคาดว่าปีนี้ฝนอาจจะตกน้อยเพราะว่าได้ยินมาว่ามีเอลนีโญเกิดขึ้นในประเทศไทยภาพรวมโดยเฉพาะการคาดการณ์ในเรื่องของฝนรวมทั้งหมดแล้วในประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10%ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ทุกคนจะเจอกับฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีโอกาสเกิดฝนในบางพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมช่วงนี้แหละครับทุกคนครับเป็นช่วงที่ต้องอาจจะต้องแบบว่าเตรียมการเกษตรให้พร้อมเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนลดลงเขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนแล้งช่วงนั้นเองจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเกษตรให้ดีถัดไปอีกในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะต้องระวังฝนตกหนักอีกครั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันส่วนเรื่องของฤดูฝนในปีนี้นะครับโดยเฉพาะกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนาฝนจะตกมากขึ้นและตกต่อเนื่องฝนตก 40-60% ของพื้นที่ส่วนทางฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งถัดจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงฝนจะไม่ตกเลยอาจเกิดการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนฝนจะกลับมาตก 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและที่สำคัญน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ส่วนปิดท้ายที่เดือนตุลาคมครับที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังเจอฝนกันอยู่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในขณะเดียวกันนะครับที่บอกว่ามีเอลนีโญเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้ชิดตอนนี้ยังอยู่ภาวะเป็นกลางคือกึ่งๆระหว่างเอลนีโญกับลานีญาแต่ถัดจากนั้นนะครับ
ก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีทำให้ไทยจะเจอปริมาณกับฝนที่น้อยกว่าปกติอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะน้อยกว่าแต่ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ที่สำคัญครับเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนปีนี้ต้องเฝ้าระวังกันเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบ 1-2 ลูกมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคอีสานเป็นหลักทั้งนี้นะครับกรมอุตุจะติดตามและออกประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกคนนะครับติดตามข้อมูลของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงของฤดูฝนทั้งปีนี้เลยนะครับก็เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์กันด้วยนะครับทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูจากหน้าที่มันร้อนมากๆไปสู่หน้าที่ร้อนเหมือนกันแต่คราวนี้มีฝนตกพอให้มาชุ่มฉ่ำและเย็นใจลงบ้างนิดนึงนะครับทุกคนครับส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวโครงการดีๆที่นำมาฝากกับทุกคนนะครับเป็นการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและการร้องเพลงไทยร่วมสมัยนะครับเป็นโครงการดีๆจากเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง15กรกฎาคม2569นะครับซึ่งจะชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมากกว่า 500,000 บาทคว้าโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงศิลปินและค่ายเพลงระดับประเทศโดยสามารถสมัครได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานเพลงรักไทยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ทางเพจนะครับซึ่งก็มีการโพสต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคนที่เป็นผู้สมัครนะครับจะเลือกได้แค่1ประเภทเพลงซึ่งมีอยู่3ประเภทครับประเภทแรกคือเพลงลูกกรุงประเภทที่2คือเพลงลูกทุ่งและสุดท้ายเพลงที่3นะครับเป็นประเภทของเพลงไทยร่วมสมัยโดยคุณสมบัตินะครับจะต้องอายุไม่เกิน18ปีกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นม.6หรือเทียบเท่าในวันที่สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือว่ารางวัลใดๆก็ตามแต่จากการประกวดร้องเพลงของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามแต่และไม่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือรายการใดกรณีที่มีสัญญาผูกมัดจะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยในช่วงของระยะเวลาการรับสมัครครับรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง15กรกฎาคมโดยจะมีการบันทึกข้อมูลและส่งหลักฐานการสมัครผ่านระบบ Google Form ต้องกรอกให้ครบถ้วนแนบไฟล์การสมัครสำเนาบัตรประชาชน1รูปรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปปัจจุบันของเรา1รูปคลิปวิดีโอการร้องเพลงตามประเภทที่เราจะสมัครจำนวน1คลิปความยาวไม่เกิน1นาทีหรือไฟล์ไม่เกิน1จิกะไบต์ก่อนเริ่มจะต้องแนะนำชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุระดับการศึกษาและสถาบันศึกษาที่สำคัญจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของเสียงและภาพที่ชัดเจนไม่ผ่านการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดส่วนในเรื่องของการเลือกเพลงการเลือกเพลงนี้จะต้องเลือกเพลงใช้สำหรับในรอบถัดไปจำนวน5เพลงคนที่สมัครจะต้องเลือกทั้งหมดมาว่าจากเพลงที่เราอยากจะได้มาเนี่ยเราจะเอาเพลงอะไรมาบ้างทั้งหมด5เพลงก็จะมีการกำหนดไว้ในแต่ละประเภทซึ่งลิงก์ของรายชื่อเพลงอยู่ใน Google Form ที่รับสมัครจะต้องตรวจสอบแล้วก็รับรองว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของโครงการส่วนภูมิภาคในการรับสมัครและเขตพื้นที่จะต้องระบุภาคการแข่งขันให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโรงเรียนของเราที่เรียนอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด4ภูมิภาคนะครับภาคเหนือมีอยู่ทั้งหมด18จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมีอยู่23จังหวัดส่วนทางด้านของภาคใต้นะครับมีอยู่ที่16จังหวัดและภาคอีสานของเรา20จังหวัดส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดหมายเลขนะครับก็การกำหนดหมายเลขนี้นะครับก็จะมีการกำหนดหมายเลขการแต่งกายและที่สำคัญการรายงานตัวการแต่งกายนะครับจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนชุดพละหรือชุดนักศึกษาของสถาบันต้นสังกัดส่วนคนไหนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและการรายงานตัวจะต้องเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อจะต้องรายงานตัวและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย30นาทีก่อนจะเริ่มการแข่งขันทุกประเภทและโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยฟรีแน่นอนนะครับ
ส่วนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลต่างๆนะครับในรอบของภูมิภาคนะครับจะมีการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรับรางวัลต่างๆรวมไปถึงรางวัลพิเศษนะครับจะมีรางวัลเสน่ห์เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยชมเชยนะครับเกี่ยวกับเสน่ห์เยาวชนสืบสานเพลงไทยและรางวัลขวัญใจทีมงานส่วนคนที่ผ่านเข้าสู่รอบในภูมิภาคขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามแต่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพิเศษกันด้วยซึ่งหากใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถกดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวในการประกวดร้องเพลงที่สำคัญนะครับหากใครจะอยากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร090-975-5555ย้ำ090-975-5555เวลา 8:30 ถึง 16:30 นในวันและเวลาราชการนะครับก็เอาโครงการนี้มาฝากกันสำหรับเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนที่สนใจโครงการนี้อยากจะสมัครอยากจะไปทดลองการร้องเพลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงหรือเพลงไทยร่วมสมัยสามารถไปสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะขออนุญาตเบรกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพูดถึงเรื่องของหน้าฝนแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของยุงยุงนี้เป็นภัยร้ายที่ทุกคนเนี่ยต่างต้องระวังกันให้ดีมากๆเพราะเป็นพาหะหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากยุงลายที่สำคัญก็คือว่าบางคนในช่วงนี้จะรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะรำคาญยุงทำไมรู้สึกว่าแบบว่าบางคนเนี่ยก็โดนกัดเยอะบางคนโดนกัดน้อยเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตเบรกพักฟังเพลงกันก่อนนะครับทุกคนครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ

Team Secret นะครับช่องของทีมสาระนะครับทุกคนครับก็ขออภัยทุกคนกันก่อนเพราะว่าผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าติดภารกิจนะครับ1สัปดาห์ปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยหายไปจากไหนแต่ว่าก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็มีเหตุจำเป็นก็ไม่ได้มาจัดรายการนะครับก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่า1สัปดาห์ที่ไม่ได้เจอเนี่ยมันก็ตื่นเต้นกันอยู่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวของในช่วงทีนสาระในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องราวของยุงยุงเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่ผมบอกเลยว่าหลายคนโดนกัดแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความคันอย่างมากแม้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ตบยุงกันคือไม่รู้ว่ายุงเนี่ยมันมาจากไหนกันนะฮะยุงเนี่ยเยอะสุดๆเลยไม่รู้มันมาจากไหนที่ไหนกันอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของยุงแล้วจะมาในเรื่องของการพาหานำโรคมากกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะโดนยุงกัดแล้วบางคนก็เป็นไข้เลือดออกเป็นโรคเดงกีหรือว่าโรคต่างๆที่ตามมาได้ที่สำคัญนะครับก็คือว่าบางคนโดนยุงกัดบ่อยมากโดนกัดจนซะแบบเรียกได้ว่าจะเหมือนเป็นเครื่องดักยุงเครื่องที่2ไปแล้วก็ได้เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยยุงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าคิดว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยจะโดนยุงกัดโดนยุงเนี่ยเข้ามากัดเยอะมากกว่าปกติอีกซึ่งยุงเนี่ยนะครับเขาจะใช้ทั้งกลิ่นทั้งความร้อนก๊าซจากร่างกายของยุงหาเป้าหมายโดยเฉพาะก๊าซที่ยุงจะใช้บ่อยมากที่สุดคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะครับเป็นก๊าซที่เราหายใจออกเวลาเราหายใจเข้าเราจะได้เป็นก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแต่พอหายใจออกมาแล้วจะปล่อยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนทำให้ร่างกายเนี่ยจะโดนยุงกัดได้แล้วยิ่งปล่อยมากเท่าไหร่ยุงจะยิ่งตรวจจับได้ง่ายมากขึ้นเพราะยุงเห็นแล้วว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปล่อยมามากๆมาจากคนนี้นี่เองแล้วคนแบบไหนล่ะที่จะโดนยุงกัดเยอะมากโดนกัดจนเรียกได้ว่าจะขอร้องชีวิตกันแล้วมีอยู่4ประเภทหรือ5ประเภทนะครับที่จะเป็นโดนยุงกัดมากที่สุดคนแรกคือคนที่เหงื่อออกง่ายคนที่เหงื่อออกง่ายเพราะเหงื่อของบางคนจะมีสารบางชนิดเขาเรียกว่ากรดแลคติกกรดแลคติกนี้สามารถดึงดูดยุงได้หลังจากออกกำลังกายหรืออากาศที่ร้อนเนี่ยยุงยิ่งจะมาชอบกัดอย่างที่สองก็คือว่าคนที่ตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงจะสามารถจับความร้อนจากร่างกายกับคนที่เพิ่งออกกำลังกายมาคนที่เผาผลาญดีคนที่เพิ่งออกแรงและคนที่กำลังเป็นไข้อยู่คนที่สามคือคนที่หายใจแรงคนที่หายใจแรงนี้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเพราะว่ายุงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ายุงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหาเหยื่อสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนรูปร่างใหญ่คนที่ออกแรงเยอะมากกว่าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากอาจจะโดนกัดมากกว่าเด็กเล็กสุดท้ายคือกลิ่นเฉพาะของตัวแต่ละคนจะมีกลิ่นผิวแบคทีเรียบนผิวที่ต่างกันบางคนจะดึงดูดเรื่องของยุงมากกว่าคนอื่นแบบเห็นชัดเจนเลยสุดท้ายคือเรื่องของเสื้อผ้าสีเข้มเพราะว่ายุงจะเห็นสีเข้มได้ชัดมากกว่าคนที่ใส่เสื้อสีดำสีกรมสีน้ำตาลเข้มอาจจะถูกยุงเนี่ยมันลอกกัดได้และหลายคนคิดว่ายุงกัดคนเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเลือดมันหวานหรือเปล่าความเป็นจริงแล้วไม่เลยเหตุผลหลักๆมาจากว่ากลิ่นตัวความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายมากกว่านะครับเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานบอกมาว่าเลือดหวานจะดึงดูดยุงได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ที่แน่ๆหลายคนโดนยุงกัดแล้วบอกว่ามีวิธีการที่จะแบบว่าลดโอกาสโดนยุงกัดไหมมีครับมีอยู่4วิธีวิธีแรกคือใส่เสื้อผ้าสีอ่อนวิธีที่2หลีกเลี่ยงจุดอับชื้นวิธีที่3ลดน้ำขังรอบบ้านและสุดท้ายวิธีที่4อาบน้ำหลังเหงื่อออกมากสรุปง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับยุงเนี่ยถ้าจะกัดคนเนี่ยมันก็กัดแต่มันจะกัดคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะกัดคนที่เยอะเนี่ยก็จะมีกัดในเรื่องของการกัดนะครับโดยเฉพาะยุงเนี่ยจะกัดคนที่มีทั้งกลิ่นตัวเหงื่อและความร้อนรวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายที่ออกมามากจะทำให้ล่อยุงได้มากกว่าก็เลยไม่แปลกว่าหลายคนจะโดนยุงกัดมากกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันสถานที่มันยุงน้อยบ้างแหละหรือว่ายุงแบบเยอะมากๆอย่างเช่นไปอยู่ในป่านะครับแต่ที่แน่ๆทุกคนก็ต้องระวังเรื่องของยุงกัดกันด้วยเพราะว่าบางคนโดนยุงกัดแล้วก็เป็นไข้เลือดออกต้องระวังในเรื่องของยุงกันให้ดีกันด้วยนะครับทุกคนครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาทุกคนเบรกพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่นะครับพักหายใจหายคอกันก่อนนิดนึงช่วงหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกันนะครับสำหรับพี่ๆหลายคนก็ติดมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วบางคนได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยไกลบ้าน

0: ของทีมซีเครตครับ
1: ช่วงที่ซีเครตของเราครับแม่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วเหนื่อยไปหน่อยนะเหนื่อยไปหน่อยนะฮะช่วง1 2นะฮะก็พักไว้หน่อยนะมาพี่มาอยู่ในช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะครับจะรู้จักดีในตัวของผมเองที่จะนำมาในเรื่องของสิ่งของต่างๆเรื่องของเงินทองๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเงินทองของเด็กๆที่ต้องใช้นะฮะมันจะมาเกี่ยวพัวพันกับเรื่องนี้ตลอดนะฮะมาดูกันว่าที่น้องโอ๊กเปรียบเปรยกันไอ้ที่น้องโอ๊กได้พูดกันไปเนาะเมื่อตอนช่วงทีนสระว่าทีนซีเขตของเราเนี่ยมันจะมีเด็ก69ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ย้ายที่พักอาศัยบ้างจากครอบครัวเนาะไปต่างถิ่นต่างแดนเรียนโรงเรียนไอ้เรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของหอพักหอในละกันว่าค่าเช่าเท่าไหร
0: ่
1: นะแต่ว่าเราก็มาเป็นภาพรวมนะฮะแต่ไม่ได้ทุกๆมหาวิทยาลัยนะแต่อยู่ในเขตแถวๆนั้นมันอาจจะอยู่ในราคานั้นจริงๆนะฮะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ให้เด็กใช้งบประมาณเท่าไรควรแบบผู้ปกครองควรเข้าใจนะฮะท่านใดที่ได้รับฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุของเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางไลฟ์สดของเรานี้ก็อยากจะให้รู้ไว้ด้วยนะฮะว่าเครือข่ายต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีการจัดรูปแบบต่างๆของหอพักนะฮะมาดูกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหอพักในจุฬาลงกรณ์นะฮะมีทั้งหมด5ตึกคือตึกชวนชมตึกพุทธานตึกจำปีนะครับแล้วก็อีก2ตึก
0: ครับ
1: นะฮะตึกจำปาตึกพุทธช้อนราคาครับอยู่ที่ 1,800 บาทถึง 3,500 บาทต่อเดือนแต่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะนะฮะค่าประกันแรกเข้าครับ 5,000 บาทนะครับนี่คือของจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ใ

0: ยวิทยาลัยสงฆ์นะครับคณะมหาจุฬา
1: ใช่นะครับ
0: โอเคนะครับราคาครับอยู่ที่แต่ละภาคเรียนเนาะมันก็อยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 5,000 นะฮะแต่ว่าถ้าไปเข้าครั้งแรกก็เตรียมเงินสำรองไว้ด้วยคือ 5,000 คือ5ประกันแรกเข้านะครับก็ดูกันด้วยนะครับรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ 4,000 5,000 น่าจะอยู่ในหอพักนะไม่รวมกับค่ากินค่าอยู่ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมาดูกันหน่อยนะฮะมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็มีอยู่6หอพักราคาอยู่ที่ 6,000 บาทต่อภาคการศึกษานะต่อภาคการศึกษานะไม่ใช่ต่อเดือนนะเมื่อกี้ของต่อเดือนแต่นี่ต่อภาคการศึกษายังไม่รวมประกันอีก 1,100 บาทนะฮะก็จะมีหอพักชาย6หอพักหอพักหญิงอีก4พักเป็น10หอพักนะครับราคาเบ็ดเสร็จนะครับก็อยู่ตกอยู่ที่ 8,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับถ้ารวมค่าน้ำค่าไฟยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะที่มันจะอยู่ที่600ถึง 1,250 บาทโดยประมาณถ้าเราใช้ได้เนาะนะครับมาดูกันต่อครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันก็จะมีโอ้มีหลายหอหลายอาคารใช้คำนี้ดีกว่านะครับมาดูกันที่ว่าพักปรับอากาศนี่อยู่ที่ 6,300 ถึง 17,500 ไอ้ 7,700ต่อภาคการศึกษานะภาคการศึกษาคือ
2: 1
0: 4เดือน
2: ใช่
0: ไม่ใช่1เดือนนะ1เทอมนะครับอันนั้นปรับอากาศมาดูพัดลมกันบ้างคนที่ราคาย่อมยาวกันหน่อยนะฮะ 4,000 บาทถึง 7,000 บาทนะครับภาคการศึกษาแต่ต่อภาคเรียนการศึกษา1นะครับรวมค่าประกัน 2,000 บาทนะครับและค่าน้ำประปาแล้วมาดูหอพักแพทย์กันบ้างที่เขาแยกออกมานะครับราคา 2,000 บาทยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับรวมค่าประกันอีก 1,000 บาทนะครับเพราะสำหรับคณะแพทยศาสตร์นะครับชั้นปีที่4ขึ้นไปและคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3ขึ้นไปเน
2: ี
0: ่ยแต่ละมหาวิทยาลัยมันจะเป็นอย่างนี้น้องโอ๊คนะฮะมาดูกันนะครับต่อมาครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับศิลปากรเป็นยังไงบ้างนะศิลปากรหอพักครับมีอยู่10อาคารนะครับก็จะมีชาย3อาคารหญิง7อาคารนะครับราคาอยู่ที่ 8,000 บาทถึง 24,000 บาทต่อภาคการศึกษา1นะครับต่อ1ภาคการศึกษานะครับถึงเทอมนั่นแหละนอนได้2ถึง4คน
2: โอ
0: ้ใหญ่หาตกเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อภาคการศึกษาของแต่ละคนนะครับก็จะรับค่าประกันค่าเสียหายต่างๆ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทขึ้นไปนะครับเป็นค่าประกันของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็รายละเอียดก็ต้องดูนะครับว่าแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันน้องโอ๊ค
2: ใช่
0: นะ
2: ครับ
0: ของน้องโอ๊คเป็นยังไงบ้าง
1: ของผมขอพาไปต่อคราวนี้ขอขึ้นเหนือไปแอวเหนือหน่อยนะเจ้าที่นี่เขาคือชื่อมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าเขาก็จะมีหอพักทั้งหมด17อาคารก็จะมีหอชายหญิงหอนักศึกษาหอพื้นที่การจัดการของการศึกษาแม่เหี้ยและหอพักนักศึกษาของนานาชาติด้วยของหอพักชายหญิงเนี่ยเขาก็พักรวมกันได้ 2-4 คนราคาตั้งแต่ 2,400 จนไปถึง 1,850 บาทต่อภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับ
0: ต่อมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องโอ๊คเป็นยังไงบ้าง
1: ของแม่ฟ้าหลวงเขามีอยู่18หอพักของนักศึกษาปี1ทุกคนเขาจะต้องอยู่ของหอพักมหาลัยอันนี้เขาบังคับฟิกซ์ไว้เลย
0: ฟิกซ์ไว้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับหอพักพัดลมเนี่ยราคา 4,000 ถึง 6,000 ไม่รวมค่าไฟอีก6บาทต่อหน่วยส่วนหอพักที่เป็นหอพักแอร์ราคา 15,000 ต่อภาคการศึกษาไม่รวมค่าไฟ6บาทต่อหน่วยด้วย
0: ต่อไปมหาวิทยาลัย
1: นเรศวร
0: นเรศวรมาดูกันบ้าง
1: นเรศวรเนี่ยพูดถึงหอพักพัดลมราคา 5,750 บาทถึง 23,000 บาทต่อภาคการศึกษาคือคนที่เข้าไปพักอยู่จะพักได้ 1-4 คนและที่สำคัญไม่รวมค่าไฟ5บาทต่อหน่วยส่วนหอพักนี้นะครับบางหอเนี่ยจะมีการเก็บค่าประกันหอพักบางหออาจจะไม่มีเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไป
0: ถือว่าข้อดีนะ
1: ใช่ครับปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยบูรพามีอยู่ทั้งหมด29อาคารแบ่งเป็นหอชาย14หอและหอพักหญิง15หอเริ่มที่หอพักพัดลมกันก่อนอยู่ที่ 3,850 บาทถึง 11,350 บาทต่อภาคการศึกษาเข้ากันพักได้ 2-4 คนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งค่าน้ำแบบเหมาจ่ายค่าไฟล่วงหน้าก็คือเหมาหมดแล้วแต่ว่าถ้าใช้เกินกว่านี้ก็ต้องจ่ายให้แบบว่าเพิ่มหน่อยอีกนิดนึงประมาณ7บาทต่อหน่วย ปิดท้ายที่หอแบบหอแอร์ราคาจะอยู่เริ่มต้นที่ 8,600 บาทถึง 14,600 บาทต่อภาคการศึกษาพักได้ 2-4 คนรวมค่าน้ำกันหมดอะไรเรียบร้อยแล้วค่าน้ำค่าไฟเมาจ่ายหมดล่วงหน้าแต่ถ้าใช้ไฟเกินกว่านี้ก็ต้อง7บาทนะครับใช่ครับ
0: มาดูที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันบ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับมีโอ้โห15อาคารเลยนะครับห้องพักธรรมดานะครับ 3,000 ถึง 6,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับพักเรื่อยๆนะครับไปรวมค่าน้ำค่าไฟเนาะนะครับปรับอากาศก็ 4,000 ถึง 9,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับมาดูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโอ้โหมีทั้งหมด6โซนนะครับหอพักธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 2,200 ถึง 3,800
1: คร
0: ับ ต่อภาคการศึกษาปรับอากาศนี่อยู่ที่ 5,800 ถึง 13,900 บาทต่อภาคการศึกษานะครับยังไม่รวมค่าไฟนะครับ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับหอพักนานาชาติหอพักนานาชาตินะครับหอพักธรรมดานี่อยู่ที่ 6,750 บาทต่อภาคการศึกษาห้องพักปรับอากาศนะครับอยู่ที่ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษายังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟที่ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏครับอันนี้เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับทั่วภูมิภาคนะครับก็จะอยู่ที่เรียนประมาณเดือนละประมาณได้คิดเป็นเทอม
1: ที่เป็นเทอม
0: ถ้าตกเป็นเดือนก็ตกอยู่เดือนละพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยพันกว่าบาทก็ดูกันนะครับว่าถ้าไปจองกันเยอะๆมันก็มีคนหารเยอะนะฮะก็ดูกันด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ โอ้โหครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรารับฟังเพลงกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาในช่วงของทีมออนทัวร์ครับเราจะพากันไปที่ไหนเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: ครับสักครู่เดียวครับ

าติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของTeen on Tourวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หนึ่งที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สำคัญเลยก็คือว่าเป็นอันซีนอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเลยว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันและที่สำคัญผมก็ไม่เคยไปด้วยแต่ผมจะพาทุกคนไปกันนะครับที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่บอกเลยว่าเป็นที่สำหรับคนที่ชอบแบบว่าแบบไปเล่นน้ำตกอะไรกันต่างๆนานานะครับซึ่งที่นี่ก็คือน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับผมขออธิบายก่อนเลยว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแสงจันทร์กับน้ำตกนาโพเป็นน้ำตกที่มันมีขนาดใหญ่มากๆสูงถึง30เมตรเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซ่ไผ่นะครับไหลลงมาบรรจบกันจาก2ด้านลักษณะคล้ายกับสร้อยคอแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปกลายเป็นที่มาของชื่อว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์ครับเป็นน้ำตกที่มีความร่มรื่นมีความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าระหว่างทางลงบันไดไปกับตัวน้ำตกซึ่งจะต้องผ่านเส้นทางธรรมชาติมีไผ่ทึบโอบล้อมหนาแน่นลงไปก็จะเจอกับน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาลงมาในแอ่งน้ำด้านล่างเป็นจุดที่เด็กๆนะครับจะชอบมาเล่นน้ำกันมากๆมาเล่นกันบ่อยเพราะเป็นแอ่งน้ำตื้นเหมาะกับการมาเล่นในช่วงคลายร้อนมากๆที่สำคัญครับน้ำตกสร้อยสวรรค์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะไปกันมากที่สุดคือช่วงฤดูฝนและลากยาวไปจนถึงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากอากาศก็เย็นสบายเดินเล่นได้สบายใจชมธรรมชาติได้เพลินสบายๆมากๆซึ่งการไปเที่ยวนี้นะครับโดยเฉพาะน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็จะต้องพาทุกคนกันไปกันหน่อยนะครับก็จะพาทุกคนกันไปนะครับเริ่มแรกนะครับจากที่ทำการของอุทยานแห่งชาติผาแต้มขับรถไปทางหลวงหมายเลข2112จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางบ้านนาโพกลางอีกประมาณ12กิโลเมตรก็จะเจอกับทางแยกขวาซึ่งทางแยกขวามือนี้ก็จะไปทางบ้านหนองผือขับตามป้ายบอกทางไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ไปอีก3กิโลแล้วก็จะเจอกับบริเวณที่อยู่ใกล้ๆน้ำตกให้จอดรถอยู่ตรงนั้นครับและเดินเท้าเข้าไปราว500เมตรผ่านเส้นทางธรรมชาติและบันไดก็จะถึงน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่อยู่บ้านหนองผือตำบลนาโพกลางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 4:30 นหากจะต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์ได้ที่0452525581ครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีมทอล์คแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: FM 95.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตรวจเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมสร้างเขื่อนตะลิงพร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่นมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอหนองสองห้องเพื่อมอบนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนชุมชนสีฐาน4ต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตรวจเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมสร้างเขื่อนตะลิงพร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่นมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ำท่วมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จากผลกระทบของพายุโพดุลเมื่อปี2562โดยได้ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่จำนวน2จุดที่สำคัญประกอบด้วยจุดแรกโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ณบริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน จุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกตำบลในเมืองอำเภอเมืองบ้านไทยณบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้แก่ตลิ่งและรองรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นเดินทางไปพบปะและมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาก3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมได้ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือค่าครองชีพรัฐบาลในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งเดิมโดยมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมกันในวันที่25พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอหนองสองห้องเพื่อมอบนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเพื่อมอบนโยบายแก้เผาปราบยาเสพติดสกัดการพนันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในพื้นที่ได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชนเพื่อลดฝุ่นละอองและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการบูรณาการข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและการป้องกันปราบปรามการพนันทุกรูปแบบซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวเศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยในสังคมจากนั้นได้เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปซึ่งเป็นการส่งเสริมสินค้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ให้ชุมชนและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกมิติเทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนชุมชนสีฐาน4นายประสิทธิ์ทองเท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบหมายให้นายชัยรัตน์ปทุมนากุลรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนสีฐาน4ประจำปี2569โดยมีประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนสีฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการบริหารสาธารณสุขเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชนประชาชนมีทักษะในการดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีชาวอสมชุมชนสีฐาน4ที่ได้รับการอบรมจะได้เป็นแกนนำจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ชุมชนดูแลกันเองได้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสาธารณสุขต่อไปติดตามข่าวนโยบายของรัฐบาลค่ะไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เปิดลงทะเบียนประชาชนและร้านค้า25พฤษภาคมใช้สิทธิ1มิถุนายนถึง30กันยายน2569รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายเล็กรับมือวิกฤตค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้สินค้าให้ร้านค้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านรายไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมได้รับเดือนละ300บาทรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569อีกทั้งกระทรวงการคลังจะเร่งรัดให้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อคัดกรองให้ผู้มีรายได้น้อยจริงๆได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงเป้าหมายสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 6:00 นถึง 22:00 นส่วนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสต้องยืนยันสิทธิเพื่อร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569เงื่อนไขต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้หมดภายในเดือนนั้นๆไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้ส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งคลาสสามารถยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569และร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการให้ลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดกาฬสินธุ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
4: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าซ้อมซ้อมคำที่หนึ่งหมายถึงทำข้าวกล้องให้เป็นข้าวสารโดยวิธีใส่ครกตำเรียกว่าซ้อมข้าวคำว่าซ้อมภาษาปากหมายถึงทำร้ายร่างกายเช่นเขาถูกอันธพาลซ้อมจนบาดเจ็บซ้อมคำที่สองหมายถึงทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอนเช่นซ้อมรบซ้อมความเข้าใจซ้อมละครติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นประกาศเชิญชวนร่วมประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทร้านค้าจำหน่ายอาหารร้านข้าวราดแกงสถานที่โรงอาหารอาคาร19จำนวน1ร้านราคากลาง 60,000 บาทโดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2569หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.kkc.rmuti.ac.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-283-700ต่อ1020ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายพุทธศักราช2498สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัดสายิกาเจ้าทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาแทนเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499และในปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงพระผนวดตามโบราณราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ภายหลังเมื่อทรงลาผนวดแล้วได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน นับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งทรงปฏิบัติราชการแทนพระองค์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

รณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีการโต้ยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาการโต้ยุติธรรมก็คือการโต้ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะกระทรวงยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านกระทรวงยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของกระทรวงยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินแก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: อมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
4: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังคนของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไทเบอร์ปักตุนกวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50ราย ทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัฐาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาโลจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาโลจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
9: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: อย่าล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง

0: ำรวจเรื่องนี้กันกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินพร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่นะคะ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประจำเพชรรุ่งจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกู่ปราสาทหินทรายกันค่ะครู่เดียวนะคะ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: อยากถึงที่หมายเร็วไว
8: ข
7: ึ้
8: นMRTขึ้น MRT
7: ลดการสร้างมลพิษ
8: ขึ้นMRTขึ้นMRT
7: ยกระดับคุณภาพชีวิต
8: ขึ้นMRTขึ้นMRT
7: ดีต่อคุณดีต่อโลกร่วมฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนร่วมฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได้
9: ป
10: ้
9: าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยเรื่องของการขุดพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชกันค่ะพูดคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เตยแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้น่าตื่นเต้นอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชนี่ค่ะอันดับแรกเลยก็ขอถามก่อนเลยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการไปขุดพบในครั้งนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นการขุดพบเป็นยังไงคะแล้วก็กู่ด้วยนะคะกู่คืออะไรคะกอสระอูไม่เอกเนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงคะ
2: ครับก็พูดถึงเรื่องของการค้นพบก่อนละกันนะครับที่จริงเนี่ยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรของเราเนี่ยมีฐานข้อมูลของโบราณสถานหลังนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2539แล้วครับแต่ก็ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าลงรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็จน30ปีผ่านไปนะครับก็คือปี2569เนี่ยเราได้พบโดยบังเอิญอีกครั้งนึงจากการปรับพื้น

0: ที่ของเจ้าของที่ดินต้องเล่าที่เตยก่อนครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์เนาะมันมีเจ้าของทีนี้เจ้าของเขาต้องการที่จะปรับพื้นที่นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นำไปสู่การค้นพบร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจนั่นก็คือฐานปราสาทด้านทิศเหนือนั่นเองนะครับซ
1: ึ่
0: งตอนแรกที่พบเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่รับรู้รับทราบกันนะครับแต่พอเมื่อพบแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งให้สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราลงไปตรวจทีนี้ชื่อโบราณสถานน่าสนใจมากครับพี
1: ่
0: เราเรียกว่ากู่ปราสาทหินทรายใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
0: กู่เนี่ยก็เป็นเหมือนศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมล้านช้างหรือในวัฒนธรรมลาวนะครับส่วนปราสาทเนี่ยเป็นศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนจะเป็นคำซ้อนนะครับพี่ก็คือก
1: ู่
0: ก็คือวัฒนธรรมล้านช้างส่วนปราสาทก็คือวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณซึ่งทั้งสองวัฒนธรรมนี้ก็ปะปนกันอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้น่าสนใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันในชื่อบุกถ้ำครับพี่เตย
1: บุ
0: กถ้ำในที่นี้เนี่ยเชื่อมโยงกับตำนานพื้นถิ่นนิทานเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ที่บอกว่าบริเวณนี้เดิมมันเป็นป่ารกแล้วก็จะมีโพรงนะครับที่มองลงไปเนี่ยแล้วค่อนข้างที่จะลึกนะครับทีนี้เมื่อถึงวันพระใหญ่หรือว่าถึงทุกๆปีที่มีการเลี้ยงผีหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก
1: ็
0: จะมีการเอื้อมมือนะครับลงไปหยิบหม้อไหโบราณขึ้นมาประกอบพิธีกรรมซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับหม้อไหในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณนะครับเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อบุถ้ำมากกว่าครับพี่เตย
1: ค่ะอ๋อนี่เป็นที่มานี่เองนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เราที่เราพบอ่ะมันอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนคะพื้นที่ดูแล้วความกว้างความยาวประมาณเท่าไหร่ตอนที่ขุดพบอะค่ะ
0: ตัวโบราณสถานหลังนี้เองนะครับต
1: ั้
0: งอยู่ทางด้านตะวันตกห่างออกจากประตูชุมพลเวลาเราพูดถึงประตูชุมพลก็ให้นึกถึงอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะคร
1: ับ
0: มาทางตะวันตกระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรครับซึ่งบริบทของศาสนสถานหลังนี้ไม่ใช่แค่ปราสาทเพียงอย่างเดียวแต่ทางด้านตะวันออกของปราสาทหลังนี้ห่างออกไปประมาณ250เมตรจะมีร่องรอยของสระน้ำโบราณขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบารายนั่นเองซ
1: ึ่
0: งบารายของปราสาทหลังนี้มีขนาดกว้าง200เมตรยาว400เมตรแต่เดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะถูกพัฒนาพื้นที่เป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับคนในพื้นที่บอกว่าสระน้ำลูกนี้น่าจะลึกประมาณ5เมตรครับพี่เตอร์เพราะฉะนั้นความกว้าง200เมตรยาว400เมตรลึก5เมตรมีน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรลองทุกท่านลองคำนวณดูนะครับสอดคล้องกับศาสนสถานขนาดใหญ่นะครับซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเมื่อวันที่20ถึง27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าฐานของปราสาทหลังนี้มีขนาดความกว้าง9เมตรยาว15เมตรใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวศาสนสถานเองเนี่ยก่อด้วยหินทรายสีขาวนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณภาพของคนในวัฒนธรรมขอมโบราณเมื่อ 1,000 ถึง800ปีมาแล้วด้วยแหล่งตัดหินนะครับที่อยู่ใกล้กันกับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งตัดหินสี่คิ้วมอจบกนะครับซึ่งถ้าใครเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่94นะครับแล้วก็มีการส่งผ่านลำน้ำสำคัญอย่างลำตะคองมาเพื่อที่จะมาสร้างศาสนสถานหลังนี้ครับผม
1: ค่ะอันนี้พยายามนึกภาพตามอาจารย์เล่าให้ฟังนะสำหรับใครที่เดินทางไปแถวนั้นบ่อยๆน่าจะนึกภาพออกเหมือนกันนะจากจุดที่ไปพบถูกไหม
0: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนไปโคราชจะขึ้น M6 ใช่ไหมคร
1: ับ
0: อาจจะไม่ค่อยได้ผ่านอำเภอสี่คิ้วแล้วแต่ถ้าใครยังวิ่งมิตรภาพเส้นเดิมเนี่ยถ้าถึงมิตรภาพกิโลเมตรที่94ซ้ายมือจะเขียนว่าปะมาอำเภอสี่คิ้วเนี่ยขวามือก็จะเป็นแหล่งตัดหินทรายโบราณครับ
1: ค่ะทีนี้ถามนิดนึงพอเราไปเจออยู่บริเวณจุดนั้นแล้วมีการขุดค้นเนี่ยดำเนินการกันยังไงบ้างคะพอเจอปุ๊บเนี่ย
0: นำเรียนพี่เตยอย่างนี้ครับว่าการขุดในครั้งนี้เนี่ยเราใช้คำว่าการขุดตรวจทางโบราณคดีขุดตรวจฮะต่างจากขุดค้นอย่างไรครับขุดค้นเนี่ยอาจจะใช้กับการศึกษาทางวิชาการเนาะคือการขุดลงไปให้ลึกที่สุดจนสิ้นสุดชั้นที่เราพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งนักโบราณคดีจะเรียกว่าชั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราถึงจะหยุดการขุดค้นแต่ขุดตรวจเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาร่องรอยซึ่งในกระบวนการของการศึกษากู่ปราสาทหินทรายหรือว่าบู่ถ้ำแห่งนี้ก็คือการพยายามหาขอบเขตโบราณสถานเพื่อ ่อที่จะกันพื้นที่ไว้อนุรักษ์ครับพี่เตยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเนินโบราณสถานหลังนี้เป็นเพียงเนินดินที่มีอิฐกระจัดกระจายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากการปรับพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเนี่ยทุกท่านสามารถไปย้อนชมภาพได้ที่ Facebook Fanpage สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับซึ่งจะเจอเป็นฐานบัวหินทรายสูงประมาณ1เมตร40เซนติเมตรนะครับจากพื้นใช้งานเดิมนะครับแสดงว่าดินเนี่ยมันจมฐานนี้อยู่ส่วนปราสาทเองเนี่ยจะเป็นปราสาทแบบใดนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูจากจำนวนอิฐที่มันมีปริมาณมากๆขนาดนี้เราคิดว่าปราสาทประธานของศาสนสถานหลังนี้คงเป็นปราสาทอิฐครับพี่เตยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าศาสนสถานหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใดซึ่งจากการขุดตรวจเนี่ยเราพบฐานศิวลึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูนั่นเองครับความน่าสนใจก็คือว่าความเชื่อพื้นถิ่นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนให้ฟังอะครับว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์เราคิดว่าเป็นเพียงแค่เนินดินธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนินดินเนี้ยมันถูกซ่อนด้วยฐานขนาด9คูณ16เมตรเอาไว้ซึ่งเป็นฐานปราสาทขนาดใหญ่ครับพี่เตยแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงร่องรอยของวัฒนธรรมของโบราณในย่านเนี้ยนะครับก็คือเมืองนครราชสีมาเนี่ยถ้าทางด้านตะวันตกของเมืองเนี่ยเราอาจจะนึกไปไกลถึงเมืองโบราณเสมาหรือว่าปราสาทบุใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแต่ในวันนี้นะครับปราสาทหลังนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนึงแล้วก็ห่างจากประตูชุมพลหรือเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสันนิษฐานจากขนาดของบาลายและขนาดของศาสนสถานเนี่ยมันไม่ใช่คนแค่หลักสิบหลักร้อยคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยแต่มันต้องเป็นคนหลักพันหรือว่าหลักหมื่นที่ใช้การอุปโภคน้ำจากบาลายลูกนี้แล้วก็ใช้ศาสนสถานนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนครับ
1: ค่ะพบหลักฐานทางโบราณคดีมีอะไรบ้างอะคะ
0: ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือฐานโยนีที่โอเล่าให้ฟังนะครับเป็นฐานลูกเคารพที่เบื้องต้นก็กำหนดอายุร่วมสมัยกันกับตัวศาสนสถานก็คือพุทธศตวรรษที่16ถึง18ครับโดยในขณะนี้เราด้วยความที่เป็นร่องรอยหลักฐานที่สำคัญอย่างไรครับฐานลูกเคารพนี้เราพอจะอนุมานตัวปราสาทประธานที่ตั้งอยู่บนฐานนี้ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเราเปิดหน้าดินเจอ3ฐานแสดงว่าปราสาทประธานหลังนี้คงไม่ใช่ปราสาทหลังเดียวแต่เป็นปราสาท3หลังแต่ถ้าเราเปิดหน้าดินทั้งหมดแล้วเราเจอฐานลูกเคารพฐานนี้เป็นฐานเดียวเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทประธานหลังนี้มีเพียงหลังเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายฐานลูกเคารพนี้ไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ในเมืองนครราชสีมาครับ
1: ค่ะหลักฐานที่ค้นพบเนี่ยมีข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้นยังไงคะถึงจะนำไปสู่ข้อสรุป
0: การที่มีคนเยอะมากมากในพื้นที่บริเวณนี้เราก็ต้องเชื่อมโยงไปกับลักษณะภูมิประเทศอันโดดเด่นของเมืองนครราชสีมาก็คือเราเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่เกลือสินเทาในที่นี้ก็คือเกลือที่เป็นคราบเกลือซึ่งคนโคราชจะเรียกคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินว่าขี่กระทาหรือว่าขี้กระทาเนี่ยนะครับโดยกรรมวิธีก็คือเขาจะไปทาคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินตรงเนี้ยไปผสมกับน้ำแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็เอาน้ำนั้นไปต้มซึ่งเกลือสินเทาเองเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับในการถนอมอาหารของคนโบราณการใช้ลดจุดหลอมเหลวในการถลุงเหล็กรวมไปถึงการฟอกหนังด้วยนะครับซึ่งบริบทของพื้นที่บริเวณนั้นเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าในห้วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ที่อาณาจักรเขมรโบราณในเมืองพระนครที่เสียมเรียบกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็นำข้าวเกลือสินเทาเหล่านี้จากที่ราบสูงโคราชลงไปป้อนที่ราบกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่ครับจึงดึงดูดให้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนำไปสู่การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่และบารายหรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ครับผม
1: ค่ะทีนี้เราจะเห็นบ่อยครั้งมากเลยนะอาจารย์ในการขุดค้นพบเนี่ยแล้วก็อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยบริเวณของปักธงชัยบ้างบางทีพี่ไม้บ้างเนาะโคราชนี่ก็บอกว่าคนที่โคราชเจอรู้ดีจะเห็นภาพแบบนี้บ่อยมากนะคะเวลาเขามีการขุดการเจอแล้วก็ดำเนินการเสร็จเนี่ยการจะเก็บหลักฐานที่ขุดค้นเนี่ยเขาจะจัดการยังไงบ้างคะ
0: ในเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นการขุดเพื่อหาขอบเขตโบราณสถานเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่แล้วล่ะว่าเราจะสามารถกันพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อการอนุรักษ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับ2ด้วยข้อจำกัดของเวลาเพราะฉะนั้นหลักฐานสำคัญที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือร่องรอยของฐานซึ่งมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาสภาพให้มันคงอยู่อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องกลบทุกหลุมไปก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดหน้าดินเพื่อเปิดทั้งโบราณสถานต่อไปสำหรับฐานลูกเคารพเองเนี่ยซึ่งมีความสำคัญในที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรคือถ้าคุณคิดว่าคุณเจอโบราณสถานเนี่ยคุณก็ต้องเช็คก่อนแหละว่าโบราณสถานที่เราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันตรงตามนิยามความเป็นโบราณสถานของกฎหมายฉบับนี้ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับก็อย่างเช่นสำนักศิลปากรในพื้นที่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยซึ่งผู้นำของแต่ละส่วนงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับสองคือถ้าคุณแจ้งโดยความรวดเร็วเนี่ยโบราณวัตถุหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถพิทักษ์รักษาไว้ได้นะครับไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้พี่แต่จะสงสัยว่าทำไมร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่นครราชสีมาเราพบเยอะมากนะครับ
1: ส่วนหนึ่งก็เป็น
0: เพราะความร่วมมือจากคนในพื้นที่คนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจอแล้วแจ้งเราทันทีเพื่อที่จะได้ไปจัดทำรายงานนะครับเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ทางวิชาการทางโบราณคดีและก็ประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะคือบางคนเนี่ยจะเป็นห่วงอย่างนี้ว่าสมมติว่านายทุนเนี่ยไปเจอเนี่ยเขาจะลำบากอะไรนะนายทุนบางคนขุดเจอ
0: ต้องแจ้งถ้ารู้เองจะลำบากกว่านั้นอีกครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงบริบทของผู้คนเมื่อ 1,000 ปีก่อนหรือหลายพันปีก่อนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยซึ่งนอกเหนือจากเกลือสินเทาแล้วเนี่ยนครราชสีมายังเป็นที่ราบขนาดใหญ่แล้วก็มีลำน้ำหลายสายก่อนที่พวกเราจะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้จังหวัดนี้เนี่ยร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาคือ 3,750 ปีหรือตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนเมื่อ 3,700 ปีก่อนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี
1: ้
0: ว
1: ่
0: ามีความอุดมสมบูรณ์มาเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไปไล่ไปนานแล้วเราเห็นเศษหม้อเศษกระเบื้องเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะครับต้องเป็นร่องรอยของคนโบราณสิ่งนึงที่เป็นประโยชน์มากในปัจจุบันก็คือว่าพอทุกคนมี Facebook ใช่มั้ยครับถ้าเห็นความเคลื่อนไหวที่ดูแล้วน่าจะมีการบุกรุกทำลายโบราณสถานหรือว่าแหล่งโบราณคดีเนี่ยทุกคนก็จะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้ทำงานอย่างทันท่วงทีครับพี่เตย
1: ค่ะมีหลายคนเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่เขาจะเชียร์แล้วบอกว่าบูรณะมั้ยแล้วก็เปิดให้คนไปเที่ยวชมโคราชมีปราสาทแบบนี้เห็นเขาบอกว่าเยอะแล้วถ้าบูรณะไปนี่มีคนเข้าชมหรือว่าแม้แต่ว่าเขาเอามารวมกันเหล่านี้คือการจะชมอะไรแบบนี้เขาจะต้องไปเก็บไว้ที่ไหนเราขอเข้าชมได้ไหมอาจารย
0: ์ที่จริงที่เขาคุยกันไว้ว่าจะเรื่องมีการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เนี่ยที่จริงเขาก็จะสามารถให้สาธารณะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรามีปราสาทเยอะมากใช่ไหมครับพี่เตย
1: ใช่ใช่เยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นก็มีปราสาทอีกหลายหลังที่ยังต่อคิวที่จะได้รับการอนุรักษ์อยู่และช่วงนี้กำลังฮิตเรื่องของปราสาทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมครับ
1: กำลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
0: ดีใช่เพราะฉะนั้นทางกรมศิลปากรเองเขาก็ได้มีการจัด priority นะครับว่าปราสาทหลังไหนควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ก่อนนะครับซึ่งกูปราสาทหินทรายหรือบูทาเองเนี่ยก็หวังใจว่าจะได้รับการอนุรักษ์นะครับให้เราเห็นสภาพเต็มๆสภาพจริงๆเช่นเดียวกันครับพี
1: ่แต่ปกติแล้วเวลาที่เจออะไรแบบนี้ค่ะชาวบ้านแจ้งมาในการดำเนินการของทางสำนักศิลปากรเนี่ยค่ะเขาจะจัดลำดับใช่ไหมคะว่าจะไปอันไหนก่อนอันไหนหลังหรือยังไง
0: ไม่ครับคือเราออกไปตรวจพื้นที่ทั้งหมดเลยครับทีนี้ในกระบวนการของการตรวจสอบอะเราต้องทำหมดแหละ 100% แต่พอในเรื่องของกระบวนการของการอนุรักษ์เนี่ยซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแต่นะครับก็อาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญสักนิดหนึ่งผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับพี่เตยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาแต่เอาอยู่ในพื้นที่ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราคือเราขุดแต่งโบราณสถานหลังหนึ่งนะครับชื่อว่าปราสาทหนองตะเป่งที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของที่พักคนเดินทางในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จากเมืองพระนครหลวงไปยังเมืองพิมายอีกหลังนึงอยู่ในระหว่างการบูรณะครับชื่อปราสาทกังแอนเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อันนี้เป็นปราสาท2หลังที่เราดำเนินการในปีนี้แล้วก็ปราสาทกังแอนที่โอเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการบูรณะครับผม
1: ค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
0: ก็ทุกครั้งที่คุยกับพี่เตยนะครับก็จะบอกเสมอว่าถ้าเจอเนี่ยให้รีบแจ้งนะครับเพราะว่ายิ่งแจ้งเร็วเนี่ยการอนุรักษ์พิทักษ์รักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปเนาะเพื่อเป็นร่องรอยเป็นมรดกนะครับที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ในพื้นที่นครราชสีมาเองก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมที่นครราชสีมากันนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับพี่เตยขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: คุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานะคะนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรค่ะเป็นเรื่องของการขุดเจอกู่ปราสาทหินทรายเก่าแก่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นชุมชนใหญ่อะแล้วมีคนอยู่เป็นพันๆคนได้ตรงจุดนี้เขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ภาพที่ฟังแล้วขนลุกก็คือเรื่องของเจ้าของเดิมอะนะที่เขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่สมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นเนินแต่กี้ที่คุยกับคุณวรรณพงษ์มันเป็นเนินแล้วเขาห้ามไปลบหลู่ตรงเนินตรงนี้เด็ดขาดตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยข้างใต้คืออะไรคนในพื้นที่ก็เลยทำเป็นศาลเจ้าตั้งไว้เหมือนให้เคารพกันโดยปริยายก็ไม่ได้ไปขุดนะคะเจ้าของที่ก็เลยสร้างศาลใหม่ให้ด้วยซ้ำเหมือนดูแลพื้นที่นั้นมาตลอดอะค่ะไม่มีใครใจว่าข้างใต้มันจะมีบุตรถ้ำอยู่ตรงนั้นจนวันหนึ่งขายที่เจ้าของใหม่จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วไปขุดเจอฐานรากเท่านั้นแหละก็เจอเลยค่ะก็เป็นที่มานะคะที่เราเล่าให้ฟังกันบางทีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของมันอยู่ก่อนแล้วอ่ะเพียงแค่เราอ่ะยังไม่ได้ไปเปิดเจอเท่านั้นเองแต่รอบนี้เปิดเจอค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะในรายการของเราทิ้งท้ายหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรานะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะมีเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้คุณด้วยนะคะจำนวน1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือคุณผู้ฟังจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้ค่ะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะแล้วทางรายการของเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการสบายๆหลังข่าวได้ใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีพริยพัฒน์รัตนสีมากุฎากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพมอมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพราทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการ ิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างงามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: ถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทนะลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่จิตพระองค์รักทุกคนเลยและพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
5: ่เกือบทุกอาทิตย์พอดีถือว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบธงสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
7: นายสิริพงษ์อังคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระราชทานมหากรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีพร้อมผลักดันศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทย
8: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีณตลาดฟิชวิลเลจบ้านโป่งราชบุรีชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดินซิงเกิลลาสต์ไมล์ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการ Single Last Mile สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว 1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่เป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 จำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์และกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซคเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านได้เป็นการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีเจบยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเวที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีรำลึกวันครบรอบการเสียชีวิต ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2023ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม21-17และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิจพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108ต่อ121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3ต่อ0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกเอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championshipเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบลีย์สเตเดียมฮาวซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโบรวูดวิด1ประตูต่อ0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจ walk out ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5ประตูต่อ4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปบุรินทร์พัฒน์สอนการรายงาน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
17: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดุลยยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมขณะนี้กำลังท่องโลกอยู่กันคนละมุมโลกคุณวิกรมอย่างที่ทุกท่านทราบได้เดินทางไปจีนมาแล้ว2เดือนเสร็จๆผมมาอเมริกาช่วงนี้ฉะนั้นเราอยู่กันคนละซีกแต่ก็สนทนาเจรจาเรื่องระดับโลกได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่คนละซีกจีนพญามังกรพญาอินทรีฝั่งอเมริกาที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนเสร็จกลับมาเนี่ยเราจะต้องตีความวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างฉะนั้นเราแยกร่างกันไปคนละแห่งเลยคุณวิกรมไปประเมินดูสิพญามังกรเขาพอใจไหมที่ท่านทรัมป์มาเยือนผมก็จะมาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แถวใกล้ๆทำเนียบขาวมาดูสิว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์แฮปปี้ไหมที่ได้ไปพบปะกับท่านสีจิ้นผิงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับ
1: โอ้โหนี่วันนี้ใส่หมวกผมใส่หมวกเพราะอากาศที่นี่เย็นจากอากาศเมืองไทยร้อนอบอ้าวมากมาถึงปะทะกับ10องศาเงี้ยนะก็เลยหวัดกินเข้าไปเลยกำลังพยายามที่จะหายให้เร็วที่สุดคุณวิกรมนี่ก็อยู่เมืองจีนมาสบายหลายเดือนแล้วนี่นะ
2: เอ้ยไม่ถึงเดือนกว่า
1: ๆแ
2: หละผมออกจากกรุงเทพมาเมษาวันที่6วันนี้ก็เดือนเสร็จ
1: ๆแต่ว่าสำคัญมากนะในการไปเยือนปักกิ่งของทรัมป์เนี่ยมีความหมายมากผมสังเกตว่าท่านสีจิ้นผิงนี่จิบชวนจิบชาเข้าไปในจงหนานไห่เนี่ยคุณผู้ชมต้องวิเคราะห์หน่อยทำไมจึงชวนคุณทรัมป์เดินสวนเลยก็ชี้กุหลาบ กุหลาบดอกใหญ่มากทรัมป์ช็อกมาตกใจบอกโอ้โหไม่เคยเห็นกุหลาบดอกใหญ่ขนาดนี้เลยปกติท่านจะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านจะพามาอย่างนี้ไหมสีจิ้นผิงรู้ทันทีเลยจิตวิทยาสงสัยทรัมป์ต้องการได้รับฟังบอกว่าต้องท่านเท่านั้นผมไม่เคยเชิญ

0: คืออย่างนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งออกจากร้านอาหารมาแล้วก็วันนี้ซดเมาไถไปเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่รู้กับคุยกับเฮียยุ่นนี่จะคุยรู้เรื่องขนาดไหน
1: รู้สิแม
0: ่แต่การที่ผมไปซดมาอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าคู่สนทนาซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากจะละลายบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันแบบหน้าปะทะหน้าเนี่ยมันเครียดฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยโดนเหมาไถมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นเหมาไถไปตั้งครึ่งขวดได้มั้ง
1: คนเดียวอ่ะ
0: คนเดียวคนเดียวแล้วเขาก็แบ่งแบ่งแบ่งมาแต่คราวนี้เหมาไถของคนนี้เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยใหญ่โตมากร่ำรวยใหญ่โตฉะนั้นเขาก็เลี้ยงเหมาไถแบบที่มีคุณภาพผมเคยนั่งคุยกับประธานของเหมาไถนะที่มากรุงเทพนี่เขาก็บอกว่าถ้าจะดื่มเหมาไถที่ดีอร่
1: อ
0: ยต้องดื่มอายุอย่างน้อย15ปี
1: โอ้โหละ
0: วันนี้ผมไปซดเหมาไถ
1: อายุ
0: ผมก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะ10ปี
1: โอ้ยรสชาติมันเป็นยังไงวะ15ปี10ปี
0: คือ15ปีเนี่ยเฮียยุ่นนะมันหอมมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่ทำให้คอเนี่ยนะมีแรงเสียดทานคือมันล่วงไปในลำคอแบบแล้วนุ่มแล้วลื่นไหลแบบดีแล้วหายใจออกมานะหายใจออกมานี่กลิ่นมันใช้ได้เลยฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยถูกละลายบรรยากาศได้เหมาไถซึ่งนักธุรกิจจีนเขาชอบทำกันแต่ฉีเนี่ยเขาชวนทำไปเนี่ยคือทำเนี่ยดูหน้าตาแกเครียดนะ
1: เครียดเพราะว่ามาครั้งนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านไง
0: ไม่รู้ว่าอซอไม่มาหรือเปล่า
1: ทำไมอซอไม่มา
0: คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนติดอซอนะเพราะว่าแก่แล้วไงตอนหนุ่มๆแกก็ไม่ค่อยติดหรอกแกก็ไปเลี้ยงพระอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่
0: วันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่มาแม่อซอทรัมป์ไม่มาเขาก็เลยเนี่ยท่านสีนี่ก็พาไปเดินสวนสวนเนี่ยต้นไม้เนี่ยตอนเดินสีเขาก็จะคุยไปคือบรรยากาศมันเหมือนกับละลาย
1: ใช่
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มองกันได้ว่าเหมือนกับสมัยก่อนรีแกนกับแทชเชอร
1: ์ใช่
0: ก็จะต้องขี่ม้าไงเห็นไห
1: ม
0: ขี่ม้าแล้วคุยกันก็เหมือนกันนะผมเนี่ยก็เดินไปในสวนแล้วก็คุยกับแขกมันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องคุยจีเขาก็คุยบอกเฮ้ยดูสิต้นไม้เนี่ยอายุต้อง200ปีเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็สะท้อนว่าขนาดต้นไม้ที่เมืองจีนนะอายุมากกว่าอเมริกาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเลยว่าเฮ้ยต้นไม้ว่าอายุยังมากกว่าหรือข้อหนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองเขาก็บอกเฮ้ยเห็นไหมต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยมันประกบกันไอ้นั่นก็หมายความว่าเอ้ยคนเราที่อยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะร่วมมือกันได
1: ้
0: นะเขาก็เลยพาไปดูแล้วก็บรรยากาศก็ดีคุยกันอธิบายไปอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติ
1: ทุกอย่างมันมีความหมายแง่ปรัชญาเลยนะสำหรับจีนนะ
0: คือจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยมันมาจากสิมโบลิก
1: ใช่คือเป็นตัวสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆใช่ไหม
0: เช่นม้าเขาก็จะเขียนเป็นรูปตัวม้าเลยนะมีขามีหาง
1: มี
0: อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นก็ตรงเนี้ยที่เขาก็มองให้เห็นว่าม ันเป็นภาษาที่มีลักษณะนะลักษณะ

0: ลักษณะที่จะเห็นได้ว่าเออมีความหมายฉะนั้นต้นไม้ที่เขาพามาดูก็มีความหมาย
1: อันนี้ต้นไม้นี่400ปีต้นนี้200ปีเปรียบเทียบเห็นว่าไงรู้ไหมอเมริกาของคุณเพิ่ง250ปีต้นไม้นี่แก่กว่าประเทศคุณอีก
0: ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคลัมบัสมานะเออต้นไม้ที่นี่มีแล้วไงโคลัมบัสมันมาฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างคือคนจีนนะคุณดิชัยคนจีนอีมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคนจีนอีมองอะไรจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกก็จะต้องมองประวัติศาสตร์เขาจะมองอะไรต่ออะไรจิปาถะอันที่สองเนี่ยเขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ฉาบฉวยทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ฉะนั้นมาที่เดินอยู่ในสวนเนี่ยมันต้องสุขุมลุ่มลึก
1: ใช่ไหม
0: เอ้าคุณชัยเวลาไปเดินอะไรดูอะไรเนี่ยคุณชัยจะค่อยๆพินิจพิจารณา
1: ใช
0: ่ไม่กระโชกโหกห้ามวันนี้เนี่ยเฮียทรัมป์เนี่ยก็ไปเจอมุกนี้ของเฮียสีเนี่ยนะดูไหมว่าเขาเนี่ยสุขุมลุ่มลึกไปเยอะเลย
1: ใช่นิ่งเลยนะไม่รู้จะโวยวายอะไรก็ไม่ได้
0: จะอันนี้มันจะลงแดงเอานะคุณชัย
1: เพราะว่าจะโวยวายจะชี้หน้าจะด่าคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสีจินบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจิบชาก่อน เราค่อยๆเดินดูดอกไม้ค่อยๆเดินดูต้นไม
0: ้
1: อันเนี้ยทรัมป์ไม่ค่อยเคยชินอยู่แล้วประเภทชงช้างประเภทต้องแอคชั่นตลอดเวลานี่กลับกลายเป็นว่าเดินเล่นไปเดินเล่นเดินคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องมิตรภาพคุยเรื่องความจริงใจคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่โอ้ทำให้ทำผมว่าอึดอัดพอสมควรนะแต่ต้องทำเพราะมาครั้งนี้กลับบ้านมือเปล่าไม่ได
0: ้เฮียยุนดูสิว่างวดนี้ไปเนี่ยท่าทางของทรัมป์นี่เปลี่ยนไปแบบ180องศาเลยไหม
1: สงบนิ่ง
0: ถามว่าสงบนิ่งเพราะเฮียสีเนี่ยอีนาตาจะแบบประเภทเงียบเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเรียบเย็น
1: เรื่องใช่
0: เหมือนยิ่งกว่าหน้าแป้งตางูอีกนะแป้งตางูนี่เอาไว้พิกิฮิตใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาไปทาแล้วจะใจเย็นไหมเพราะมันเย็นไง
1: เย็นวะ
0: ครับทำงวดเนี่ยต้องทำใจเย็นๆเพราะว่าทำงวดเนี่ยมาเนี่ยผมก็ลองมองอยู่สองอย่างนะยุนว่าทรัมป์นี่เปลี่ยนท่าทางเพราะทรัมป์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องที่รู้ว่าสีไม่พอใจไม่ชอบ
1: ใช่
0: นะเขาไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่ว่าทำให้จีนไม่พอใจเขาไม
1: ่
0: ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเออนึกว่ามีโอกาสจับมือกันไหม
1: ใช
0: ่จับมือเพื่ออะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดอเมริกากับจีนเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี
1: ้ถ้าจับมือจริงจังนะจริงใจด้วยนะก็สันติภาพจะเกิดได้
0: ใช่ไหม
1: โลกจะสงบได
0: ้วันนี้ที่ดูสิไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรต่ออะไรลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยถ้าเกิดว่านะทำกับสีจับมือกันได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่าไม่เกิดข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยนะมันจะเป็นการลดภาระของนั้นโลกไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนของการพัฒนาโลกเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเรียกว่าหนักเรียกว่าโอ้โหอย่างกับนกปีกหักเลย
1: ร่วงลง
0: อย่างมหาศาล
1: ครับ
0: คราวนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมองนะวันนี้ถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองช่วยเขียนคอมเมนต์มาว่าถ้าเกิดทรัมป์กับสีจับมือกันปึ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นความสงบสุขไหมความขัดแย้งย่อมน้อยลงไหมเอ่ย นะอันที่สามถ้าเกิดว่าเป็นงี้เอายกตัวอย่างคนที่ชายคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ไต้หวันมีอาการแบบนี
1: ้
0: หรืออิสราเอลก็ดีมีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทรัมป์แบบสีจับมือกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนแน่นอนแล้วจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่โลกน่าจะถอนหายใจได้สะดวกกว่าเยอะ
0: คุณวิชัยคิดว่าต้นทุนของโลกเนี่ยจะลดลงไหม
1: นานลดลงไม่ต้องสร้างอาวุธก็
0: เออ
1: เงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศเยอะแล้ว
0: เออแล้วถ้าเกิดต้นทุนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรลดลงสิ่งที่จะตามมาคือ GDP ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไห
1: ม
0: วันนี้เนี่ยไอ้ที่โลกเรากำลังมีปัญหาเนี่ยผมถามว่ามาจากใครใช่ไหมเฮียทรัมป์กับเฮียฮูที่ไปตืบอิหร่านใช่หรือเปล่าเขาไม่ไปเติบอิหร่านเนี่ยคุณที่ชัยคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้ไหมของโลกเนี่ยเศรษฐกิจ
1: ไม่ใช่ช่องแคปเฮอร์โบสปิดที่ยุ่งกันทั้งโลกเลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มาปุ๋ยก็ไม่มี
0: ผมยืนเดินอยู่ที่จีนเนี่ยคนจีนตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบเลยนะ
1: เจ๊งกันเพราะ
0: ว่าเศรษฐกิจที่จะส่งออกเนี่ยนะโดนอเมริกันตื้บไป
1: อ๋อใช่
0: ก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นฉะนั้นบริษัทต่างๆในจีนนี่ตอนนี้ก็เจ๊งกันเป็นเรียกว่ามโหฬารเลย
1: นี่คือส่วนใหญ่ระดับกลาง SME หรือว่าระดับ
0: ทั้งประเทศ
1: ใหญ่เลยทั้งประเทศเลยล่ะ
0: คราวนี้ประเทศไทยล่ะคุณธิชัยวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยละนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในประเทศไทยคือร้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของก็เจ๊งบริษัทเล็กน้อยแหละใหญ่น้อยอะไรเจ๊งหมดฉะนั้นมาจากอะไรมาจากเฮียทรัมป์คนเดียวอ่ะถ้าไม่มีเฮียทรัมป์สองเนี่ยคุณธิชัยคิดว่าเป็นไบเดนอ่ะเป็นไบเดนก็แล้วกันวันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอย่างนี้ไหม
1: มันก็มีแต่คงไม่แรงขนาดนี
0: ้
1: ไบเดนนโยบายก็ต่อต้านจีนนะแต่ก็ต่อต้านแบบมีรูปแบบประเภทคุยกันก่อนประเภทไม่ฟันธงประเภทไม่ชี้หน้าด่ากันประเภทไม่ส่งทหารไปถล่มอิหร่านโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วถล่มเสร็จแล้วจะทำยังไงตอนนี้ทรัมป์แกหาบันไดลงลำบากนะ
0: เขาเรียกว่าขี่หลังเสือไห
1: ม
0: เสือทรัมป์เนี่ยขี่หลังเสืออิหร่านไหมคุณที่ใช่ว่าใช่ไหมผมกำลังมองอยู่สองอย่างนะวันนี
1: ้
0: สีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็หาเรื่องจีนแล้วก็หาเรื่องอิหร่านใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่เออหาเรื่องเขาไปทั่วหมดเลยถามว่าวันนี้กำตามสนองไหมทรัมป์ที่มาหาฉีเนี่ยเพราะว่าจะมาขอให้ฉีช่วยไปพูดคุยกับอิหร่านบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเรื่องอเมริกาไม่ควรทะเลาะกันฉะนั้นวันนี้ทรัมป์ไปที่หาฉีก็เพราะต้องการไปอะไรไปจับมือกับฉีปากอาจจะพูดว่าไอ้อ้วนไม่ง้อไม่มีปัญหาอ้วนจัดการอิหร่านจบได้เมื่อใดอ้วนอยากจะจบก็จบได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นยังไงพรัมจะร้องเพลงรอไปอีกขีนะอีกขีงวดแล้ววันนี้อิหร่าน
1: ทรัมป์ครั้งนี้ไปเอาใจเริ่ม I'm on is an honor to be your friend you are a great leaderคือชื่นชมสีรับแต่ผมไม่ได้ยินสีเรียกทรัมป์ว่าเฟรนด์นะเพิ่งอยู่นะไม่ได้ยิน
0: ไม่มี
1: เ
0: ออปกติแล้วเนี่ยคนจีนนะพอรู้จักกันครั้งหนึ่งปั๊บเขาบอกเออบักเกินครั้งที่สองเราเพิ่งอยู
1: ่เวลาเพิ่งอยู่เลยนะครั้งที่สองเนี่ยนะ
0: เออทรัมป์นี่ไม่มีและไม่มีเราเพิ่งอยู่อ่ะเป็นเราโถอ่ะ
1: เราโถคือ
0: เป็นคนแก่ไง ไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่
1: ไม
0: ่ใช่เพื่อนเก่าแก่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทรัมป์ทำมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี
1: ้
0: แต่ถ้าเรื่องพรุ่งนี้ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยมาจับมือกับสีคุณยายคิดว่าถ้าจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วอยู่กันอย่างสันติสุขคุณทิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โลกมันก็จะเป็นโลกที่ทุกคนหาโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าหาความสุขมากกว่าที่จะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะฆ่ากันจะทะเลาะกันจะเอาชิงไหวพริบซึ่งกันและกันแย่งทรัพยากรกันยังไงนะมันจะคนละโลกเลยใช่ไหม
0: คืออย่างนี้ผมยังมองว่าไม่รู้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะเนี่ยหยุดนะผมมองว่าโลกเราเนี่ยทำไมมันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไหมเฮียยน
1: ใช
0: ่แต่มนุษย์ทำไมจะต้องมาทะเลาะฆ่าแกงกัน
1: เ
0: ขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพวกกินสัตว
1: ์
0: ฉะนั้นก็จะมีอารมณ์จะมีความโหดเหี้ย
1: ม
0: คุณวิชัยก็ว่าเป็นไปได้ไหมโลกเราเนี่ยจังทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับตอนสมัยหลังสงครามเย็นตอนนั้นจำได้ไหมหลังสงครามเย็นเนี่ยโอ้เซ็นอะไรกันไปแล้วโลกก็อยู่ในความสงบสุขแต่วันนี้เนี่ยถ้าสีจับมือกับทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของสีไม่มากก็น้อยถูกต้องไห
1: ม
0: แล้วเราก็จะต้องมาร่วมมือกันการที่ร่วมมือกันเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่ทำไมล่ะแฮปปี
1: ้
0: และคนข้างๆก็แฮปปี้โลกทั้งโลกวันนี้ก็แฮปปี
1: ้ใช่
0: นะแต่ถ้าเกิดว่าจับมือกันได้เราก็คิดว่าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไห
1: ม
0: วันนี้ซานาเอะเขาก็โอ้โหไประดมทุนไปอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมีความสงบสุขเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมประเทศจีนเนี่ยปี1962นะที่มีปัญหากับอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นจีนก็มีปัญหากับเวียดนามแต่มีปัญหากับเวียดนามก็เพราะว่าบิ๊กจิ๋วโทรไปหาเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเดินข้ามชายแดนกัมพูชามาละฉะนั้นจีนก็เลยต้องสั่งสอนจำได้ไหมเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าสั่งสอนถ้าไม่มีเวียดนามนะทำอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจีนก็จะไปสั่งสอนเวียดนามไหม
1: ใช่
0: ไม่มีอ่ะจีนเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเพราะเขาอยากจะทำสิ่งนี้อย่างเดียวแต่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่สงครามเกาหลีมาเนี่ยมีแค่6ปีเท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำสงครามฉะนั้นทรัมป์เนี่ยด้วยการที่ทรัมป์นั่งอยู่เฉยๆก็ไปจับคนนั้นนะไประเบิดคนนี้อะไรต่อฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยควรจะต้องจับมือแล้วนั่งพูดคุยกับสีเพราะว่าจีนไม่ใช่เป็นประเทศที่ไปลุกลานประเทศคนไหนถ้าเกิดสองคนนี้จับกันได้นะผมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็จะไม่มีความขัดแย้งกับจีนและถ้าไต้หวันเนี่ยนะยื่นข้อนะเสนอกับจีนเฮ้ยว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงคุยกันผมว่าสิ่งที่เป็นสันติสุขก็จะเกิดอยู่ในช่องแคบไต้หวัน
1: ใช
0: ่ฉะนั้นเลยเราก็มองว่าเอ๊ที่จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองนะถ้าฉีเนี่ยนะเราซดเหมาไถกันนะ
1: นะ
0: อยู่ที่บ้านเขาอะทรัมป์ก็โอ้โหทรัมป์นี่แกก็นักซดนะ
1: ยังไม่กินเหล้าก
0: ินถ้าเกิดเพื่อเป้าหมายมาเมืองจีนก็ต้องสดเหมาไถฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแค่คนสองคนจับมือกันโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนสองคนมันไม่ได้มีอะไร ที่จะยุ่งยากไปกว่าความเข้าใจกันแล้วจับมือกัน
1: ซึ่งเป็นไปได้ไหมจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องมีกรรมการไหมคุณวิกรม
0: ถามว่าใครจะมาเป็น ก็คือเรื่องของความเป็นจริงแต่ผมคิดว่าสีเนี่ยเอาเพราะวันนี้จีนเขาต้องการจะทำธุรกิจเขาต้องการที่จะเติบโตอีก15ปี20ปีแล้วค่อยมาคุยกับอเมริกาวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทะเลาะกับอเมริกาถ้าทรัมป์จับมือตรงนี้ได้แล้วก็บอกเอ้ยเอางี้นึกกับว่าจับมือกันนะแล้วก็ไปบริหารประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาเช่นยูเครนอิหร่านเช่นตะวันออกกลางถ้าเกิดคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดทรัมป์จับมือกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิ่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันน่าจะจบไหม
1: ใช่น่าจะจบนะน่าจะจบ
0: แล้วดูสิช่องแคบไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าในเอเชียไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นไงก็ทำธุรกิจ
1: สงบ
0: นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ว่าเราบอกว่าถ้าสีกับทั้งจับมือกันนี่โลกเปลี่ยนหมดเลย
1: น่าคิดมากน่าคิดมากฉะนั้นต้องคอยจับประเด็นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โลกเปลี่ยนสีต้องตัดบทสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราทั้งสองคนเดินทางหาตารางเวลาพูดคุยกันนี่ค่อนข้างสับสนคุณวิกรมก็จะต้องไปเหมาไถผมก็จะต้องไปไถเหมานะไปดูซิว่ามันมีจังหวะเวลาที่จะสนทนากันแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
10: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดี งานหัตถกิจการแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกปลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกปลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถ้าปีหน้าได้ทำดนตรีไลฟ์ต่อนี้ผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มารวมมาฟีเจอริ่งเพลงก็ยังคิดถึงที่พี่เขียวได้มีการนำแร็ปเปอร์ชื่อว่าคุณท็อปคุณท็อปนะครับคุณท็อปวงอะไรแบ็คชีพนะครับก็อยากให้เขามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กันกับคนเพื่อชีวิตที่เป็นรุ่นเก่าๆกันบ้างถ้าได้ทำนะก็ไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่าแต่ว่าในปีนี้ก็ดูคนรุ่นอาวุโสไปก่อนก็แล้วกันส่วนเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าติดตามนะน่าสนใจโดยเฉพาะเสียงร้องเพราะดีขอบคุณคุณอ้อยเอเจที่ได้แนะนำเพลงแล้วก็ได้ขอมาทาง Google Form ของทนดนตรีกันในคืนวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้อยู่ที่สถานีครับยังไม่ได้กลับนิวาสสถานที่บ้านที่เพชรเกษม79น้องแขมก็จะทำรายการสดก็ทำสดอยู่ตลอดแหละครับแต่ว่าวันนี้ขอทำที่สถานีนานแล้วไม่ได้นั่งดูอยู่กันกับคอนโทรลก็เลยโดยปกติก็จะรีบร้อนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปถึงก็จัดรายการที่บ้านส่งมาที่สถานีแต่วันนี้ขออยู่ที่สถานีกันก็แปลกๆเหมือนกันพอดีต้องตื่นเช้ามืดพรุ่งนี้เพราะว่าต้องอ่านข่าวภาคเช้าตอน6นาฬิกาก็ต้องถึงสถานีตอน 5:40 ก็เลยต้องขอพักค้างที่นี่ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเดินทางไกลกันเดี๋ยวก็เดินไปก็มาอีกแล้วไม่กี่ชั่วโมงพักนอนพักไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้ได้ส่งลิงก์รายการมาให้รับฟังกันได้ทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางทีมงานนะครับทางคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์เยี่ยมทองเรืองกิจลังการฉนันท์วสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบที่ตอนนี้ก็ว่างๆอยู่เลยรีบออกแบบอย่างพรั่งพรูออกมาให้เต็มที่เลยก็เดี๋ยวรออาจารย์ธนิตนิดนึงนะครับสำหรับช่วงที่คาราบาวจะมาในเดือนกรกฎาคมซึ่งเขาก็คุณวสันต์ก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็สีสันสวยสาวสวยช่วงนี้ใช้สีแรงจังเพื่อนนะครับก็เดินทางกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทีมงานยังบอกไม่หมดใช่ไหมแอดมินช้างน้อยฮัสดินเทพฟังสดินนายทิยาคุณเตจัยชนะในเมืองคนนี้มณิพันธ์ทีมแสนสมเกียรติแท้มณีและก็ทีมงานทั้งภายนอกภายในด้วยก็เดินทางกันไปนะครับพร้อมด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตก็ยังคิดถึงที่คุณอ้อยเอเจซึ่งเวลามาทุกครั้งก็มักจะมีขนมมาฝากทีมงานเรื่อยๆเลยก็ผมก็เจียดเอาไว้สำหรับรับรองศิลปินศิลปินคราวนี้เดือนพฤษภาคมในวันที่29ก็พี่เขียวคาราบาวซึ่งหลายคนก็ถามว่าจะจองไม่ได้ทันแล้วจะมาจะมีที่นั่งไหมก็ตอนนี้ถึงจะเต็มแล้วแต่ก็ถ้าวันจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ครบตามจำนวนหรอกอาจจะประมาณสัก800 700นะฮะซึ่งก็ยังมีที่พอที่จะได้เข้ามานะฮะมาแบ่งๆปันๆกันซึ่งหลายคนก็จะยกเลิกไปในช่วงเวลาที่กลับมาไม่ได้เราก็ให้ท่านอื่นๆนะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนอย่างคาราบาวหรือว่าน้ำบุพงเทพคิดว่าคงจะประมาณพอสมควรแต่ที่นั่งเรามี 1,000 ที่นั่งถ้าแออัดแน่นจริงๆเราก็สำรองในการให้เพิ่มเสริมเก้าอี้ส่วนท่านที่ด้านล่างนะฮะที่นั่งอยู่ข้างล่างดมชมทางจอข้างล่างนี่ก็อาจจะมีอีกบรรยากาศหนึ่งในด้านล่างไม่ต้องขึ้นมาข้างบนอึดอัดก็เดินเปลี่ยนกันไปลงข้างล่างบ้างข้างบนบ้างก็แล้วแต่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งก็เหลืออีก3ครั้งถ้าครั้งนี้ก็เป็น4ครั้งอีก3ครั้งที่เหลือนะครับที่จะต้องพบกันอีก3ครั้งข้างหน้านี้ก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยวงใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้ง
ครั้งนี้พี่เขียวกับนาสิเผือกแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปก็นางากับเดียวดอกดวงดาวเดียวดายและคาราวานน้อยและกรกฎาก็คาราบาวเต็มบุ๋งและกำลังจะเชิญอาจารย์ธนิตศรีกินดีมาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วยและสุดท้ายก็ปิดท้ายกับมาริโคน่าซึ่งก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยเหมือนกันจะเป็นใครก็คอยติดตามในช่วงเวลาของทันตดนตรีกันต่อไปครับ0816346452ผมจะเดินทางหลังจากที่เสร็จจากทันตดนตรีไลฟ์แล้วก็จะเดินทางไปที่พัทลุงลาดใต้โนดกับงานของบ้านวันนักเขียนไม่ใช่วันนักเขียนวันครบรอบของ15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีของการครบรอบการเสียชีวิตของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์เดี๋ยววันนี้หลัง3ทุ่มครึ่งก็มีรัศมีวรรณินทร์ช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่าเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ The Toast Effect อยากฟังเหมือนกันเรื่องสมองเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดลำนี่จะเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็อยากจะฟังเหมือนกันแล้วเขามีอาการเหมือนกันคือ2วันนี้รู้สึกปวดๆที่ข้างกกหูมา2วันแล้วก็มึนๆหัวแต่ว่าความดันไม่ได้สูงไม่ได้ขึ้นสูงวัดความดันดูแล้วแต่ยังไงก็คงต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายกันต่อไปกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนครับ

ยามเมื่อฝนโปรยมาพาชื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็นไหวใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไมละอองฝนที่โปรยปรายสายลมจากแดนไกลนำฝนมา

0: pride. กลางในวันเวลาที่เราเคยได้มีความตั้งใจว่าอยากจะไปทำอะไรหลายอย่างเนี่ยในก่อนที่เราจะยุติบทบาทในชีวิตด้านหนึ่งนะก็เคยตั้งปณิธานในใจไว้ก็จะขอทำตามสิ่งที่เราได้มีความมุ่งมั่นอยากจะไปร่วมงานเคยพูดไปนานแล้วผ่านไปแค่เดียวหนึ่ง20ปีที่หลังจากที่เริ่มมีงานบ้านนักเขียนที่ภูเขาฝนโปรยไพรลาใต้โหนดพัทลุงปีนี้ก็จะได้เดินทางไปสักทีหนึ่งก็ในวันที่6ที่7มิถุนายนแล้วก็ไปพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีปินดีซึ่งก็ที่นั่นจะมีงานทั้ง3วันที่ภูเขาฝนโปรยไพรโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมวิทยานาฏศิลป์พัทลุงดนตรีพื้นบ้านดงเง็งอัศรีมาลาใต้สวรรค์อาจารย์เทศศรีกินดีและอีกศิลปินรับเชิญจบบรรจบลาแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากูลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมก็จะไปดำเนินรายการด้วยในวันนั้นขอบคุณพี่เจนสงสุพรรณด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟังเพลงหุบเขาฝนโปรยไพรของพิสันมโนดอยู่ในขณะที่เดินทางกลับบ้านก็เป็นเพื่อนกันไปซึ่งคิดว่าคงจะได้บรรยากาศที่จะมีอะไรหลายอย่างมากลับมาหลังจากที่เราเดินทางการเดินทางก็แน่นอนครับก็คงจะเหมือนที่กระดกพงได้เคยเดินทางแล้วก็เคยได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรหนังสือกันครับ3ทุ่ม27นาทีก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของเล่มแล้วเล่มเล่ากับพระสมีมณีนินกันในวันนี้เลยครับ
1: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรีเรายัง

หายไป1อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันสวัสดีครับรัศมีครับรัศมีได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีครับรัศมีได้ยินไหมครับสวัสดีจะหายไปอีกอาทิตย์หรือเปล่าสวัสดีครับเงียบเลยหรือว่ายังไม่ได้เปิดใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับครับก็ในช่วงทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเรื่องราวของวรรณกรรมมาฝากกันสำหรับคุณรัศมีมณีนินอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับปีนี้อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองสุดล้ำสุดล้าสุดล้ำให้สมองให้เป็นสมองสุดล้ำจากสุดล้าให้เป็นสุดล้ำผมก็จะมีอาการไม่แน่ใจว่าเรื่องสโตรกเลยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเข้ามาแล้วเชิญเลยนะครับสวัสดีครับหรือว่ายังไม่เข้ามาถ้าไม่เข้ามาจะได้แจ้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารของแวดวงวรรณกรรมก็ที่หน้าที่หลังจากคอนเสิร์ตของพี่เขียวคาราบาวครับดนตรีไลฟ์นี่นะฮะผมก็จะเดินทางต่ออีกอาทิตย์หนึ่งไปที่พัทลุงก็จะเป็นงานซึ่งทางพี่เจนสงสมพันธ์แล้วก็ทางสารพิมพ์นาครแล้วก็ทางหลานใต้โหนดที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วก็เป็น15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เพิ่มเติมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คให้กับใครหลายๆคนที่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไปพบปะกันทั้งงานของด้านงานเขียนงานวัฒนธรรมฮะปีนี้เขามีศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียเข้าไปร่วมงานด้วยระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนก็มีนัทศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาอ๋ออัศมีบอกไม่ได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินเสียงครับทุนชัยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับได้ยินหรือยังสวัสดีครับอัศมีได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเสียงเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมของเราฮะก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็ถ้าอยู่แถวนั้นกันก็คงจะได้เจอกันในช่วงวันที่ผมเดินทางไปวันที่6แล้วก็7มิถุนายนเข้ามาได้ไหมครับสวัสดีครับสัญญาณน่าจะยังเข้ามาไม่ได้บทกวีรำลึกกนกพงษ์ที่ดาโตด็อกเตอร์ลิมสวีทินเขียนเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับสงสัยสัญญาณยังไม่เข้ามาแล้วก็วันที่ผ่านมาก็จะมีการประมูลหนังสือของกนกพงษ์จากสำนักพิมพ์นาครด้วยก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่หลักใต้โหนดในวันที่7มิถุนายนก็มีเขาจำหน่ายเป็นบัตรโต๊ะให้นั่งทานอาหารได้ด้วยนะฮะก็มีโต๊ะ VIP 4,000 บาท5ที่นั่งธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งเหมือนกันโต๊ะธรรมดาแล้วก็บัตร250สำหรับการเข้างานหุบเขาฝนโปรยไพรที่หลักใต้โหนดบ้านนักเขียนที่พัทลุงครับสัญญาณไม่เข้ามานะฮะสวัสดีครับรัศมีครับรัศมีได้ยินไหมครับรัศมีต้องพูดหน่อยครับสัญญาณถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงจะต้องหลังไมค์คุยกันต่อดังนั้นเพลงที่เตรียมไว้ในช่วงนี้เอาเป็นเพลงในล็อกที่2แล้วกันคุณชัยที่เตรียมไว้เพลงใบไม้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะที่ได้ส่งไว้ให้แล้วก็อีกหลายเพลงที่ทาง0816346452จาก101บอกว่าอยากแค่ฟังก็ดีใจแล้วเพราะว่าได้แค่ฟังผู้มีปัญญามาร้องเพลงใช้คำดีนะครับจาก101แล้วก็จากสุราษฎร์ธานีขอเพลงหันที่บอกเฮ้ยนะฮะที่บอกร้องปะหย่อนย้อนใช่ไหมฮะปะหย่อนย้อนแล้วก็จากนะครับเยอะเลยนะฮะตอนนี้เพลงที่ขอมาทาง
Google Form เนี่ยนะฮะที่ส่งเอาไว้ให้แห่งไหนที่ใจอยู่นะบอกมงคลทวกโอ้นานๆมีคนขอเพลงนี้สักครั้งหนึ่งคุณปราดปอนปอนนะฮะแล้วก็บุ๋งกัมปนีด้วยนักเดินทางโอ้มายังไงเนี่ยคุณเป็ด ND 91ก็คิดอยู่เหมือนกันนะกัมปนีนี่ติดต่อทางที่องค์สุรศรีไว้เหมือนกันเดี๋ยวไว้คงจะได้ประสานกันนะครับก็มีเพลงใบไม้นะหมูที่คุณตู่ขอมาจากดินแดงมอบให้ในช่วงนี้สำหรับเพลงใบไม้และเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้เพลงน้ำฝนครับ

0: ตอนนี้รัศมีเข้ามาจะใช้โทรศัพท์เพราะว่าทางไม่ได้ยินเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถสื่อสารกันได้ค่ะตอนนี้โอเคค่ะได้ใช้เทคนิคพิเศษ
0: ได้ก็ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ไปไหนมา
1: เออก็อาทิตย์ที่แล้วเหรอคะไม่แน่ใจค่ะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวมีเรื่องนี้เกี่ยวกับสมองอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะคือไปได้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาค่ะซื้อมาเพราะประโยคอะไรพี่โยลองเดาดูสิคะ
0: เป็นเรื่องเป็นสมองสโตรกใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่ใช่สโตรกแต่ว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนเลยค่ะคือพอเห็นประโยคนี้นะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ซื้อทันทีเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของพี่โยด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจ
0: เรื่องอะไรความทรงจำเรื่องอะไรเรื่องความจำ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเขาบอกว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่โหยหาขนมหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชินกับการเลื่อนดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนหรือว่าอ่อนใจกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งจนอ่อนใจตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเครียดที่มันสะสมนี้เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครคุณบ้างไหมคะโหยหาขนมหวานอยากกินอะไรหวานๆแล้วก็ชอบเลื่อนดูหน้าจอมือถือแล้วก็จนอดหลับอดนอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: สมองมันล้าใช่ไหม
1: ใช่และมันมาจากไอ้ตัวสารเคมีตัวหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในสมองของเรานั่นก็คือตัวโดปามีนค่ะพอเห็นประโยคนี้ใช่ไหมทันทีเลยค่ะโอเคซื้อเลย อยากรู้เหมือนกัน
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอถ้าให้รัศมีดำเนินการต่อเลยนะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องของสมองล้าเนี่ยนะฮะผมก็เรื่องเป็นอะไรกันเพราะว่ารู้สึก
1: เป็นไหมครับพี่โย
0: มันไม่ได้โหยหาของหวานมากนักนะแต่ว่ามันจะมึนๆแล้วก็ปวดตรงที่แถวๆกกหูมา2วันละนะครับแล้วก
1: ็
0: ปวดเส้นเลือดแล้วก็ในสมองเนี่ยแหละแต่ว่าวัดความดันมันไม่ได้สูงนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เดี๋ยวครับ
0: อ้าวเราฟังดูแล้วกันเนาะดีเดี๋ยวจะต้องญาติลงไปอ่านข่าวก่อนนะครับบอกแล้วคุณเป็นการต้องรอวันนี้อยู่สถานีทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าต้องค้างที่นี่พรุ่งนี้ต้องถึงเช้ามืดนะครับ
1: ค่ะพี่โยก็โซบิซี่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็มาอยู่กับช่วงเล่มแล้วเล่มเล่ากับหนังสือที่ชื่อว่า The Dose Effect นะคะเป็นหนังสือแปลนะคะเป็นหนังสือแปลของสำนักพิมพ์ How To ค่ะเขียนโดย TJ Power นะคะคุณพันประวีอากนิษฐาพิชาติแปลค่ะก็เป็นหนังสือใหม่นะน่าจะใหม่ล่าสุดเลยมั้งเพิ่งออกมาได้ประมาณช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองค่ะคือหนังสือที่เกี่ยวกับสมองออกมาเยอะนะคะแล้วเรื่องของสมองนี่มันก็เป็นอวัยวะสำคัญมากนะมันเป็นศูนย์บัญชาการของมนุษย์เราใช่ไหมคะสมองมันก็มีอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสมองคนที่มีโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแน่นอนนะคะเราก็ต้องหาความรู้เยอะหน่อยแล้วเมื่อหาความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันเนาะเพราะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าจะไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแต่เราก็ต้องดูแลสมอง

0: มองค่ะสาเหตุที่ดิฉันเจอหนังสือที่เกี่ยวกับการดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนไม่เป็นอันทำอะไรนะทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งทำไมต้องโหยหาขนมหวานทำไมถึงโหยหาการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งเล่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พอทำแล้วเนี่ยคือตอนทำมันจะรู้สึกแบบฟินเนี่ยแล้วก็เสพติดแต่เมื่อทำไปแล้วจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่น่าเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมัวแต่เนี่ยมัวแต่ดูหน้าจอมือถือมัวแต่อะไรอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์มัวแต่กินขนมอะไรประมาณนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงว่าชีวิตของคนเรานะคะเรามันจะมีตัวสารเคมีอยู่4ตัวนะคะซึ่งมันมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเป็นชื่อที่ออกแนววิชาการหน่อยๆแต่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าหลังๆก็มีคนพูดถึงเยอะอย่างตัวแรกนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่เราชอบกินขนมหวานนะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็คือตัวโดพามีนสารเคมีแห่งแรงจูงใจตัวโดพามีนนี่เป็นเกิดขึ้นจากการทำงานหนักการใช้ความพยายามการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วพอทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยมันจะสร้างความสุขคือทำแล้วจะรู้สึกอิ่มใจปิติแบบอีตอนที่ทำเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะลำบากลำบนแต่พอทำแล้วมันจะให้รางวัลอันนี้คือตัวโดพามีนแต่ถ้าไม่ได้ทำไปทำอย่างอื่นแทนมันจะให้ความรู้สึกแย่เป็นสิ่งตอบแทนตัวที่สองก็คือออกซิโทซินสารเคมีแห่งความผูกพันค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าบางทีเวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนหรือว่าหลายคนมันมาจากไอ้ตัวนี้ค่ะออกซิโทซินเนี่ยมันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีความรักนี่มันก็เกี่ยวกับสารเคมีนะสารเคมีที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะตัวที่3เซโรโทนินนะคะสารเคมีแห่งอารมณ์และพลังงานเซโรโทนินนี่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมหาศาลในด้านอารมณ์แล้วก็พลังงานแล้วก็มันจะช่วยกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ตัวที่4ตัวนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นค่ะเอนโดร์ฟินที่เขาบอกว่าออกกำลังกายแล้วฟินจังเลยรู้สึกตัวโล่งเบาสบายเล่นกีฬามาหรือว่าไปวิ่งมาอะไรทำนองนี้เนาะมันจะเกิดสารเคมีแห่งการคลายเครียดค่ะเอนโดฟินนี่จะเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้สมองรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายวันนี้จะพูดถึงไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยนะคะไอ้ตัวของการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่ะ The Dose Effect หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมั้ยสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรากับการใช้เวลาบนโลกนี้มันแตกต่างกันอย่างมากคือในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยมนุษย์เราใช้เวลากว่า 85%อยู่กลางแจ้งค่ะแต่ในโลกยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ค่ะทายสิคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กลางแจ้งกี่เปอร์เซ็นต์คะติ๊กตอกให้ลองเดาดูนะคะสมัยก่อน 85% อยู่กลางแจ้งชีวิตที่อยู่ในร่มเนี่ยเป็นเพียงชีวิตส่วนน้อยนะเวลาพักผ่อนเนี่ยเฉลยค่ะ ในโลกยุคปัจจุบันนะคะมนุษย์เราใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเพียง 7% เท่านั้นอันนี้โดยเฉลี่ยเนาะแล้วไอ้ระดับโดพามีนที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันคือสารเคมีแห่งแรงจูงใจที่สร้างขึ้นจากการทำงานหนักแล้วก็การใช้ความพยายามไอ้ตัวนี้เป็นเพราะมนุษย์สมัยก่อนนู้นเลยนะคะมันต้องแสวงหาความอยู่รอดที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ก็เลยมีความจำเป็นต่อมาค่ะสังคมมนุษย์มันก็มีวิวัฒนาการตามลำดับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันชีวิตมนุษย์มันก็เปลี่ยนไปอย่างมากปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าถึงอาหารที่แปรรูปแล้วก็มีน้ำตาลสูงจริงไหมคะระดับโดพามีนตามธรรมชาติในร่างกายของเรามันก็เลยเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นพอไอ้ตัวโดพามีนลดลงเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์วอกแวกอยู่ตลอดเวลาวอกแวกจากอะไรวอกแวกจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะไอ้ตัวนี้นี่แหละคือสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันทำงานโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียแล้วระดับออกซิโทซินไอตัวที่เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เริ่มใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในที่ร่มแล้วก็นอนดึกจากนั้นไอ้ระดับซีโรโทนินนะซีโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งอารมณ์แล้วก็พลังงานเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติได้รับแสงแดดแล้วก็กินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ไอ้ซีโรโทนินมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยค่ะมีอาการเหนื่อยนิ่งมากขึ้นเคยได้ยินคำว่าเหนื่อยนิ่งไหมคะนิ่งๆแบบเหนื่อยๆเขาบอกว่าตอนนี้เป็นกันเยอะจากการนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันแล้วไอ้ตัวสุดท้ายคือเอนโดฟินมันก็จะลดลงตามไปด้วยในหนังสือเล่มนี้คุณทีเจพาวเวอร์ก็บอกว่ามันเป็นจุดที่สังคมของเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกันหมดเลยนะคะจากประเทศไหนๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วหลายคนก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไปขัดขวางการผลิตสารเคมีสำคัญเหล่านี้ให้เพียงพอแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแต่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรและเขาก็มีทางออกให้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยค่ะมือถือนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทำลายความสุขสงบตามปกติของชีวิตมนุษย์นะแล้วคือไอสารเคมี4ตัวเนี่ยแต่ก่อนมันจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์แต่ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากมายเนาะชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ไอสารเคมีมันยังคงทำงานแบบเดิมแล้วก็ทำงานแบบเดียวกับพฤติกรรมที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถดถอยยกตัวอย่างเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำมัวแต่ไปไถหน้าฟีดอะหน้าจอมือถือเอาจริงๆนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทียังไม่ลุกหรอกดูมือถือก่อนไอ้ที่คิดว่าจะเช็คหน้าเฟซเช็ค TikTok เช็คนู่นเช็คนี่เช็คสัก10นาทีโอ้โหบางทีปาไปครึ่งชั่วโมงหรือบางทีถ้าเกิดว่าวันหยุดเนาะปาเข้าไปเป็นชั่วโมงคือไปแบบไม่ทันรู้ตัวแล้วบางทีก็ไม่ได้ทำในสิ่ง ที่สมควรทำแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สมองมันรู้ค่ะคือสมองเนี่ยมันจะรู้ว่าการที่มนุษย์เลื่อนดูโทรศัพท์ไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ดังนั้นสมองมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เป็นไหมคะคือดูมือถือไปแบบไปนานเกินอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นอ่ะพอทำเสร็จจะรู้สึกว่าตายแล้วทำไมเราแย่จังเลยอันนี้มันมาจากสมองคือสมองต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็ชี้นำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ลักษณะอาการแบบเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลในปริมาณมากอย่างบางวันเรากินแบบกินของหวานเยอะเพราะว่ากินแล้วมันก็ชื่นใจเนาะแต่พอกินเยอะเกินไปอย่างเช่นกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะเกินข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งตลอดวันดื่มแอลกอฮอล์จัดอะไรประมาณนี้พฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ยุคใหม่ที่สมองพยายามทำให้มนุษย์เนี่ยพยายามแบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนี่คือสิ่งที่สมองพยายามจะบอกดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึง เรื่องของตัวที่จะทำในสิ่งที่ใช้คำว่าอะไรดีเบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งคือแทนที่จะไปอยู่ที่การกินน้ำตาลกินขนมกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงการดูหน้าจอมือถือการผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณแบบนี้เขาก็เลยเสนอว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะไปหารูปแบบความสุขตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้สารเคมีคือโดพามีนมันออกมาตามปกติคือไม่ออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันจะลดหลังจากนั้นคืออะไรก็ตามที่โดพามีนมันออกมาเยอะเกินไปหลังจากที่มันออกมาเยอะเกินมันก็จะค่อยๆลดลงเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคในความรู้สึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปแบบตามธรรมชาติที่จะทำให้สารเคมีโดพามีนมันเป็นไปตามปกติแล้วก็ทำให้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันยังคงมีความสุขโดยที่ไม่คล้ายๆกับไม่เสียศูนย์เขาก็เลยนำเสนอนะว่ามันมีอยู่7อย่างค่ะ7อย่างที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรบ้าง1สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งไม่ใช่มัวแต่แบบเช็คหน้าจอมือถืออย่างเดียว 2. เคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะมีความเหนื่อยนิ่งอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยใช้ชีวิตกลางแจ้ง 3. กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 4. อ่านหนังสือจริงๆนะพอช่วงหลังๆมานี้เนี่ยดิฉันเองก็อ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่กับมือถืออันนี้ใช่เลยนะคะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือพออ่านไปได้สัก5นาที10นาทีสมองมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอิ่มใจรู้สึกสงบซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราอ่านหนังสือจากหน้าจอเขาบอกมันจะคนละเรื่องกันเลยประการที่5ค่ะนอนหลับสนิทซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ประการที่6ดูแลบ้านเช่นเราพยายามที่จะทำความสะอาดบ้านและในขณะเดียวกันบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวถูบ้านก็ได้วันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะจัดการสะสางบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเสร็จมันจะมีความสุขแบบมีความสุขอ่ะ ทั้งๆที่ตอนทำนี่มันก็เหน็ดเหนื่อยเนาะแต่ทำแล้วมันจะแบบได้รางวัลรู้สึกดีมากๆเลยและประการที่7มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอันที่7เนี่ยก็บอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขจากการที่เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมนุษย์ก็คงไม่ได้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่มันเหมือนเป็นธรรมชาติที่ว่าอ๋อโอเคมนุษย์ต้องการที่จะแบบต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบบรรลุเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำเสร็จมันจะให้ความสุขก็คือให้รางวัล นั่นเองรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจภาคภูมิใจในตัวเองนี่คือรูปแบบความสุขตามธรรมชาติค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งเคลื่อนไหวร่างกายกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอ่านหนังสือนอนหลับให้สนิทดูแลบ้านแล้วก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะสิ่งเหล่านี้นี่มันจะทำให้ตัวโดพามีนแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้แค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจากเล่มแล้วเล่มเล่านี่ก็ลองไปหาอ่านดูได้ The Dose Effect ค่ะเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดล้ำ TJ Power สำนักพิมพ์ How To นะคะสวัสดีค่ะพี่โยค่ะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าพี่โย
1: ได้ยินเสียงไหม
0: เสร็จจากการอ่านข่าวหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทัศมีคงจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะว่าผมคงจะปิดเสียงที่บ้านเนื่องจากว่าได
0: ้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะคะ
1: ครับ
0: สำหรับ The Dose Effect ค่ะ
1: เดี๋ยวให้รัศมีรับสายนิดนึงครับก็จะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะฮะครึ่งชั่วโมงที่เราได้มีครับก็ใช้ทางนี้แล้วกันนะนะฮะก็
0: โอเคได้ยินแล้วค่ะ
1: มีหลายข้อนะที่ตรงแล้วก็หลายข้อที่คือหลายข้อเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่ก็พยายามก็มีอยู่นะเคลื่อนไหวร่างกายนี่มีอยู่สำหรับพี่จะกินอาหารทางโภชนาการได้แต่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะเป็นข้อเดียวกันว่าตอนนี้อ่านหนังสือน้อยจริงๆนะอย่างที่สมมติว่าแล้วก็อ่านแต่ในมือถือนะฮะนะอันนี้ข้อหนึ่งนอนหลับให้สนิทนี่เลิกคุยได้เลยเพราะนอนหลับไม่เคยสนิทเลยตื่นทั้งคืนด้วยนะฮะปัสสาวะไปปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดูแลบ้านนี่ทำตลอดนะครับดูแลบ้านทำตลอดอันนี้
0: น่าจะได้คะแนนนำนะคะดูแลบ้านนี
1: ่มีความทำความสะอาดแล้วก็ชอบทำเพราะว่าขยับอยู่ตลอดเวลาเรื่องของร่างกายแล้วก็มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายนี่แน่นอนครับชัว
0: อันนี้น่าจะได้คะแนนเต็ม
1: เขาว่าทำตลอดนะฮะมุ่งมั่นทำเรื่องของให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นทนดนตรีไลฟ์เนี่ยก็บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่พอเสร็จจากนี้เกษียณแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นอีกกำลังจะมีเป้าหมายใหม่สำหรับการไปทำงาน
0: ค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณมากครับเวลาหมดพอดีนะฮะขอบคุณรัศมีมณีนินแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากันขอบคุณมากครับสวัสดี
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพินโยรุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
9: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
10: คณะกรรมการการรายงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
11: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
10: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

ชาวเขานี่คงไม่เป็นโรคเรื่องของโดสเอฟเฟกต์ที่สมองเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่คุณรัศมีมณีนิตได้เล่าไปในช่วงที่แล้วของเล่มแล้วเล่มเล่าในทุกวันอาทิตย์เพราะว่าชาวเขาก็ไปอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โล่งๆเดินออกกำลังบ่อยๆก็มีความที่จะเป็นปฏิสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารกันสื่อสารด้วยภาษากันทั้งภาษากายทั้งภาษาใจทั้งภาษาจากธรรมชาติที่ใช้ใบไม้อย่างนี้ก็ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ได้จบก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของทนโดดนตรีกับผมพิยุรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนโดดนตรี0816346452อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้แล้วก็ที่ขอมาทาง Google Form แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้ส่งกันมาให้ตอนนี้ก็มีเพลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไลน์รู้สึกว่าเรื่องของการรับฟังที่ใช้ในเรื่องการออนไลน์นี่ผู้ฟังเราก็มีความพยายามจริงๆนะครับบอกว่าฟังทางทีวีสดมีเสียงแต่พอปรับวิทยุสดไม่มีเสียงนะฮะคุณอะไรหนึ่งทีฮะคุณอโนชารับฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองฮะตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาฟังผ่านแอปไม่มีเสียงเลยครับอ๋อครับคุณปล่อยขอบคุณเพลงกนกพงษ์เพลงกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนก็นะฮะมีพี่ตู่มาด่วนพี่โยอยู่สถานีกลางเลยค่ะแม่ให้คนมาหาผมทำไมเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตีห้าต้องตื่นแล้วก็เข้าเวรเลยพอดีก็จะกลับไปบ้านนั่นแหละครับแล้วอีก 2-3 ชั่วโมงก็ต้องเดินทางใหม่อีกแล้วก็เลยอยู่ซะเลยพอดีแก้ไขข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวสารที่จะต้องเสนอโดยการเพิ่มเติมหรือว่าทันทีทันใดนี้ก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ลองติดต่อทางนั้นเทคนิคกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็มีความพยายามก็ดีแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาในไลน์นะฮะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดก็909ยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและทีมงานก็ในคืนวันนี้แล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form ด้วยกับเพลงน้ำฝนที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ครับ

0: พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี
1: สี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงถนนชีวิตที่เมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ก็คุณจรัสที่ขอมาจัดให้แล้วจากสิงหนครได้ฟังแล้ววันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้านั่งฟังเรื่องของทั้งแลนด์บริดจ์เรื่องคลองไทยเรื่องที่จะมีการขุดในพื้นที่ที่ให้เป็นเส้นทางเดินเรือแล้วก็เส้นทางที่ต้องมีการติดต่อค้าขายหรือให้การขนถ่ายขนสินค้าจากที่ต่างๆมาก็ได้รับความรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทำให้พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะให้มีการติดต่อหรือว่าให้คุ้มค่าแล้วก็ทางในประเทศชาติของเราได้ประโยชน์มากสุดแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือนั่งฟังอยู่อันหนึ่งที่สะดุดในความรู้สึกก็คือว่าบ้านเราเนี่ยมีดีเรื่องมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นนี่บางทีเราต้องซื้อดินจากบางประเทศเนี่ยมาถมเพื่อจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่แบบมีดินที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเรื่องของภูมิอากาศที่ดีอยู่ก็ยังทำให้ผลผลิตการเกษตรซึ่งเราก็คงจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่ยากจนอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ให้ได้นะฮะคุณจ๊อกวสันต์บอกพรุ่งนี้โปสเตอร์สีแรงเข้มเป็นไปตามโทนสีของชุดศิลปินนี่จะอ่อนลงก็ได้ก็ไม่ไปด้วยกันจะพยายามปรับให้ซอฟลงนะไม่เป็นไรครับก็จะเข้มก็ไม่เป็นไรก็ตามใช่ตามโทนของศิลปินตอนนี้โทนก็เข้มนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าโอ้โหแบบเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนัสสิเผือกซึ่งเมื่อแต่ก่อนในอดีตที่ได้ทำงานด้วยกันมาก็คงจะมีเรื่องราวโอ้ส่งเพลงมาเยอะเลยนานี่แกเข้มแข็งแข็งแรงเพลงทั้งของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็10กว่าเพลงแล้วของน้าอีก20กว่าเพลงเนี่ยไม่สงสารคนดูบ้างเลยอะไรจะลุยถึงขนาดนี้นะครับแกบอกไม่ได้ธรรมะทนดนตรีของหนูโยแล้วต้องจัดเต็มฮะก็โอ้เพลงแบบเพลงฟังทั้งนั้นเลยในของคนดันเกวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด34เพลงแอดมินช้างน้อยเรียงเพลงให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือส่งมาจากพี่แววคนดันเกวียนก็จะแบบเอียงไปเอียงมาตกขอบอะไรนะตกหล่นไปตรงนั้นทีเขียนไปก็มันแบบมันบรรทัดมันไม่ตรงกันก็เลยให้น้องแอดมินช่างน้อยซึ่งเขาทำงานแล้วนะฮะเผอแป๊บเดียวนี้ดุ่มน้อยนี่ก็ทำงานแล้วก็งานเยอะด้วยนะฮะก็เรียนเพลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่34เพลงนี่กี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงได้ครับก็จุใจกันไปฮะชมฟรีหลายท่านที่จะมาแล้วก็มาชมในวันนั้นคือวันศุกร์ที่29ก็มาเลยนะฮะมากันเลยก็มีที่ว่างซึ่งก็คิดว่าจะมีผู้ที่จองแล้วถ้าไม่ได้มาอาจจะให้สิทธิ์ท่านที่ walk in หรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันก็ตั้งแต่บ่ายสามเริ่มเปิดลงทะเบียนก็ประมาณ3โมงครึ่งแล้วก็รับบัตรที่คุณจ๊อกวสันต์เราได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยจะเป็นบัตรเนี่ยจะเป็นภาพของแต่ละครั้งที่เราออกแบบเป็นโปสเตอร์แล้วก็ทำเป็นบัตรที่มีเลขที่เอาไว้เพื่อที่จะให้สุ่มเลขที่ของแต่ละบัตรนั้นในการรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดถนนดนตรี ของ31ปีก็ที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบเช่นเดียวกันก็แจกฟรีครั้งละประมาณ30ตัวนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งที่เราจะได้พบกันก็บัตรนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมาชมครับเพลงที่เมื่อสักครู่นี้ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452ก็พูดถึงกนกพงษ์ส่งสมพันธ์แล้วก็มอบเพลงนี้ให้ของเปียร์คาราบาวครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง
1: สี่ทุ่ม45นาทีมอบให้2ดวงดาวเลยฮะทั้งดวงดาวที่อีเขียวจะมาร้องให้ฟังกันในเย็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ทางที่เดียวกันกับช่อง NBTและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยต่อเนื่องกับเพลงที่มาจากงานเขียนทั้งเพลงที่เกิดขึ้นจากงานเขียนเนี่ยมันก็มีกันหลายเพลงเพลงของอมตะที่มาจากงานเขียนของณวัฒน์วรยังกูลผู้ล่วงลับไปจึงริดกับดวงดาวก็เปรียบเทียบกันดีนะฮะทั้งสิ่งที่อยู่ในพื้นดินที่ต่ำต้อยกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ว่าก็ยังที่จะมองเห็นและไขว่คว้าซึ่งกันและกันก็เป็นแบบนี้นะเรื่องของผมพอดีมีเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเข้าในเฟซในอะไรไม่ได้เลยติดตามเขาไม่ได้ไอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์ผมจำไม่ได้ว่าของใครใครจำได้บ้างแล้วก็จากสุราษฎร์ที่มาสักครู่นี้มีขอตอนยะตะดอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยน่าจะเป็นเพลงหานี่บอกเฮ้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของไอซิเผื่อที่พูดถึงเสี่ยวเพลงอะไรนะเพลงถามว่าเป็นหรือนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าเรียนชื่ออะไรชื่อเพลงที่จะแสดงในวันที่29นั้นจะมีเพลงนี้หรือเปล่านะฮะหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าเยอะมากเลยเล่นหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮะมีสระบุรีเลี้ยวขวาด้วยนะครับดอกไม้ในกระจอกสมพรป่าเด็กปั๊มก็ต้องมีอยู่แล้วเอ๊ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวรถไฟสายประดังนี่ก็มีด้วยลอยลมบนเพลงหมู่บ้านกุหลาบปากสันไม่พีไม่มีเพลงนั้นนะเพลงเสียงอีสานใช่ไหมฮะเป็นเสียงอีสานน่าจะมาสักครู่นี้ที่ขอมาทั้ง0816346452อันนี้ที่ขอที่โทรเข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่ได้รับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ไว้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาเหมือนกันนะครับคงจะปิดท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของเทอร์โนดนตรีกันนะครับ

ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองมาเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมเลยก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายแล้วผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดวองสี่คนแล้วเลย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
11: พลตำรวจตีชาติตะการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้รบหรือระงับเนื้อหาในทันทีพ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
12: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิมพ์ยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ันนี้ที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงยกขึ้นยกลงเส้นทางที่จะท่าเรือการเดินเรือจากประเทศที่มาแล้วก็ขนตู้สินค้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ต้องพักแวะพักแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเนี่ยจะใช้มันจะคุ้มค่าอะไรยังไงเขาได้ฟังอย่างเดียวเราก็โอ้ความรู้เขามากมายมหาศาลแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินเรือต่างๆด้วยมีที่ขอเมื่อวานนี้นะฮะมาดามอ้อยฟังทาง PRD Streaming Platform เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณชุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัฒน์พัทระ438บอกนักปั้นกระท้อนอาจารย์สีเผือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแหมว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดีจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอให้จัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นไม่ได้เจอนะเจนพบไปนานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้แล้วก็ทาง0816346452 0816346452ก็เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz จากส่วนกลางแล้วก็ AM 891 1467 kHz ส่วนภูมิภาคก็เคลื่อนความถี่ของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดนั้นๆด้วยครับพร้อมด้วยเพลงที่ยังค้างๆอยู่เมื่อวานนี้มอบให้ในคืนวันนี้ทางโถมโหมแรงไฟ

ลิปปินส์ที่ผมไปเจอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทาง Road for Life 4วิถีเพื่อชีวิตแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่ยังไงก็อย่างนั้นอย่างต้องดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายจากก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดอนจิริสุวรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆนอนฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับในดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นำเสนอไปในช่วง3 ทุ่มครึ่งสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมและสุดท้ายพอถ้าอยู่มากๆเราก็จะความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะงั้นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานที่เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเมื่ออยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ไม่ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแล้วก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect มีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายสมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนกับยิ้มกลางสายฝนที่นางาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังแรงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นและตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของนังหา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวันน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าจะทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษย์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจับทูดูพี่จับทูดูอ้นธวัชชัยชูเหมือนพยาลักษณ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพิเศษธนพลหรือว่าทั้งที่ชัยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็ต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบๆจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะมันจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดมจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะลมสักก็ได้ฟังกันหลายๆคนก็นึกถึงครูสันผู้จากไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีเราเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกนะฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล้มลากันในคืนวันนี้นะครับ

34ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สายกระแดงเข้ามาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สำหรับถนนดนตรีโดยผมพิญญ์รุ่งสมัยและก็คุณชุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรียนกิจรับการจัดงานวสันต์วงสว่างมณิภาเสียมแสนเตือนใจชมันเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนะอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและผมพิญญ์รุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนักสิเพื่อคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาดีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยในรายการด้วยช่วงของสมการชีวิตเพื่อว่าเราจะมีข่าวสารข้อมูลหรือว่าสิ่งใดๆในชีวิตประจำวันของเราที่จะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณสมบัติ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับพระอาจารย์ครับมีคนตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามมานะครับว่าทำไมคนไทยเนี่ยชอบไปทำบุญอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาเปรียบเทียบบอกว่าคนไทยชอบทำบุญนะครับไม่เคยเกี่ยงงอนไม่เคยอะไรเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆแต่คนไทยไม่ชอบเสียภาษีก็บอกว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีครับพระอาจารย์ครับพอเราเห็นเรื่องนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
1: สองมุมตรงนี้เนาะคือข้อแรกคำว่าทำบุญเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ทานถูกไหมเรื่องการให้ทานโอเคข้อที่หนึ่งประเด็นแรกคือถ้าแบบมีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ชอบเสียภาษีแต่แสดงว่าเนี้ยสายมูทำไมถึงว่างั้นเพราะว่าให้ทานเนี่ยคุณหวังว่าเดี๋ยวจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวจะได้สิ่งนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเสียภาษีนี่คือคุณเสียไงคุณไม่ได้ได
0: ้
1: คุณเสียออกไปไม่ได้ว่าฉันจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พวกที่เขาให้ทานนะให้ทานแล้วก็หวังเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะได้เขาคิดว่าเขาจะได้เพราะนั่นคือลักษณะนี้คือของสายมูสายมูเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้ทานแล้วก็ขอให้ลูกช้างถูกหวยอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ได้โปรเจกต์นั้นอย่างนี้เป็นต้น
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นแรกคือสายมูอาจจะมีรายได้น้อยหรือรายได้มากนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เพราะว่าถ้าเขาอยากจะมูเนี่ยคนรายได้น้อยก็มูได้คนรายได้มากก็มูได
0: ้ครับ
1: นี่ประเด็นที่หนึ่งที่เห็นกันเป็นทั่วไปเป็นอย่างนี้ประเด็นที่สองนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นสายมูแล้วก็มีจิตใจกว้างขวางเนี่ยแต่ว่าทำไมเก็บภาษีก็เก็บภาษีละคือแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยคนรายได้น้อยซะส่วนมากคำว่าคนรายได้น้อยหมายความว่าโอ้โหฉันรายได้ก็ต่ำอยู่แล้วเนี่ยนี่จะมาขูดรีดภาษีเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะจ่ายอันนี้คือประเด็นที่สองที่ว่าถ้าเขารายได้แบบไปได้ได้น้อยนะและจ่ายภาษีมากอยู่แล้วจู่ว่าฉันจะแบ่งจ่ายทรัพย์ทำบุญดีกว่าแต่ถ้าคนที่เขามีรายได้มากแล้วก็จะจ่ายภาษีแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับว่าฉันมีรายได้มากฉันจ่ายภาษีได้มันก็จะไม่มีปัญหาไงอย่างพวกประเทศที่มีรายได้สูงแล้วภาษีเขาแพงกว่าของเราอีกแต่เขาไม่อิดออดในการที่จะจ่ายเพราะว่าเขาจ่ายได้เขารายได้สูงไงแต่ถ้าประเทศที่รายได้น้อยแล้วยังจะมาเก็บภาษีนั่นภาษีนี่ก็ไม่ฉันไม่จ่ายละอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ก็จะมองได้สองมุมนี้แต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในเคสแรกนี่สิที่ว่าให้ทานเพื่อที่หวังจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นสายหมู่จะมากกว่า
0: โอ้ครับคือแค่คำเนี่ยมันก็มีผลมีแรงจูงใจต่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพระอาจารย์เพราะว่าบอกว่าทำบุญเนี่ยพอทำบุญปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงการสั่งสมบุญเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีหรือเพื่อชาติหน้าเนี่ยคือมีแต่ได้กับได้แต่พอบอกว่าเสียภาษีมีเขาว่าเสียปุ๊บเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันเป็นการบังคับตามกฎหมายมันไม่ใช่ความสมัครใจมันมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เลยใช้คำอื่นแทนนะฮะใช้คำว่าชำระภาษีชำระภาษีแทนไม่ใช่คำว่าเสียภาษีแล้วพระอาจารย์มันก็มีผลเหมือนกันนะคือบางทีทางจิตใจอะเราบอกเสียภาษีเปลี่ยนเป็นชำระภาษีฟัง
1: มีส่วนทีนี้ประเด็นที่สำคัญหนึ่งคือว่าจริงภาษีที่เราชำระไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าสูญหายไปไหนแต่มันไปใช้พัฒนาประเทศชาตินะ
0: ครับ
1: สวัสดิการของเราถนนต่างๆสวัสดิการภาครัฐก็เอามาจากภาษีประชาชนนี่แหละใช่ไหมแต่มองมุมนี้ที่น่าสนใจในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจคือว่าแต่ว่าภาษีที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกใช้งานได้อย่าง 100% นะสิ
0: คือคนมองว่าภาษีเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่การแบ่งปันใช่ไหมฮะคือเงินเนี่ยจ่ายไปปุ๊บเนี่ยมันควรจะเป็นการลงขันเพื่อสร้างสวัสดิการร่วมกันของประชาชนแต่บางทีก็มองว่าการเสียภาษีไปเนี่ยมันถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือมันยังไม่เห็นผลน่ะสมมติผมจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมผมยังรู้สึกว่าบ้านผมยังน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการระบบการเมืองที่ว่าคุณนำภาษีประชาชนไปใช้อย่างถูกต้องไม่ช่อโกงอย่างนี้นะประชาชนมีความมั่นใจเขาก็จะจ่ายภาษีได้ไม่มีปัญหาถือว่าช่วยบ้านเมืองคิดอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วก็การให้ทานเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยให้ทานดิฉันยังได้เต็มๆแต่ถ้าเปรียบว่าฉันให้ภาษีถือว่าใช้คำเดียวกันเลยนะให้ทานกับให้ภาษีนี่ให้ภาษีนี่ฉันอาจจะไม่ได้เต็มๆนะเพราะมันไปไหลเข้ารั่วออกไปในทางคนช่อโกงใช่ไหมแต่ให้ทานนี่ฉันได้เต็มๆว่าบุญของฉันเต็มๆต่อให้ฉันมูก็ตามเพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติตรงนี้ในความที่ว่าหมายถึงว่าระบบบ้านเมืองนะระบบบ้านเมืองระบบราชการต้องปรับในการที่ว่าให้เขาได้เต็ม
0: ๆครับ
1: แล้วก็ถัดมาที่จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกันในข้อที่3ก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปในการให้ทานก็ตามให้ภาษีก็ตามเนี่ยนะคุณจะต้องแบ่งจ่ายให้ถูกต้องเดี๋ยวแบ่งจ่ายให้ถูกต้องในกรณีของให้ภาษีเนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนที่2เพราะว่าเราต้องมีการค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อนก็คือใช้จ่ายในการซื้อข้าวของหยวกยาอะไรต่างๆที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพแต่เสร็จแล้วก็มาให้ภาษีนั่นนี่คือค่าใช้จ่ายที่2ค่าใช้จ่ายที่3นี่คือให้คนช่วยเหลือคนอื่นทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในอันที่4เนี่ยจึงค่อยให้ทาน
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันจะต้องเป็นลำดับ4ลำดับนี้แล้วมากน้อยก็แบ่งสัดส่วนกันแล้วก็โดยปกติแล้วทางกรมสรรพากรก็จะมีสูตรคำนวณเนาะว่าถ้าคุณจะให้ระดับที่2เนี่ยคุณจะให้ตรงไหนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของเงินหักนั่นนี่ไปก็ขั้นที่1ก่อนใช่ไหมต้องมีเท่านี้แสนเท่านั้นล้านแล้วก็ถึงจะมาคิดเปอร์เซ็นต์เป็นจ่ายภาษีให้ภาษีเท่านี้แต่3 4เนี่ยเรายังต้องคำนวณเองของเรา3 4เราคำนวณเองของเราว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็มากน้อยปรับตามส่วนนั้นเอง
0: ครับคือเรื่องของภาษีกับการทำบุญเนี่ยคือมันเห็นผลตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือถ้าคนไปทำบุญปุ๊บเนี่ยคือตั้งจิตอธิษฐานย้อนเงินลงตู้บริจาคเนี่ยเขาได้ทันทีเลยเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันได้บุญทันทีเลยแต่พอเสียภาษีไปปุ๊บมันไม่เห็นผลทันทีไงพระอาจารย
1: ์
0: บางทีมันอาจจะชำระภาษีไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่ว่ามันก็เกิดกับส่วนรวมแทนที่สะพานมันจะถนนหรือสะพานมันเกิดขึ้นในหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันไปเกิดขึ้นในพื้นที่ธุรกันดารหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยจ่ายเงินไปแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งว่าอ๋อมันยังไม่เกิดผลกับเรามันจึงทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาระแล้วก็ถูกบังคับตามกฎหมายอ่ะพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวก่อนมุมมองข้อนี้มีอยู่คุณสมบัติเราปรับมุมมองของเราได้นะ
0: ครับ
1: คือความคิดเราอ่ะปรับได้นะเอาอย่างเช่นว่าถ้าเราจะพูดจริงๆว่าได้เห็นผลหรือไม่เห็นผลเนี่ยสมมติคุณให้ทานตู้มตอนนี้ใช่ป่ะก็บอกเอ้ยเรารู้สึกสุขเลยคุณจะไปเห็นผลอะไรหมายถึงว่าต่อให้คุณจะคุณจะไปเกิดเป็นเทวดาคุณก็ต้องรอตายก่อนถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาโอ้มันไม่ได้เห็นผลเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ไอความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเรานี่ต่างหากที่เราปรับได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันเราเอาความรู้สึกตรงนี้มาใช้กับเรื่องการให้ภาษีก็ได้สมมติเราให้ภาษีเสร็จปุ๊บเขา e-filing มากดโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราว่าเฮ้ยนี่เราร่วมพัฒนาประเทศชาติเราตั้งจิตอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นี่คือความคิดไงความคิดเราตั้งจิตเราปรับความคิดของเราว่าเฮ้ยนี่คือการพัฒนาประเทศชาตินี่เป็นส่วนรวมให้คนอื่นเฮ้ยเราคนในขณะที่คนอื่นตระหนี่ฉันให้อย่างเงี้ยโอ้ฉันจิต
0: ดีอ
1: ย่างเงี้ยเราปรับมุมมองอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะแฮปปี้เดี๋ยวนั้นตอนที่ให้ภาษีได้
0: โอ้จริงครับอยู่ที่การปรับความคิดจริงๆพระอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราไปทําบุญที่วัดหย่อนตู้บริจาคถวายสังฆทานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลทันทีใช่มั้ยเพราะว่าอย่างเช่นถวายค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ชําระอะไรกันในวันนั้นแต่ว่ามันในแง่ความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้แล้วพอได้เป็นผู้ให้ปุ๊บเนี่ยฉันก็เหมือนได้สั่งสมบุญบารมีจริงๆภาษีก็เหมือนกันการชําระภาษีเนี่ยมันก็เหมือนการสั่งสมบุญบารมีเราเป็นผู้ให้ คนที่ได้รับเนี่ยก็ย่อมจะเหมือนกันก็คือได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: แล้วตรงนี้นะมีพุทธพจน์ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพญานาคด้วยนะ
0: ครับ
1: พูดถึงพวกพญานาคเนี่ยเขาไม่มีนาบุญหมายถึงว่าเขาไม่มีการใส่บาตรบิณฑบาตในพวกพญานาคไม่มีวัดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยในเทวดาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแต่ว่าเงินทองเขาเยอะแยะแล้วเขาทำไงเขาไม่ได้ใส่บงใส่บาตรอะไรได้ใช่ป่ะกรณีของพญานาคเนี่ยว่าเช่นคุณให้เงินลูกหมายถึงว่าให้อาหารลูกดูแลลูกภรรยาสามีเงี้ยดูแลดีอันนี้บุญแล้วนะบุญเลยทำอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยทำอย่างนี้เป็นประจำเราดูแลครอบครัวเราอย่างดีตายไปเกิดบนสวรรค์ได
0: ้ครับ
1: มีค่าเท่ากับการให้ทานแล้วแล้วก็คือให้กับแทนที่ว่าจะให้กับพระให้กับวัดก็ให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับสามีให้กับใครก็ได้เราให้กับบ้านเมืองหมายถึงว่าให้ภาษีแล้วเราก็ให้กับคนที่คนอื่นที่เขาจะต้องมารับสะพานนี้ไปมารับเงินภาษีนี้ไปก็เป็นการให้เหมือนกันแต่ตั้งจิตแบบนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วไงได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ขั้นแรกเลยที่ว่าเราใช้จ่ายซื้อกับข้าวซื้ออาหารขึ้นรถเมล์ให้เงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับลูกอย่างเงี้ยนะให้กับภรรยาหรือสามีคู่ครองเราให้เงินค่าจ้างลูกน้องพวกนี้คือกิจที่ถูกต้องควรทำได้บุญเลยอันนี้ได้บุญเลยตั้งจิตแบบนี้เราก็ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วบุญก็เกิดขึ้นกับจิตใจเรานั่นเองเต็มมา
0: ครับนอกจากนี้ครับมีหลายอย่างเงื่อนไขสำคัญที่ท่านจะต้องรู้นะครับเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันมีการลดหย่อนภาษีด้วยพระอาจารย์ e-donation คือถ้าเราบริจาคให้กับวัดผ่าน QR code เนี่ยได้ลดหย่อนภาษีนะครับ
1: เรียบร้อย
0: หรือว่าจะไปบริจาคให้มูลนิธิหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆอันนี้ได้ลดหย่อนภาษีถึง2เท่านะครับโรงพยาบาลรัฐสถานพยาบาลราชการสถานศึกษาอะไรต่างๆนะลองไปดูเงื่อนไขดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับในการที่บริจาคผ่านโรงพยาบาลรัฐเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีศรีราชมูลนิธิหรือว่าโรงพยาบาลเด็กอะไรต่างๆโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าถ้าท่านบริจาคผ่าน QR code หรือว่า e-donation วัดเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะ e-donation หมดแล้วนะพระอาจารย์ถ้าเกิดสแกนผ่าน QR code เนี่ยผมลองไปดูแล้วปรากฏว่าอ๋อมันสามารถที่จะลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะนี่ครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมบุญให้กับทุกท่านนะครับสำคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆพระอาจารย
1: ์
0: รูปแบบการให้เนี่ยก็คือภาษีก็คือการให้เหมือนกันให้ส่วนรวมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับมุมมองใหม่ว่าการชำระภาษีเนี่ยไม่ใช่การเสียนะฮะแต่ว่ามันเป็นการให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการมุมคิดนะฮะสำหรับคำถามที่มีคนชอบตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีหรือว่าชำระภาษีนะครับอ่ะคำถามต่อไปพระอาจารย์ครับเป็นเรื่องถึงบาปบุญคุณโทษละครับโอ้ก่อนที่ไปคำถามนี้เมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนิดนึงเรื่องของพญานาคอันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวของผมครับพระอาจารย
1: ์
0: พญานาคเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมไปวัดหลายวัดเนี่ยทำไมเขาชอบสร้างพญานาคหรือว่ามันมีเกี่ยวกับการมูเกี่ยวกับพญานาคพระอาจารย์เกี่ยวอะไรกับทางพระพุทธศาสนาพระอาจารย์พญานาคเนี่ย
1: ครับถ้าจริงๆแล้วนะเราพูดเอาตามหลักพุทธศาสนาเลยเนาะว่าพญานาคที่เป็นผู้มีศีลอย่างนี้แล้วกันพญานาคแม้แต่พระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นพญานาค
0: เคยด้วยครับ
1: เคยแล้วก็รักษาศีลนะรักษาศีลในความที่ว่าเป็นสร้างศีลบารมีนะศีลบารมีบารมีศีลเนี่ยทำให้เต็มขึ้นมาก็จะพูดเรื่องนี้เป็นประจำแต่ว่าเขาจะไม่ได้บรรลุโสดาบันนะจะไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันใดกันหนึ่งถ้าเรานึกถึงพญานาคเราควรจะนึกถึงศีลเราควรจะนึกถึงศีลเพราะอะไรเพราะนี่คือเอาหลักธรรมนะเพราะเรื่องในอดีตไม่ว่าจะชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนั่นนี่โน้นหรือว่าเคยเกี่ยวข้องกับพญานาคนี่พญานาคก็คืองูประเภทหนึ่งของสมบัติเป็นงูที่ว่าเอาว่าเฉลี่ยแล้วก็มีพิษละกันและเป็นสัตว์มีพิษมีทั้งเขี้ยวและพิษและพลังในการที่จะทำร้ายคนอื่นประเด็นของพญานาคคือว่าคุณมีเครื่องมืออะไรคุณก็จะใช้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสุนัขคือหมาเนี่ยนะมันมีแต่ปากใช่ไหมมันจะ ถือของมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับหมาตัวอื่นมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับมนุษย์มันก็ใช้ปากมันจะกัดคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็ใช้ปากปากเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือของสุนัขไม่ว่าจะทำร้ายพูดคุยกินอาหารถือของเล่นกันมันใช้ปากหมดเลยเพราะมันมีปากอย่างเดียวไงโอเคป่ะนี่คือตัวอย่างของสุนัขใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้คนมันมีเครื่องมือหลายอย่างมีทั้งมือทั้งเท้าทั้งอะไรมันใช้เครื่องมือได้หลายอย่างเอาไม้มาต่อเป็นเครื่องมือคนเรามันใช้มีเครื่องมืออะไรเราก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างไม่มีปัญหากลับมาที่พญานาคพญานาคมีเครื่องมือคือพิษของมันเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษ
0: คร
1: ับ จะใช้พิษเท่านั้นแล้วก็ฤทธิ์อะไรต่างๆที่เหล่าพญานาคจะมีเช่นลำแสงออกจากตาพิษประเภทนั้นประเภทนี้กำลังในการที่จะคือซึ่งทักษะหมายถึงว่าเครื่องมือของเขาทั้งหมดอ่ะมันเป็นอันตรายทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เป็นอันตรายทั้งหมดเลยแต่ประเด็นคือของบริษัทเขาไม่ใช้เครื่องมือนั้นทำร้ายคนอื่นไม่ใช้เครื่องมือนั้นในการเบียดเบียนคนอื่นเข้าใจไหมฉันมีพิษแต่ฉันก็ไม่ใช้พิษฉันมีเขี้ยวแต่ฉันไม่ใช้เขี้ยว
0: ครับ
1: ฉันมีเล็บแต่ฉันไม่ใช้เล็บเข้าใจไหมสมมติเราจะด่าเพื่อนอย่างเงี้ยเรามีคำด่าดีๆตั้งเยอะแยะแต่ฉันไม่ด่าเธอ
0: ครับ
1: ทำไมฉันจะพูดดีๆกับเธออันนี้คือคนดีๆก็จะคิดอย่างนี้ไงเข้าใจไหมคือถ้าปากใครจัดๆหน่อยนะคือก็มักจะเขาจะใช้คำจัดๆของเขา
0: พัน
1: นานนั่นเพราะเขาจะใช้เครื่องมือที่เขาถนัดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาฝึกมาเต็มที่นะแต่กรณีพญานาคเนี่ยเขาจะไม่ใช้เพราะว่าเขาเห็นว่านี่คือศีลของฉันถ้าใช้ไปปุ๊บเขาตายคนนั้นตายเอาตายแล้วฉันไม่ทำเพราะนั่นคือเป็นศีลและบารมีอันนี้คือหลักธรรมนะคุณสมบูรณ์นะนี่คือหลักธรรมเราต้องคิดอย่างนี้เราเห็นพญานาคเราต้องนึกถึงศีลแต่ว่าที่เขาสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้สิเข้าใจไหมมันจะเป็นลักษณะแนวมูแนวที่จะขอพรนั่นนี่อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่ครับคือมีแต่ขอพรพญานาคนี่นั่นนู่นอะไรกับพญานาคคือจะเป็นอย่างนั้นเป็นทั้งหมดผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวัดเดี๋ยวนี้ทำไมเขาชอบสร้างพญานาคและสร้างองค์ใหญ่ๆด้วยแล้วก็มีความเชื่อพุทธศาสนิกชนก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าอ๋อถ้าฉันไปบนบานศาลกล่าวมูกับพญานาคแล้วฉันจะต้องถูกหัวจะต้องนั่นต้องนี่ซึ่งผมก็งงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเกี่ยวอะไรกับพญานาคอ่ะอาจารย
1: ์แล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็คือในการที่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนาะพญานาคก็จะมีพญานาคมัจจุลินทร์นะจะมารักษาพระพุทธเจ้าหรือคือถ้าเรานึกถึงความดีของใครก็ตามไม่ว่าจะท้าวเวสสุวรรณพญานาคเนี่ยคือมันดีหมดอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: เรานึกถึงความดีที่เขาทำอันนี้คือสิ่งที่ดีก็ถ้าเราเห็นเขาสร้างเราก็นึกถึงความดีของพญานา
0: ค
1: เราก็จะไม่งมงายไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะตั้งอยู่ในธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งพญานาคก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีไงนี่นั่นเอง
0: ถ้าชาวพุทธเนี่ยจะไปสักการะพญานาคกราบไหว้พญานาคพระอาจารย์ช่วยสรุปให้หน่อยว่าถ้าจะไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของพญานาคและเอามาปรับใช้กับตนเองคืออะไรบ้างครับพระอาจารย์ฮะ
1: ตอนอธิษฐานคุณสมบัติตอนอธิษฐาน
0: ครับ
1: เราอธิษฐานกับพญานาคอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าอธิษฐานกับท้าวเวสสุวรรณยักษ์ใดๆก็ตามนะ
0: คร
1: ับอย่าไปอธิษฐานว่าขอให้ฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ฉันสำเร็จนั่นนี่อย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นแต่อธิษฐานสร้างเหตุนะให้อธิษฐานอย่างนี้ว่าฉันขอตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฉันขอตั้งมั่นในการที่จะมีจิตเมตตาอยู่เสมอนะอธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
0: ครับ
1: ไม่ใช่อธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่ใช่แต่อธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
0: ให้สำเร็จ
1: ถูกใช่ให้ที่เราจะทำแต่มันอาจจะยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างเช่น
0: แน่นอนอะไรต่างๆใช่คร
1: ับ อันนี้มันตีความได้สองอย่างเอาที่ตรงๆเลยก็คือที่เราทำได้แต่ว่าเรายังมีกำลังใจไม่เต็มที่ในการทำสิ่งนั้นนะเช่นเราคิดว่าเราอ่านหนังสือวันละ5ชั่วโมงได้ถ้าจะเตรียมสอบแต่ถ้าอ่านไป 2-3 ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วมันง่วงฉันจะไปนอนไม่ได้ฉันไม่มีกำลังใจในกรณีหรือกำลังใจในการออกกำลังกายหรือกำลังใจในการทำอะไรก็ตามแต่ที่เราอาจจะมีพลังใจหย่อนย่อหย่อนไ เราไปอธิษฐานเพื่อเพิ่มกำลังใจตรงนี้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วทีนี้พอเราจะทำไม่สำเร็จเช่นเราอาจจะง่วงนอนอย่างนี้ไปต้นนะตอนเราไปอธิษฐานต่อพญานาคหรือต่อพระพุทธรูปไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้จังหวะที่เราจะทำชั่วเนี่ยมันจะฉุกคิดมาได้นิดหนึ่งว่าโอ้เราไปอธิษฐานต่อสมเด็จเตี่ยไว้สมเด็จนั่นนี่ไว้สมเด็จพญานาคไว้อะมันจะมามีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาเราก็จะละอายในการทำบาปนั้นเราก็จะไม่ทำบาปนั้นเราก็จะทำความดีขึ้นมาเออต้องอธิษฐานอย่างนี้อย่าไปอธิษฐานขอแต่อธิษฐานทำอธิษฐานลงมือทำอ่ะเออให้เวลาตั้งจิตอธิษฐานนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มีปัญญาไงมีปัญญามีศรัทธาจะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จนั้นนั่นเองเช่นว่า
0: ครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับพระอาจารย์ครับคือมันเป็นเรื่องของโลกหน้าซึ่งเราไม่ทราบนะครับว่าโลกหน้าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านะฮะคือเขาถามมาว่าไอ้คนที่เรามีความผูกพันรู้จักกันมานานเนี่ยอย่างเช่นบิดามารดาหรือคนที่ทำดีต่อกันมีบุญร่วมกันเนี่ยเมื่อจากกันไปแล้วก็คือตายกันไปแล้วตายจากกันไปแล้วเนี่ยในอนาคตจะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันในชาติหน้าหรือมีโอกาสได้เจอในอนาคตกันบ้างไหมครับพระอาจารย์คือในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีความเชื่อด้านนี้บ้างไหมครับ
1: คุณสมวันกำลังพูดถึงว่าชาติหน้ามีจริงไหม
0: มีจริงในมุมมองของศาสนา
1: โอเคสมมติว่าถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็คือจบเลยถูกป่ะก็คือไม่เจอกันถ้าชาติหน้าไม่มีจริงโอเคไม่มีปัญหาชาติหน้าไม่มีจริงแล้วก็ไม่เจอกันก็จบเลยแต่ทีนี้ชาติหน้ามีจริงมันก็ไม่แน่เหมือนกันคำว่าไม่แน่อาจจะไม่มาเจอกันเลยก็ได้เพราะอะไรมันมีเคสอยู่คุณสมบัติเคสก็คือว่าถ้าคนนั้นที่เขาตายไปแล้วเขาเป็นพระอรหันต์เราจะไม่ได้เจอเขาอีกเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเพราะเขาจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: หรือถ้าตัวเราชาตินี้เราเป็นพระอรหันต์นี่ชาติหน้าเราก็จะไม่มาเจอเขาอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะเราก็จะไม่ไปเกิดอีกแล้วมันก็จะมีเคสแบบนี้หรือถ้าทั่วๆไปที่เรามักจะเข้าใจกันคือชาติหน้าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกก็เป็นไปได้เป็นไปได้ที่เราจะได้เจอกันอีกนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าเป็นไปได้แล้วต่อให้ชาติหน้ามีจริงมันก็มีเคสที่มันจะไม่เจอกันแน่นอนก็อย่างที่ว่าไปคือเป็นพระอรหันต์ไม่คนใดก็คนหนึ่งก็จะไม่ได้เจอกันอีกที่ประเด็นคือแล้วเราจะไปเจอกันทำไมชาติหน้า
0: เอาทุ่มก็อยากเจอไงครับเช่นอยากจะเจอคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำบุญร่วมกันคนไหนไม่ทำดีกับเราก็ไม่อยากเจอพระอาจารย
1: ์
0: เคยได้ยินไหมว่าเฮ้ยตัดบุญตัดกรรมต่อกันฉันกวดน้ำคว่ำขันอันนี้คือคนไม่อยากเจอแต่ถ้าเกิดคนที่อยากเจอเราก็จะบอกว่าอ๋อชาติหน้าขอให้ได้กลับมาพบมาเจอกันอีกแหมมันจะมีสองแง่พระอาจารย
1: ์โอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างคนดีๆอย่างพระพุทธเจ้
0: า
1: อย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจอท่านแล้วนะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไง
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีการที่ดีที่สุดนะคือจึงอยากจะเสนอโซลูชันอีกอันหนึ่งว่า
0: ครับ
1: แทนที่ว่าเราจะไปเจอกันชาติหน้าหรือเขาอาจจะไม่เขาอาจจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่เจอเขาแน่นอนหรือเราอาจจะปรินิพพานเราก็ไม่ได้เจอเขาแน่นอนใช่ไหม
0: คร
1: ับหรือถ้ามีก็เห็นไหมอยากจะเจอกันอีกโน่คุณไม่ต้องไปรอชาติหน้าเอาตอนนี้นะตอนเนี้ยถ้าเรานึกถึงความดีของเขา
0: ครับ
1: แล้วเอาความดีของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเรานี่คือใกล้กันเลยนะคุณวัน
0: ครับ
1: ใกล้กันติดกันเลยต่อให้ชาติหน้าไม่มีก็เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันแล้ว
0: ครับ
1: ต่อให้ชาติหน้าไม่มีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้าจะมีไหมเพราะอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ดีสุดๆเลยประเสริฐสีไม่เจอท่านแล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าจิตใจคุณไม่กระวนกระวายมีความสงบระงับเป็นอารมณ์มันเดียวมีศีลเป็นพื้นฐานไม่พูดด่าใครว่าใครมีจิตเมตตานี่ถือว่าคุณอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้านะติดกันเลยติดชายสังกติท่านเลยท่านอยู่ในใจเราแล้วท่านอยู่ในใจเราแล้วไม่ต้องรอเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่ต้องรอไปวัดเดี๋ยวนี้เลย
0: ครับ
1: นี่จะเป็นโซลูชันที่จะดีที่สุดแล้วเราถึงจะเรียกว่าอยู่แล้วถ้าพ่อแม่สมมติโอ้พ่อแม่จากเราไปแล้วเราคิดถึงจังอยากเจออีกขอให้ได้เป็นพ่อเป็นแม่กันอีก
0: อ่ะ
1: คุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจเราเลยเนี่ยตอนเนี้ย ปึ้งเลยท่านเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมเราจะมีเมตตาทางกายวาจาใจทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่ท่านมีเราเป็นอภิชาติบุตรด้วยถ้าท่านมีอะไรอ่ะมีจิตเมตตามีศีลอ่ะเราจะมีการให้ทานอ่ะเราจะให้ทานตามท่านเราอยู่ด้วยกันได้เลยตอนนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยตอนนี้หลวงรอเก้าใช่ไหมท่านส่วนทุกคนไปแล้วโอ้ท่านมีความดีมากๆเลยอยากจะเป็นอยู่ต่อไปอีกถ้าท่านปกครองเนี่ยเราจะไปอยู่ที่นั่นเอาตอนนี้เลยคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจแล้วทำตามนั้นเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านมา
0: เดิมนะครับน้อมนำความดีแล้วก็นำสิ่งดีๆของท่านเนี่ยมาประพฤติแล้วก็มาปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องไปรออนาคตว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันหรือเปล่าเพราะเรื่องของชาติหน้าเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่นอนนะครับเอาชาตินี้สิ่งที่อยู่ปัจจุบันดีกว่าเอานำความดีของคนที่คุณอยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกันในชาติหน้าหรือในอนาคตเอามาใส่ในใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าเขามีสิ่งที่ครบสิ่งที่ดีหรือสิ่งดีๆเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติและระลึกถึงนะฮะของคุณงามความดีของเขาอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องไปรอถึงอนาคตนะครับไม่รอถึงวันที่เราจะต้องจากกันไปนะครับอันนี้สามารถทำได้เลยครับพระอาจารย์ครับมีคำพูดบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุด คือบางทีคนมาทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดเขาบอกว่าสำหรับคนเหล่านี้วิธีการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการแผ่เมตตาและให้อภัยกับคนเหล่านั้นอันนี้มีตอบ
1: โอเค
0: หนึ่งจริงไหม
1: แก้แค้นถ้าเราดูทั่วไปเขาทำมา
0: อาจารย์เอา
1: ด่าเรามาเขาทำให้เราเจ
0: ็บ
1: เราแค้นเราแค้นนะเราก็เลยคิดว่างั้นต้องทำให้เขาเจ็บมากกว่าเรานิดหนึ่งหรือเป็นสองเท่าแต่เขาด่ามาเจ็บๆเราก็ต้องด่ามันกลับไปเจ็บๆสักสามสี่คำอย่างนี้นั่นแหละคือจึงเรียกว่าแก้แค้นและเธอโดกับมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการที่เรามีความแค้นอยู่ในใจจะเอาความแค้นออกไปชำระแค้นออกไปเนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่สะใจเนี่ยความสะใจเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เป็นความรู้สึกคนละแบบแล้วเราได้ด่ามันเนี่ยเราสะใจใช่ไหมเราได้ทำมันตอบเนี่ยเราสะใจนั่นไม่ใช่นั่นยิ่งเพิ่มความแค้นเข้าใจไหมเพิ่มความแค้นตรงไหน
0: สะใจครับ
1: เราแค้นเขาสิเราแค้นเขา
0: ตาใจครับ
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจงวนฟังสุดนี
0: ้แค้น
1: พระเจ้าเปรียบเทียบไป
0: เราแค้นเขา
1: คุณเป็นแผลอยู
0: ่
1: คุณเป็นแผลอย
0: ู
1: ่แล้วมันก็คัน
0: ทำไมเป็นอย่างนั้น
1: โอเคว่าแผลยุงกัดนี้เป็นต้นนะแผลยุงกัดคันเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเกาพอคุณแก้ปัญหาด้วยการเกาเนี่ยมันจะมันนิดหนึ่งนี่แหละคือการแก้แค้นทั่วไปที่เราจะแบบมันด่ามาใช่ไหมมันแสบเราก็เลยจะด่ามันกลับนี่คือการที่ด่ากลับเนี่ยคือการเก่าการที่ทำก็กลับนี่คือการเก่าเราจะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งตรงไหนตรงที่มันสะใจแต่เดี๋ยวก่อนเวลาคุณถูกยุงกัดวิธีแก้มันไม่ใช่เก่าไหมหรอคุณต้องใส่ยาป่ะใช่มันไม่ใช่เก่านะเพราะว่ายิ่งเก่ายิ่งเวิร์กยิ่งเวิร์ดเชื้อโรคยิ่งมากแผลยิ่ง
0: ต้องทายาให้หายคัน
1: เชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันน่ะก็ไปไม่ใส่ยาก็เกาสิเกายิ่งเวิร์ดเชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันหนักกว่าเขาอีกมันเลยไม่ได้เป็นการรักษาแผลยุงกัดไงการเกานี
0: ่
1: เรียบกลับมาว่าเขาที่ไม่ให้เราเจ็บใช่ไหมด้วยคำพูดด้วยการกระทำทางกายเราเป็นแผลแล้วตัวเราถูกทิ่มแล้วนะเราก็เลยว่ามันต้องด่ามันกลับต้องแทงมันกลับต้องทำร้ายมันกลับมันโกงมาเราโกงกลับแล้วก็คือเก่าไงเก่าแล้วเรารู้สึกสบายสะใจแต่ว่าแผลไม่หายหมายความว่ามันไม่ได้หายแค้นนะ
0: ครับ
1: มันจะมีการผูกเวรกันเกิดขึ้นแค้นที่ฝังลึกลงไปเขาเรียกเวรมันก็จะแสบมากขึ้นมันก็จะฝังลึกลงมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นในชีวิตของเราดูหนังโคเรียดราม่าเกาหลีอ่ะคุณจวนมันจะพวกแก้แค้นเนี่ยนะหรือดราม่าอินเดียเนี่ยนะมันก็สุดท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยใช่สิบปีล้างแค้นไม่สาย
0: คือหนังจีนก็ได้พลาด
1: แต่แต่ว่าคนที่ไปฆ่าเขากลับเนี่ยตัวเองกลับไม่มีความสุขตัวเองกลับไม่มีความสุข

0: แผ่เมตตายังไงเออมันมาพูดจาทิ่มแทงโอ้ยยอมไม่ได้อันนี้แค่คำพูดนะครับถ้าเกิดมีการกระทำบวกเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ปีติดูแผ่เมตตาไม่ได้หรอกครับอภัยยังอภัยได้ยากเลยครับพระอาจารย์มีวิธีแม่พระอาจารย์เอาแบบปฏิบัติแบบได้เลยจริงๆ
1: ก็มีตัวอย่างก็ส่งมาให้ดูนะเป็นคลิปคุณสมบัติการจราจรบนท้องถนนใช่ไหมนี่มันปาดมาเนี่ยเราต้องตามไปปาดกลับอย่างเงี้ยนะโอ้มันแค้นวิธีแก้ทำไงประเด็นแรกก่อนคุณสมบัติก็คือว่าเรารู้แล้วต้องใส่ยาโอเคไหมเรารู้แล้วต้องใส่ยายานี่คืออะไรเรารู้แล้วว่ายาคือเมตตาเรารู้แล้วยาคือเมตตาเราต้องใส่ลงไปแต่ประเด็นคือคุณอย่าใส่ผิดที่นะถ้าเป็นแผลที่เข่าแล้วไปใส่ยาที่ตาตุ่มนะมันจะไม่หายมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันใส่ผิดที่เข้าใจไหมใส่ผิดที่อ่ะแล้วก็ยาทาเนี่ยก็อย่าเอาไปกินนะใช้ให้ถูกประเภทด้วย
0: ครับ
1: ยาทาไปกินนี่แย่เลยเข้าใจไหม
0: ตายเลยครับ
1: หรือยากินเอามาทาม ันก็ไม่หายอ่ะ
0: มันก็ไม่หาย
1: มันก็ไม่หายโอเคอันดับแรกทุกท่านต้องใส่ให้ถูกที่คืออะไรคือสติจะเป็นตัวตรวจหาหัวลูกศรเราต้องตั้งสติก่อนแต่นี่เป็นอุปมาของบรรพชาเนาะคนถูกแทงในลูกศรหนาบยาพิษเราจะต้องตรวจหาหัวลูกศรก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นนี่คือข้อที่1เราต้องตั้งสติไว้ก่อนเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราตั้งสติไม่ได้แล้วเราก็เมตตาไปมันจะก็มีแต่ปากไงมันไม่โดนในจิตใจของเราว่ามันที่ตรงไหนเราจึงต้องตั้งสติไว้ก่อนข้อที่ต้องตั้งสติไว้ก่อนแล้วข้อที่2ต้องเอามีดเนี่ยปาดลงไปที่พระอาจารย์เคยพูดอยู่แล้วมีดเนี่ยต้องปาดลงไปตรงแผลข้อนี้หมายถึงปัญญาแล้วพอเราตรวจดูตั้งสติแล้วเนี่ยคุณชี้ตรงไหนชี้ตรงที่เขาด่าตรงที่เขาด่านะนี่คือเรากำลังจะใส่ยาให้ถูกประเภทว่ายากินก็ต้องเอามากินนะยาทาก็ต้องมาทานะ
0: ครับ
1: สมมติเรารู้แล้วว่าเราโกรธตรงนี้เขาด่านะแล้วเราก็กำหนดดูว่าเขาด่าเนี่ยด่าเราเพราะอะไรก็ด่าเราเพราะว่าเราขับรถช้าอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: แล้วเขาด่าเราเพราะว่าเขาอารมณ์เสียจากที่ไหนมาก็ไม่รู้เดี๋ยวบางคนเนี่ยเขาอารมณ์หงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วก็อยู่ก็มาด่าเราว่าเราเอาเราก็ไม่เห็นทำอะไรผิดเนี่ยเดี๋ยว
0: ครับ
1: พอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วในข้อที่สองที่ว่าต้องใช้ปัญญานี่คือพิจารณาว่าก็ถ้าเราผิดเราก็ผิดจริงอ่ะก็ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดนี
0: ่
1: ถ้าเราผิดแล้วผิดจริงอ่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดอ่ะก็ถ้าผิดเราก็ยอมรับผิดไปถ้าไม่ผิดเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเพราะที่เขาด่ามันไม่มีปัญหาอะไรอ
0: ัน
1: นี้คือปัญญาที่เราต้องมองไว้ก็คือหมายว่าเอายาทาหรือยากินให้มันถูกแล้วใส่ลงไปตรงนี้คือการเมตตาตรงที่ว่าก็เขาหงุดหงิดคนนี้เขาหงุดหงิดคนนี้เขาร้อนใจคนนี้เขารีบไปไหนไม่รู้โอ้เขาด้วยความร้อนในจิตใจของเขาด้วยความหงุดหงิดของเขาด้วยโทสะในจิตใจของเขาเขาก็เลยไปกระเทือนคนอื่นไปหมดเลยรวมทั้งเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเรานี่คือขั้นตอนที่3ใส่ลงไปกินลงไปให้ถูกนะ
0: ครับ
1: คือแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเราให้ตัวเราเป็นสภาวะอากาศแผ่ให้เขาเพราะว่าเขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เขาร้อนใจอยู่ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นี้ทำให้เขาไปกระเดือนคนอื่นรวมทั้งตัวเราด้วยเออใช้ให้เขาเย็นๆลงเนี่ยเพราะว่าตัวเราสบายแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนละเราต้องแผ่เมตตาผ่านตัวเราให้เขาสามขั้นตอนนะสามขั้นตอนหนึ่งตั้งสติไว้ตั้งสตินี่เปรียบเหมือนการตรวจหาหัวลูกศรแล้วสองดูปัญญาว่าเฮ้ยเราผิดป่ะถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดก็เราก็ผิดเองถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเดี๋ยวเขาด่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือเลือกยาให้ถูกประเภทว่ายากินหรือยาทาก็คือเมตตามีสองแบบเมตตาแบบกินเมตตาแบบทาทีนี้ใช้ลงไปเลยใช้ลงไปก็คือแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองผ่านให้กับเขาผ่านให้กับเขาแล้วผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่อันนี้ก็จะทำให้การแผ่เมตตาเนี่ยได้ผลเราหมายความว่าตัวเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยแล้วเขาจะมามีปัญหากับเราก็จะลดลงด้วยมันจึงเป็นการแก้ค

0: ความแค้นได้ดีที่สุดตรงที่หนึ่งความแค้นเดิมหายไปความแค้นใหม่จะไม่เข้ามา
1: อืมครับ
0: สองช็อตเลยตรงนี้เจ็บปะ
1: ครับพระอาจารย์ครับมีคำถามครับเรื่องของการทำงานณวันนี้นะครับทำงานก็มีเรื่องของงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็บางทีอารมณ์ค้างกลับมาที่บ้านต่อเนี่ยทำยังไงดีครับพระอาจารย์ที่จะทำใจให้สงบแล้วก็ทิ้งความเครียดจากออฟฟิศไว้ที่ทำงานได้นะครับพระอาจารย
0: ์คำถามอยู่ในคำตอบเลยไอ้คำตอบอยู่ในคำถามคือเพราะเราทิ้งไม่ได้ไงเราทิ้งไม่ได้ไงก็เพราะฉะนั้นมันคือมันต้องทิ้งไงนี่คือคอนเซปต์ว่ามันต้องทิ้งมันต้องวางให้ได้ตั้งแต่ที่ทำงานคุณก้าวออกประตูห้องทำงานมาเราต้องวางเลยแต่มันวางไม่ได้เพื่อที่ให้ไม่เครียดข้างนอกใช่ไหมคุณต้องวางแต่วางไม่ได้แต่ประเด็นตอนก่อนออกจากที่ทำงานจะวางให้ได้เนี่ยต้องมีสติต้องตั้งสติไว้ตั้งแต่ก่อนสตาร์ทก่อนออกจากที่ทำงานเนี่ยเราตั้งสติไว้แล้วไม่ใช่ว่ามาระหว่างทางเนอะเราตั้งแต่ที่ทำงานปุ๊บเราโอเคงานวันนี้โอ้เครียดมากเลยเอางี้เราแบ่งส่วนไว้อันนี้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ฉันทำวันนี้เสร็จเรียบร้อยตึ๊ดดีงามเรียบร้อยอันนี้ฉันจะมาทำวันพรุ่งนี้เราต้องแยกไว้ก่อนตรงนี้เลยเพราะสตินี่คือการจัดระเบียบสตินี่คือการแยกแยะถ้าเราแบบไม่แยกแยะตรงนี้มันจะปนกันมันจะงงเอ๊ะฉันทำอะไรเสร็จฉันทำอะไรไม่เสร็จโอ้แล้วทำไงมันจะค้างอยู่ในใจใช่ไหมตอนนี้สติคือการแยกแยะว่าอันนี้ฉันทำเสร็จแล้วอันนี้ฉันยังทำไม่เสร็จไอ้ที่ฉันยังทำไม่เสร็จฉันจะมาทำต่อพรุ่งนี้แค่นี้เองคุณทุกคนด้วยการตั้งสติแบบนี้กำหนดเนี่ยกำหนดคือการแยกแยะใช่ไหมพอคุณแยกแยะแจกหมดหมู่เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วออกจากที่ทำงานมัน

0: ไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่ทำงาน
1: ฮะ
0: เป็นระหว่างวันเนี่ยมันจะวุ่นวายนั่นนี่โน่นโทรศัพท์เข้าออกคนมีติ้งนั่นใช่ไหมแต่ตอนก่อนออกจากที่ทำงานก่อนจะปิดงานปิดจ็อบคุณต้องปิดจบให้เรียบร้อยนั่นคือสติอาจจะแบบเพ้อสติลืมไปนั่นนี่ระหว่างงานแต่ตอนสุดท้ายต้องมีสติ
1: ครับ
0: มีสติตอนสุดท้ายกับมีสติตอนเริ่มพรุ่งนี้เช้าเรามาปุ๊บเรามีสติเริ่มเลย
1: ครับ
0: เมื่อวานทำอะไรเสร็จแล้ววันนี้ทำอะไรต่อนี่มันจะมีสติเริ่มระหว่างวันก็วุ่นวายไปแล้วก็มีสติจบออกจากที่ทำงานมันก็จะไม่วุ่นวายละ
1: ครับ
0: เราก็จะมากำหนดดูตรงนี้ได้การกำหนดตรงนี้คือสติและสติก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้ดีเราก็จะไม่เครียดจากที่ทำงานมาต่อที่บ้านก็สามารถเพิ่มความสามารถในการปล่อยวางได้ลดความเครียดได้นั่นเองเช่นกัน
1: ครับพระอาจารย์ครับเขาบอกว่าการปรนนิบัติพ่อแม่คือการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้พ่อแม่คือผู้มีพระคุณสูงสุดของเราเราก็จะต้องดูแลท่านนะครับในยามแก่ชราหรือในยามที่เรามีโอกาสทุกโอกาสครับปรนนิบัติพ่อแม่คือมงคลอันสูงสุดแต่มีอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ครับถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นพิษหรือว่าเป็นท็อกซิกเนี่ยก็คือว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ถูกกับเราหรือว่าพ่อแม่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับเราว่าอย่างนั้นเถอะเราจะกตัญญูอย่างไรให้ใจไม่พังครับอาจารย์ครับ
0: โอเคจังหวะนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้หลายๆประเด็นเลยเนาะเกี่ยวว่าแม่ลูก
1: ระแกฉันหรืออะไรพวกนี้อาจารย
0: ์ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะ
1: เออจริง
0: ตัดแม่ตัดลูกกันเนี้ยตัดพ่อตัดลูกกันเนี้ยอ่ะเรื่องพวกนี้ถามว่าเราจะแบบหลักธรรมมันจะอยู่ตรงไหนอันดับข้อแรกก่อนนะคุณวนเขาไม่ได้ผิดศีลนะคนที่ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยเขาไม่ผิดศีลนะเขาผิดศีลตรงไหนอ่ะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดศีลนะ
1: ถ้าลูกตัดแม่ตัดพ่อไม่ดูแลอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่นี่มันก็ผิดศีลสิครับไม่กตัญญูไงพระอาจารย์อกตัญญูอันนี้ไม่ถูกหรอกครับ
0: ศีลเนี่ยคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยก็ไม่ได้ผิดนะ
1: แล้ว
0: เอาใหม่พระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้คุณโยนเราได้เคยยินข่าวว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นคือฆ่ากันฆ่ากันนี่มันผิดแน่นอนใช่ปะล่ะ
1: คร
0: ับแต่นี่เขาไม่ได้ฆ่ากันดีแล้วเขาไม่ได้ฆ่ากัน
1: คำคติมันมีบอกว่าอะไรนิมิตตังสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตาเขาบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเอ้าถ้าเราไม่กตัญญูเราก็ไม่ใช่คนดีพระอาจารย์อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องครับ
0: คือเป็นอย่างนี้ว่าถ้าไม่ฆ่ากันเนี่ยก็ไม่ผิดศีลก็ดีระดับที่คุณมีศีลใช่ไหมแต่ว่าแม่ลูกพระอาจารย์บอกให้ไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกมันก็แค่พูดกันเฉยๆนี่แหละว่าฉันจะตัดเธอแล้วนะแต่ว่าก็คุณไปสายเลื่อนเดียวกันคุณจะไปตัดขาดได
1: ้ยังมีเยื่อใยกันอยู
0: ่แน่นอนแน่นอนต่อให้เขาบอกว่าประกาศตัดกันแล้วนะมาตัดกันเลยเนี่ยพูดกันเลยใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่าไม่พูดกันเนี่ยไม่โทรหากันแต่ต้องได้คิดถึงกันแน่นอนต้องได้คิดถึงกันแน่นอนคิดถึงกันเนี่ยคือตัดไม่ขาดนะแต่ยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกพูดได้เฉยแต่ตัดยังไงตัดไม่ขาดหรอกแม่บอกไม่คิดถึงลูกโด
1: นเป็นไปไม่ได้พระอาจารย
0: ์ไม่จริงขอเขาอยู่ห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาหรือว่าอาบน้ำอยู่เขาต้องได้คิดแวบหนึ่ง
1: ครับ
0: หรือลูกบอกไม่คิดถึงแม่ไม่โทรหาอาจจะดูจากเบอร์ได้ว่าไม่โทรจริงใช่ไหมไม่ส่งข้อความจริงแต่ต้องได้คิดถึงแม่ต้องได้คิดถึงแน่เวลาเห็นแม่คนอื่นเขาคุยกับลูกเขาเราต้องมีคิดแบบหนึ่งแน่นอนอันนี้คือตัดไม่ขาด
1: แบบนี้บ้าง
0: อันนี้คือตัดไม่ขาดคืออย่างน้อยแบบอาจจะไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้หรอกแต่จะนึกถึงว่าแม่มีบุญคุณนะแค่นี้คุณก็ตัดไม่ขาดแล้วยังไงตัดไม่ขาดแน่นอนอาจารย์จะบอกไงประเด็นคือความบีบคั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะจากบุคคลที่สามอ่ะสมมติลูกสบายอ่ะหรือจะจากเรื่องทำมาหากินอ่ะหรือจะจากเรื่องเพื่อนบ้านก็ได้อะเพราะมันบีบคั้นเยอะนะมันทุกเรื่องอ่ะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าพ่อไม่ถูกกับลูกลูกไม่ถูกกับแม่เนี่ยพอไม่ถูกกันปุ๊บเลยแบบจะตัดกันการบีบคั้นเนี่ยมันบีบคั้นมาแล้ว
1: ครับ
0: บีบคั้นมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เรา

0: แบบมันอารมณ์เสียหงุดหงิดอย่างเงี้ยพออารมณ์เสียหงุดหงิดปุ๊บก็เลยว่าจะตัดกันละฉันจะตัดเธอละอย่างเงี้ยแต่ตอนตัดไม่ขาดเพราะนั้นเราไปแก้ที่เหตุจะไปแก้ที่เหตุแล้วก็จึงต้องพูดถึงว่าโอกาสว่างเนี่ยมีอยู่แต่วิธีการต่อมาก็คือว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาเอาสมมติตัดกันแล้วเนี่ยนะที่บอกตัดกันแล้วตัดกันแล้วเนี่ยมันต้องมีช่องที่มันจะประสานกันได้มันจะมีโอกาสพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสในสภาวะที่ถูกบีบคั้น
1: ครับ
0: ถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่แล้วมันแบบบี้มากเลยเละเทะมากเลยนาสตี้มากมากท็อกซิกสุดๆมันต้องมีโอกาสที่มันจะเชื่อมกันได้นะโอกาสนั้นก็อย่างเช่นมีเมตตากันมีสมาธิกันไปทำบุญกันให้ทานกันอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะจิตเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความถูกบีบคั้นแล้วแหมจิตเราเป็นอกุศลเราจึงต้องมีสติมากๆเลยว่าไม่ให้เราไหลไปตามกระแสแต่พอเราไหลไปตามกระแสเราไหลไปตามกระแสปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกบีบคั้นมาแล้วมันก็เลยจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปทีนี้ถ้าผิดพลาดไปยังไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลพระอาจารย์มาแก้ได้หมดแก้ได้หมดไม่ผิดศีลคือไม่ลงมือฆ่ากันไม่ลงมือฆ่ากันเป็นอนันตริยกรรมอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือพ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้ทันลงมือแต่ว่ามันมีต่อสารตั้งต้นหรือความคิดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ยังสามารถพอที่จะแก้ไขได้
0: แก้ได้แน่นอนเพราะมันตัดไม่ขาด
1: คร
0: ับ ไอ้กระแสจิตที่มันตัดกันไม่ขาดนี่แหละเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าไม่ดีมันก็มีแบบระหว่างสองคนนะมันถูกบีบคั้นมันอาจจะด่ากันบ้างว่ากันบ้างฉันจะเอางี้เธอจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความดีมันมีอยู่เราเชื่อมตรงนั้นมันจะต่อติดกันได้เนี่ยมันเชื่อมตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับว่าสายธนูนะคุณสมบัติสายธนูมันขาดแล้วนะยังต่อได
1: ้ครับ
0: มันต้องมีเทคนิคของช่างที่เขาจะต่อสายธนูซึ่งเป็นเส้นเอ็นนะมันไม่น่าจะต่อกันได้แต่เขาก็มีเทคนิคของเขา
1: ครับ
0: เหล็กเพลารถนะเพลารถ6ล้อ10ล้อเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่รู้ไปขาดที่ไหนเพลาขาดช่างเขายังต่อได้คุณทุกคน
1: ครับ
0: ยังต่อได้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยมันต้องต่อกันได้ด้วยความดี
1: ครับ
0: คนดีๆต่อกันได้ด้วยความดีแต่ที่ต่อกันไม่ได้นะบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยต่อกันไม่ได้เหมือนมหาสมุทรคนละฝั่งมันต่อมันไม่มีจุดต่อกัน
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่มีข้อดีเลยมันต่อกันไม่ติดแน่แต่ว่าโอ้เป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อลูกกันความดีมันมี
1: อ่
0: ะมันมีแล้วต่อตรงความดีตรงนั้นถ้าเราต่อตรงความดีตรงนั้นเนี่ยต่อได้ต่อได้มันอาจจะไม่เหมือนเก่าแต่มันต่อได้แน
1: ่ครับ
0: มันจะไม่เหมือนเก่าเพราะมันตัดกันไม่ขาดแล้วก็ต่อให้ฝั่งตายไปนะก็อีกฝั่งนึงก็ยังต้องคิดถึงอีกฝั่งนึงอยู่ดีไอ้ตรงนี้แหละเราเชื่อมจากตรงนี้ก็ได้
1: ครับ
0: แล้วที่โอกาสตอนนี้ยังไม่ได้ตายจากกันเนี่ยแสดงว่าโอกาสยังมีอยู่อย่าไปคิดว่ามันหมดโอกาสแล้วโอกาสยังมีอยู่ช่องว่างยังมีอยู่แน่โอกาสว่างเนี่ยยังมีแน่ขอให้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นจุดที่เราจะเชื่อมต่อความดีสองอันมารวมกันมันดีมากกว่าสองไง
1: ครับ
0: หนึ่งบวกหนึ่งมันมากกว่าสองอะนะจะเป็นลักษณะที่ว่าเทียนต่อเทียนความสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนมากกว่าที่เทียนเล่มเดียวแน่นอนดังนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งแม่ลูกเนี่ยรวมถึงครอบครัวได้มีสติและนึกถึงความดีเราจะเป็นตัวที่จะประสานได้ให้เกิดโอกาสได้นั่นเองใช่ไหม
2: ครับครับมีสติสำคัญที่สุดนะพระอาจารย์มีสติสัมปชัญญะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติที่อยู่ในศีลในธรรมคือทำใจให้เย็นลงแล้วก็ถอยกลับมาคิดแล้วก็เดินหน้าในชีวิตต่อไปด้วยปัจจัยที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในโลกทุกวันนี้เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทำให้คนมีความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้คนเครียดมากขึ้นนะครับพระอาจารย
0: ์ใช่ใช
2: ่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาคือถ้าใครดูโลกออนไลน์เนี่ยคลิปที่คนดูเยอะๆเนี่ยไม่ใช่คลิปวิชาการคลิปอะไรนะพระอาจารย์เกี่ยวกับ บันเทิงอ่ะคลายเครียดแสดงว่าทุกวันนี้คนเครียดมากนะฮะแสวงหาในบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนำเสนอเรื่องของทางพ้นทุกข์ที่เป็นแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้เผยแผ่กันไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายคนเราก็ต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์นะครับรายการเราก็หวังว่าสิ่งที่ได้เผยแผ่ทุกอย่างทุกวันนะครับโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญคุณเตือนใจสินทุวรรณิกแล้วก็ผมทรงพลชูเวศหวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีธรรมะในการค้ำจุนจิตใจแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยพ้นจากทุกต่างๆที่ทุกท่านได้เผชิญกันครับต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าพอเกิดความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งอะไรต่างๆกับคนรอบข้างแล้วธรรมะข้อใดครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าการสื่อสารไม่เข้าใจไม่ตรงกันกับคนรอบข้างได้ดีที่สุดครับอาจารย์ครับ
0: สิ่งที่ช่วยได้ตรงประเด็นสุดเลยก็เริ่มจากสติก่อนโดยเฉพาะยิ่งที่คนมันขัดแย้งกันเนี่ยเพราะสื่อสารไม่เข้าใจกัน
2: ครับ
0: สื่อสารไม่เข้าใจกันทำให้ไอ้ที่มันผิดน้อยมันก็ผิดมากขึ้นที่โกรธน้อยก็เป็นโกรธมากขึ้นที่ไม่โกรธก็เป็นโกรธขึ้นมาเพราะสื่อสารผิดสื่อสารไม่เข้าใจกันเราจะลดช่องว่างตรงนี้ได้สติเข้ามาเลยพอสติมาเสร็จปุ๊บเราจะกำหนดประโยคเราจะกำหนดคำพูดเราจะกำหนดสิ่งที่เราได้ยินแล้วมันก็จะไปตามทางไปตามทางที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่พอไม่โกรธไม่อะไรปุ๊บการสื่อสารเข้าใจกันแล้วปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงได้สมมติฉันไม่เข้าใจตรงนี้ฉันก็ถามเธอและเธอเข้าใจว่าไงเธอก็ตอบมามันก็จะลดช่องว่างของการสื่อสารลดปัญหาความขัดแย้งเริ่มจากสติต้องตั้งไว้แล้วก็เครื่องมือที่จะให้เรามีสตินี้มีหลายอย่างบางทีเราก็ดูลมหายใจก็ได้หรือพุทโธก็ได้หรือไปที่ทำงานบางทีเรามีจุดที่แทนที่มันจะมาคุยกันเร่งรีบแล้วก็คุยกันช้าๆก็ได้ทำอะไรให้มันช้าลงก็จะช่วยลดปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้มันก็จะมีเทคนิคที่ให้เพิ่มสตินั่นเองสตินี่สำคัญที่สุดเลยเชิญ
2: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดิมพาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพิญจรุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอ่ะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
9: เมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 นเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบในเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง300,000 คนต่อวินาที ชวิสาประทุมมารายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายสาวสปิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศิลปะการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันเอาเรื่องเอาชัยนะคะ
0: วันจันทร์
1: วันจันทร์แล้วว
0: ันจันทร์สุดท้ายของเดือน
1: เป็นวันที่หลายคนตื่นมาแต่เช้านะวันนี้เดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตามากดเข้าไปในแอปเปล่า
0: คือทุกวันไม่ตื่นเช้าแต่ว่าวันนี้พร้อมใจกันตื่นเช้าใช่ไหม
1: ตื่นเช้านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทางข่าวยามเช้าเพจข่าวยามเช้านะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุ FM 92.5AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์ก่อนเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วเปิดไปที่แอปเป่าตังค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมา10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา2คนเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ช่างนะคะไปต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะก็ตะโกนเข้ามานะคะบอกว่ากดเข้าไปยังกดเข้าไปก่อนเลย6โมงพอดีนะคะตอนนั้นเราก็พยายามกดเข้าไปตอนนี้อ่ะใครที่เข้ามาฟังทางเพจข่าวยามเช้าใครสามารถที่จะยืนยันแอปเป่าตังได้แล้วนะคะกดเข้าไปขอใช้สิทธิ์ได้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยค่
0: ะ
1: ส่วนใครที่กำลังหมุนติ้วๆอยู
0: ่นี่โชว์ให้เลยว่าคือหมุนติ้วๆยังเข้า
1: ที่ฉันยังอยู่นี่เลย
0: แรกมันเข้าแอปได้แล้วนะพี่ก
1: บแรกเข้าได
0: ้แต่พอมันขึ้นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมคะนี้ก็ออกมาเพื่อรีเฟซใหม่เข้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้
1: นะคะ
0: เข้าไม่ได้เลย
1: เช้านี้เรามาสู้ด้วยกันกับข่าวยามเช้าเราสองคนก็สู้ไปกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอ่ะอย่าพึ่งใจร้อนค่อยๆทำไปเรื่อยๆกดไปพร้อมกับพวกเราสองคนด้วยเหมือนกันนะคะมาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการมาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนในพื้นที่ของท่านด้วยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ช่วงวันที่27-30พฤษภาคมนี้จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นนะยังไงใครที่เป็นชาวประมงนะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลื่นลมแรงฝนตกหนักงดออกจากฝั่งก่อนช่วงนี้ยังไงก็ให้เตรียมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนก็เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันนะเพราะว่าภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30% ส่วนภาคตะวันออกก็ 30% นะคะรวมไปถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะค่ะอ่าวไทยเนี่ยฝนประมาณ 60% แต่ว่าภาคใต้อันดามันนั้นจะประมาณ 70% ค่ะทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะไงคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้นะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนแบบร้อนจัดเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำนะคะอาจจะมีฝนตกโปรยปรายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะฝนตกหนักนะคะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยช่วงนี้ ี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดด้วยกันทั้งภาคกลางภาคตะวันออกค่ะเร่งจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนะคะประสานบรรเทาภัยแล้งเพื่อเติมน้ำพื้นที่การเกษตรโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยค่ะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจากการร่วมประชุมกันค่ะกับอนุคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางเมื่อช่วงเมษายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการขอความร่วมมือนะคะให้ส่งเสริมมีการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงค่ะแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะก็เลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะให้เร่งส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งบางทีฝนทิ้งช่วงก็จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีนะคะอาสาสมัครฝนหลวงกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานค่ะแล้วก็ให้ทุกจังหวัดนั้นร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่องข่าวสารพยากรณ์อากาศแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่าแล้วเรามีข่าวสารที่มาอัปเดตมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่เราย้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนเข้ามาสนใจเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปกดลงทะเบียนเข้าไปกดรับสิทธิ์นะคะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ก็คือ60 40นะคะรัฐช่วยเรา60เราจ่ายแค่ 40% นะคะเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนร้านค้าแล้วก็รัฐช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ย 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เตรียมเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะ25พฤษภาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะโดยรัฐบาลนั้นจะเข้าช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ส่วนประชาชนนั้นก็จะร่วมกันจ่ายอีก 40% ค่ะสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะสำหรับประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนไปได้ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนคุณคิดว่าไงจะถึงเวลานั้นไหม
0: ดิฉันว่าก
1: ันยา
0: ไหมไม่ถึงกันยา
1: ไม่ถึงกันยา
0: 2-3 วันนี้น่าจะครบ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ก็อาจจะต้องสู้กันไปหน่อยนะแล้วก็คุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะนับจากวันที่ลงทะเบียนนะบางคนเมื่อวานเนี่ยอาจจะ17ปีกว่า มาวันนี้18เป๊ะก็สามารถใช้ได้นะค
0: ะ
1: มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนในโครงการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเป็นโครงการคนละครึ่ง2นะคะแล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่2นะคะโครงการคนละครึ่งระยะที่3ทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็ระยะที่4ด้วยรวมไปถึงระยะที่5และโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะ ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยนะคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถมาใช้เป็นคนละครึ่งพลัดได้ค่ะณวันที่18พฤษภาคมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทะเบียนก่อนถ
0: ้
1: าท่านได้รับสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มไปใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนปีนี้เริ่มตั้งแต่การใช้เนี่ยก็เหมือนกันใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเผื่อว่าใครเนี่ยจะอยากไปใช้แบบเดลิเวอรี่ก็อดใจไว้ก่อนนะ
0: สั่งออนไลน์สั่งข้าวสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ก็อดใจไว้นะคะวันที่1เขายังไม่เปิดใช้ก็จะใช้ในเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มอันนี้สำหรับคนที่สั่งออนไลน์นะ delivery นะคะ
0: ค่ะตอนนี้ใครลงทะเบียนเห็นหลายข้อความว่าลงได้แล้วและหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันลงได้แล้วค่ะ
1: อู้ตายละ
0: เร็วเลย
1: ดิฉันยังไม่ได้เลยค่ะ
0: ใครที่กดเข้าไปได้แล้วนะคะในแอปเป่าตังเนี่ยเห็นแบนเนอร์ก็จะเห็นชัดเจนเขียนว่าไทยช่วยไทยนะคะกดเข้าไปได้เลยพอกดปุ๊บเขาก็จะให้กดเลือกว่าจะยืนยันรับสิทธิ์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วถ้าคุณได้คุณจะได้ข้อความว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส
1: ดิฉันขอเข้าตรงไหนคะ
0: 40นี่เลยค่ะแบนเนอร์ตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะ
1: ดิฉันกดแล้วนะคะลงทะเบียน
0: แล้วเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าน
1: ี่แหละค่ะขึ้นอย่างนี้แหละค่ะ
0: เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนเหมือนกันถ้าได้แล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองดูได
1: ้ลองดูนะคะลองดูนะคะใครที่โชคดีนะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจข่าวยามเช้าค่ะ
0: สู้กันต่อไปในส่วนของร้านค้ากันบ้างค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าครั้งที่แล้วไม่เคยเข้าร่วมโครงการอะไรเลยก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2569แต่ว่าร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมยังก่อนยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะยังไงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สามารถสอบถามนะคะข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทรที่หมายเลข02-111-1122นะคะกดเลข2เข้าไปสำหรับร้านค้าค่ะ02-111-1122กด3นะคะหรือถ้าใครไปธนาคารบดีก็สอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยในวันและเวลาทำการค่ะก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็รัฐบาลจ่าย60รายจ่าย40นะคะก็จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันก็หวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยเป็นการประคับประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าความพร้อมในการจัดตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้เนี่ยเน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเลยค่ะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยค่ะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่นะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.แล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยโดยกรุงเทพมหานครนั้นจะมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนแล้วก็บริหารจัดการเลือกตั้งทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะก็เลยได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งผู้บริหารเขตและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะก่อนที่จะถึงวันรับสมัครแล้วก็การเลือกตั้งนะคะที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับการดำเนินงานแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งต้องทำยังไงบ้างหรือว่าหลังการเลือกตั้งค่ะรวมไปถึงระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและก็การบริหารจัดการค่ะตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครนะคะโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันนี้แหละค่ะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของข่าววิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
2: ค่ะก็มีการสำรวจนะคะโดยสวนดุสิตโพนะคะเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะคะโดยส่วนใหญ่นะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก็คือ 1,179 คนนะคะพบว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ก็คือ 1. ต้องการคนที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอยู่ที่ 21.37 แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแล้วก็ความปลอดภัยร้อยละ 16.12 ค่ะสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากให้เป็นนะคะนำโด่งมาเลยคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 57.67 ค่ะตามมาด้วยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 17.90 แล้วก็คุณคมสันพันวิชาติกุลค่ะร้อยละ 4.75 แล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 13.75 ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคือผลโพลที่ออกมาเนี่ยพบว่า เสียงสะท้อนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องการผู้ว่าที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีขณะเดียวกันนะคะคะแนนนิยมของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ราชการอดีตผู้ราชการคนล่าสุดเนี่ยก็ยังนำอยู่นะแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อผลงานแล้วก็ภาพลักษณ์ในการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะใครที่มีสิทธิ์จะได้เลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ว่ากทม.ใครที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะคะ28มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านกันเดือนหน้านะเต็มตัวให้พร้อมนะคะ
1: ไปข่าวต่อไปค่ะคุณพลอย
2: ค่ะต่อไปเรายังคงกลับมาเรื่องของไทยช่วยไทย
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าเอ๊วิธีลงทะเบียนลงยังไงคุณพี่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะรอบนี้ อย่าเข้าไปแอปอื่นเป๋าตังนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะมันจะเห็นแบนเนอร์เขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะว่าไทยช่วยไทย plusกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มที่ว่ายืนยันรับสิทธิ์อ่ะก็กดตามขั้นตอนไปได้เลยส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองอัปเดต
1: ค่ะ
2: อัปเดตเวอร์ชันดูบางทีอาจจะเครื่องท่านไหนอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะยังไงก็ลองอัปเดตดูส่วนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปดูหนึ่งในนั้นเป็นประชาชนที่ออกมาซื้อสินค้าและพอดีเขาไปสัมภาษณ์มาความคิดเห็นคุณวิรัตพัฒน์นะคะสีเสมาค่ะหนึ่งในประชาชนที่ออกมาซื้อของวันนี้บอกว่าได้รับทราบว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยออกมาแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่ทั่วถึงแล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างคุณอัมพลจตุเทนนะคะแล้วก็บอกว่ารับทราบถึงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินในวันนี้ด้วยคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยทำก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมีภาพคล่องมากขึ้นส่วนทางด้านของคุณพี่ศีลามหินค่ะอาชี
0: ีพรักษาความปลอดภัยท่านนึงนะก็เป็นคนนึงที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละจะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะตรงนี้จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นอย่างมากเลยค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในส่วนของร้านค้าเน้นย้ำกันใครที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งที่ผ่านมาคุณก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วคุณกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำให้ดีถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์เนี่ย
3: เป่าต
0: ังแต่ถ้าเป็นร้านค้าไปที่แอปถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทำได้เหมือนกันไปลงทะเบียนนะคะผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
3: ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือ60 40นะคะรับจ่ายให้60เราจ่าย40หากไม่เคยติดตั้งแอปเป่าตังเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดก่อนเนา
0: ะ
3: แล้วก็ติดตั้งแอปเป่าตังจากนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะกรณีที่ใครที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วเนี่ยก็ไปอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะหลังจากนั้นถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแอปเป่าตังเรียบร้อยเข้าไปกดแบนเนอร์โครงการแต่ว่าต้องเข้าให้ได้ก่อนนะมีหลายท่านเข้าได้แล้วนะคะคุณสุนทรคุณพี่กูลเนี่ยก็เข้าได้แล้วหลายท่านนะคะแล้วก็กดแบนเนอร์เข้าแอปเลือกไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะเหมือนที่เราเคยโชว์ไว้แล้วก็ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนค่ะเขาจะแจ้งมาทาง SMS ก็คือกล่องข้อความนะคะภายใน3วันแล้วก็จากนั้นเราก็เตรียมสมัคร G Wallet สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัคร G Walletเติมเงินนะคะหลังจากที่เราทราบผลแล้วว่าเราได้รับสิทธิ์เพื่อจะได้ใช้จ่ายตามโครงการเราต้องเติมเงินไปก่อนนะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็กดไปใช้เงินนะคะ 60-40% ค่ะ
0: ค่ะก็รัฐจะจ่ายคือแอปพลิเคชันเนี้ยคือรัฐให้เดือนละ 1,000 บาทนะระยะเวลา4เดือนก็คือมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569
3: ค่ะ
0: 1,000 บาทต่อเดือนนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นยอดเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไป
3: ค่ะ
0: นะคะโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละ200บาทต้องจ่ายเองสูงสุดวันละ133บาทสำหรับพวกเรานะประชาชนนะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆจ่ายเองสูงสุดเนี่ยเราจ่ายเดือนถ้าเป็นเดือนนะคะเดือนละ667บาทนั่นเอง
3: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะอย่างกรณีที่ถ้ารัฐช่วยเราวันละ200บาทใช่ไหมต่อวันคือห้ามเกินนั้นนะแต่ถ้าเกินนั้นสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ไป333บาทรัฐเนี่ยช่วยเรา200บาทเพราะฉะนั้น133บาทที่เกินเนี่ยเราต้องจ่ายเอง
0: ใช่
3: นะก็ใช้ประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆรีบเลยนะคะผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตื่นมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันยังไงวันนี้เป็นวันแรกนะคะตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เปิดให้ท่านลงทะเบียนกดรับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
3: ค่ะ
0: เอาละค่ะ6นาฬิกา31นาทีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนระหว่างพักรายการ
3: อ
0: ย่าลืมกดไปด้วยแล้วก็ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
3: ค่ะ
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิต ท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแหละครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายแล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยแล้วครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแล้วครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแหละครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเขาแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่1คือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่2นั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะ

และไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟรีประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือเลยครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทางเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200 ซีซีขึ้นไปเท่านั้นแหละครับในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์กันด้วยครับและในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministers Responsible for Trade Meeting MRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แล้วครับในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปกอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่นและพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปกนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกัน

0: ทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคน30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก่อนนี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์เลยครับ02-111-1122แล้วกด2ครับร้านค้าก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-111-1122กด3ครับหรือจะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกันหน่อยโดยรองโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแจ้งว่ารัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเรียกว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับและผลการตรวจทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนเลยครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งเท่านั้นทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดแล้วครับหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวและมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กรณีใบรับรองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกข์หากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาอาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะหลายท่านส่งข้อความมาส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็จะลงทะเบียนได้แล้วกันซะส่วนใหญ่นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสวัสดีคุณพ่ออ่อนจันค่ะบอกที่สิรินธรนะเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีตอนนี้29องศาอากาศยังโปร่งใสอยู่นะคะ
2: ค่ะคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าติดตามทุกวันเลยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับ
1: ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณณรนงค์ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ดอกไม้สวัสดียามเช้าคุณช่อเอื้องค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะบอกว่าชมข่าวยามเช้าไม่เสถียรครับเช้านี้เกิดอะไรขึ้นคะส
2: ั
1: ญญาณเป็นยังไงเอ่ยไหนบอกหน่อยนะ
2: แล้วก
1: ็คุณกิติการสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตค่ะพ
2: ี
1: ่กิติมาบอกฟังชัดเจนค่ะจากอำเภอพนมสุราษฎร์ค่ะ
2: ค่ะคุณออสบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรอ๋อตะกี้ใช่ไหมคุณวุฒิชัยนะคะคุณหนุ่มเมืองขอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาทองนะเพราะว่าคนกำลังแบบเดินทางขับรถไปทำงาน
2: เส้นทางโล่งก็บอกว่า
1: ใครจะกดลงทะเบียนตอนนี้ยังน่าจะมีโอกาส
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ง่าย
2: คุณนพพรคุณนพพรนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าคุณพี่คุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณชัดเจนครับค่ะ
1: สวัสดีพี่ผู้ใหญ่บำรุงด้วยนะคะ
2: แ
1: ล้วก็คุณแอนนาคุณแอนนาบอกว่าลงทะเบียนได้แล้วค่ะ
2: โอ้ยดีใจด้วยนะคะ
1: คุ
2: ณครับพึงนะคะใครลงทะเบียนได้แล้วอัปเดตมาหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้พี่พินโยค่ะคุณพินโยลุงใหม่กำลังกดอยู่ยังไม่ได้เลย
2: นะคะน่าจะเป็นที่เน็ตละหรือไม่ก็โทรศัพท์
1: ค่ะอย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะประ
2: ชาชนอัปเดตหรือยังคะพี่โย
1: แอปเป๋าตังค์แล้วก็กดลงทะเบียนนะไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนร้านค้าย้ำอีกครั้งนึงร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะช่วงท้ายนี้มาเตือนกันหน่อยค่ะคือ2 วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหโรคโซเชียลก็คือแบบว่าคือเขาคุยอะไรกันดิฉันตื่นมาก็งงนะ
2: ดิฉันตอนแรก
1: แชร์กัน
2: ไม่รู้เพราะว่าไม่เห็น
1: ไลฟ์สดอะไรก
2: ัน เขาบอกว่าอุ๊ยเขาบอกว่าอุ๊ยใครทันบ้างหาคลิปไม่เจอเราก็เอ๊ะคลิปอะไรพอมาดู
1: คือการ
2: สู้รบฟาดฟัน
1: ถูกต้องไลฟ์สดก็คือคลิปอนาจารนะคะซึ่งรัฐบาลออกมาเตือนนะคะผู้ที่เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารเนี่ยมีโทษนะคะปรับ100,000 บาทแล้วก็จำคุกสูงสุด5 ปีด้วยค่ะโดยเรื่องนี้คุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลอันลามกอนาจารลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลค่ะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้ตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์เนี่ยมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงขั้นที่สุดแล้วนะคะย้ำนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็การนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดโดยต้องระวังจำโทษคุกไม่เกิน5 ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารก็จะมีความผิดเสมือนท่านเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองเลยนะคะยังไงก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์ถ้าให้พบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้กดรีพอร์ตค่ะกดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีนะคะยังไงขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเราจะไม่สนับสนุนคอนเทนต์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะคอนเทนต์ที่เป็นลามกอนาจารมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ย มีเยอะมากน
2: ะ
1: ต้องเลือกเสพสื่อให้ดีนะคะอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่านะคะไปกดไลค์กดแชร์บางคนเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินเวลาดูโซเชียลเนี่ยก็เห็นอะไรก็กดไลค์กดไลค์อย่านะต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไปเจอเห็นคลิปล่อแหลมหรือว่าลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยกดรายงานไปเลยหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการค่ะ มาดูในเรื่องของการคมนาคมของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยค่ะเรื่องของก่อนหน้านี้ที่เป็นอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์นะคะตอนนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีค่ะหลังจากเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันระยะยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเหตุเรื่องของรถไฟชนกับรถเมล์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะ
1: มาอีกแล้ว
2: แต่คราวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์
1: คือเขาตรวจสอบเบื้องต้นจุดดังกล่าวที่ลาดกระบังเนี่ยนะมันเป็นทางลักข้าม
2: ทาง
1: ชุมชนเนี่ยเขาเอาแผ่นคอนกรีตมาวางพาดซึ่งเขามีป้ายเตือนแล้วอะไรแล้วแต่ชุมชนก็คือ
2: ยังทำอยู่
1: ใช่เพราะว่าขี้เกียจอ้
2: อม
1: ก็เลยเกิดอุบัติเหตุจุดนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะคะยังไงก็ต้องคือระมัดระวังแหละ
2: ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าที่ชนรถจักรยานยนต์เนี่ยบริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาค่ะซึ่งอยู่ที่ลาดย่านลาดกระบังนะคะเป็นเหตุให้ผู้หญิงอายุประมาณ21ปีนะคะเสียชีวิตโดยบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอจุดที่เป็นอันตรายทางลักข้ามนี่แหละค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ